0: แล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
1: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนซึ่งได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกสำหรับการเยียวยาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมนี้ยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวจะได้รับเงินเยียวยาในวันนี้โดยประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัว13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลเป็นอย่างดี
2: ขณะนี้จะต้องเริ่มนะจ่ายเงินค่าเยียวยาแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่จังหวัดได้เข้าใจครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องที่ได้ประสบภัยก็ได้สูญเสียทรัพย์สินสิ่งของของมีค่าของท่านไปนั้นยิ่งได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เร็วเท่านั้น
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าได้ประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจัดส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วโดยผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409นันทิกากิตปาโลรายงาน
3: หน่วยงานความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำ
4: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมนภาค4เปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเกือบ100จุดแบ่งเป็นเหตุระเบิด35จุดและเผา60เหตุการณ์ทั้งการเผายางและเผาสถานที่ต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายมากเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองโดยจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วแต่หากหลังจากนี้มีสถานการณ์ที่จะควบคุมไม่ได้ก็อาจจะประกาศเคอร์ฟิวต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บหลักฐานเพื่อสืบหาเบาะแสผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามในทุกพื้นที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
5: ก็น่าจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วว่ามีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองตอนนี้ผมได้สั่งทุกชกจังหวัดก็ให้ยกระดับมีการเข้มงวดทุกพื้นที่นะครับมีการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามทุกจุดอยู่แล้วครับ
4: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทางนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งรัดการสอบสวนสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพราะอาจทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานียืนยันรัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยรวมทั้งดูแลประชาชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4บริเวณเนิน500ช่องอานมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมทหารที่ประสบอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอานมาโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพยังคงมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนขอประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันไทยไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบ
3: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากลนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
7: แต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอกค่ะลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมโครงสร้างของเกษตรกรรมโครงสร้างของสินค้าหรือโครงสร้างของการทำธุรกิจก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ควรจะเห็นตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างที่สมควรจะเป็นไม่กังวลนะคะเราทำดีที่สุดแล้ว
3: ทั้งนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า160แล้วโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
6: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านGamification วิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้กบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่

0: และบุคคลพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง14ธันวาคมนี้ผ่านเมนู GPF Daily Challengeบนแอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. SI GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดอีสานตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังหมดทางเลือกในความพยายามเพื่อเอาชนะอิหร่านจากการทำสงครามในตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติต่ออิหร่านอย่างให้เกียรติในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยยึดหลักความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านในวันนี้
1: นายกรัฐมนตรีโจนาสกาสโตแห่งนอร์เวย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลนอร์เวย์จะให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่าราว 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2570โดยเงินความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้แก่กองกำลังยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของยุโรปด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยอมรับว่ากองกำลังยูเครนมีงบประมาณขาดดุลราว 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเร่งเบิกจ่ายเงินกู้บางส่วนจากวงเงิน 90,000 ล้านยูโรภายในปีนี้เพื่ออุดช่องว่างด้านงบประมาณดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ Sion International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียเป็นการแข่งขันระดับ Asian Continental Series สูงกว่าระดับ C1 โด จะผลในรายการคอร์สคันทรีรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง16กิโลเมตรปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา1ชั่วโมง 30.40 นาทีเพิ่มคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ส่วนเหรียญทองเป็นของอูรันดารีจากอินโดนีเซียเวลา1ชั่วโมง 27.20 นาทีส่วนรุ่นประชาชนชายระยะทาง 22.4 กิโลเมตรพูนสิริมงคลทำผลงานดีที่สุดด้วยอันดับ7ขณะที่ทัพจักรยานเสือภูเขาไทยคว้ารวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมปิ่นพักเชียงสวนเป็นนักปั่นสายเลือดใหม่ที่น่าจับตาแต่ต้องเพิ่มประสบการณ์เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับแถวหน้าของเอเชียศึกรถซูเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเรสที่6สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ปิดฉากด้วยผลงานอันดับ1และ2ในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 หลังปิติพิรมภักดีนำ Honda NSX GT3 หมายเลข12เข้าเส้นชัยอันดับ1ตามด้วยวรวุฒิพิรมภักดีกับรถ Ferrari 296 GT3 หมายเลข89เข้าอันดับ2หลังจบสนามนี้คู่ของปิติและกันตศักดิ์กุศิริมีคะแนนรวม127คะแนนนำจ่าฝูง GT3ขณะที่วรวุฒิกับคาร์โรแวนแดมมี77คะแนนหลังอันดับ3โดยสนามถัดไปจะแข่งขันระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่จังหวัดบุรีรัมย์เทนนิสอาชีพหญิง WTA 500รายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลันนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ79ของโลกลงสนามพ่ายให้กับมาเรียติโมเฟเยวามืออันดับ96ของโลกจากอุซเบกิสถาน1ต่อ2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบเมนดรอไปอย่างน่าเสียดายนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลได้รับการแต่งตั้งจากนายสงวนโคสาวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาวงการยิงธนูไทยให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเตือนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการการแข่งขันหรือซุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์สดหรือการอัดคลิปและภาพถ่ายที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันและอยากขอให้นักกีฬามุ่งเป้าหมายกับเกมการแข่งขันให้มากที่สุดพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรี

0: และราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
1: 1นาทีกับกปท.โรงเรียนคือพื้นที่ที่มีเด็กและผู้ปกครองสัญจรจำนวนมากผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนคือเวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.และเวลา 15:00 น.ถึง 16:30 น.เป็นช่วงที่มีการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองการหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนจะช่วยลดความแออัดลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นขับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคารพป้ายจราจรขับรถผ่านบริเวณโรงเรียนควรลดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามและจุดที่มีเด็กเดินหรือข้ามถนนเพื่อเพิ่มเวลาในการสังเกตและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยระวังเด็กข้ามทางม้าลายและระวังเด็กวิ่งเล่นหรือวิ่งตัดหน้าเด็กอาจมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากและอาจมองเห็นรถหรือประเมินระยะห่างได้ไม่ดีผู้ขับขี่จึงควรชะลอความเร็วและพร้อมหยุดรถเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายและเตรียมพร้อมหยุดรถอยู่เสมอรับส่งน้องๆอย่างปลอดภัยควรสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกครั้งที่เดินทางและควรรับส่งนักเรียนในจุดที่ปลอดภัยไม่จอดกีดขวางทางจราจรหรือทางข้ามให้ทางรถรับส่งนักเรียนควรชะลอความเร็วและให้ทางไม่เร่งแซงหรือขับเบียดผ่านเพราะอาจมีนักเรียนเดินลงจากรถหรือข้ามถนนบริเวณใกล้เคียงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ ช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนสมดุลนิเวศท้ายน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

0: พื้นที่ปลายน้ำกลับมามีสมดุลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยค่ะ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
5: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า250รายการมาจัดแสดงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
6: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณนันนภัทรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
6: ค่ะท่านอธิบดีคะการจัดงาน IP Fair มาเป็น IP Course Venturize Thailand 2026เนี่ยค่ะแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรคะ
7: ค่ะก็งาน IPX Venturize Thailand 2026เนี่ยนะคะปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีแรกของการจัดงานนะคะ เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการรวมพลังความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานนะคะปกติอะค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เราจะมีงานประจำปีที่นำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีมาแสดงแล้วก็พยายามจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการเราก็จะเรียกว่างาน IP Fair นะคะในส่วนของหน่วยงานของอว.นะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัวย่อคือสกสว.
6: ค
7: ่ะเขาก็จะมีงานประจำปีของเขาเรียกว่างาน Venture Rise Thailand เป็นงานแสดงนวัตกรรมเช่นกันนะคะปีนี้ค่ะสองหน่วยงานเราก็เลยมองว่าเราน่าจะร่วมมือจับมือกันทำงานนะคะเป็นครั้งแรกก็เลยผนวกสองงานที่เคยจัดเป็นประจำเข้ามาเป็นงานใหญ่นะคะรวมกันหนึ่งงานนะคะเรียกว่างาน IPX Venturize Thailand 2026ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง27ถึง29สิงหาคมที่ฮ.8นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองค่ะ
6: ค่ะท่านอธิบดีคะทีนี้งานนี้เนี่ยจะช่วยนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพได้อย่างไรบ้างคะ
7: ค่ะเนื่องจากงานนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการจะเน้นนะคะเราอยากจะให้ผู้ที่มีงานนวัตกรรมผลิตงานนวัตกรรมก็คือนักวิจัยอะค่
6: ะ
7: ได้นำผลงานนะคะวิจัยหรือว่านวัตกรรมต่างๆซึ่งมีการยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะ มาแสดง

0: นะคะในงานนี้ก็จะมีนักวิจัยนำผลงานประมาณนะคะขั้นต่ำเนี่ย250ผลงานนะคะมาแสดงในงานนี้ส่วนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพนะคะเรามองว่าในยุคนี้ค่ะซึ่งเป็นยุคที่รัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็มองว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการของไทยในปัจจุบันนะคะต้องพยายามที่จะมีขีดความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะซ
1: ึ่
0: งเรามองว่าSME หรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเอานวัตกรรมนะคะมาสอดแทรกในกระบวนการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ค่ะเราก็คิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้มาช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมงานเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าหรือบริการของตัวเองนะคะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเพราะว่างานนี้ค่ะเราแบ่งผลงานนวัตกรรมอะค่ะออกมาเป็น5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยนะคะกลุ่มแรกก็จะมีเรื่อง Health Tech ก็คือเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กลุ่มที่3จะเป็นนวัตกรรมดิจิทัลนะคะที่ขับเคลื่อนด้วย AIกลุ่มที่4จะเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็กลุ่มที่5จะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะซึ่งเรามองว่า5กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพอะค่ะอย่างน้อยถ้ามาเดินในงานนี้ท่านจะได้ช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรวมไปจนถึงนักลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะต่อยอดนะคะหรือว่าไประดมทุนเพื่อที่ว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องการให้มีการไปผลิตนะคะอาจจะมีโปรโตไทป์อยู่ในงานแล้วอาจจะต้องการที่จะทำดีลทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเพื่อจะไปผลิตให้เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยนะคะตรงนี้เราก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะมีส่วนช่วยนะคะทั้งนักวิจัยให้เจอกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนค่ะ
1: ค่ะทีนี้กลุ่มสินทางปัญญาเองค่ะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
0: ค่ะงานครั้งนี้ค่ะเราจะจัดขึ้น3วันนะคะ27-29สิงหาคมนะคะเราคาดว่าน่าจะมีผู้สนใจมาเข้าร่วมในงานเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 5,000 คนนะคะแล้วก็เราอยากจะให้เกิดการเจรจาจากผู้ธุรกิจเมื่อสักครู่ที่เรียนไปว่าผลงานที่นำมาแสดงมาโชว์ในงานเนี่ยค่ะควรจะสามารถจับคู่ธุรกิจหรือ business matching ได้ไม่ต่ำกว่านะคะ100คู่กับผู้ประกอบการนักลงทุนที่จะเอางานนวัตกรรมไปต่อยอดนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะมีการซื้อขายสิทธิ licensing สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปนะคะไม่น้อยกว่า50ล้านบาทแล้วก็เราก็อยากจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเนี่ยค่ะให้ต่อยอดนำนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยภายหลังการจัดงานนะคะแล้ว เรามองว่าเป้าหมายระดับประเทศเนี่ยค่ะทรัพย์สินทางปัญญานะคะสามารถที่จะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ทางกรมเนี่ยมีแผนหรือมีนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะในการผลักดันลิขสิทธิ์แล้วก็ผลงานสร้างสรรค์ของคนไทยเนี่ยให้สามารถขยายไปส่วนแบ่งในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็ เรามองว่านะคะในงานครั้งนี้ค่ะเราจะเชิญชวนนะคะนอกจากผู้ประกอบการนักธุรกิจของไทยแล้วอะค่ะเรายังมีการประสานกับสมาคมการค้านะคะต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมไปจนถึงสถานทูตนะคะต่างๆด้วยเพราะว่าเรามองว่าถ้ามีการซื้อขายหรือจับคู่ธุรกิจนะคะสามารถส่งออกนะคะไปในสากลในโลกได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดนะคะนอกจากนั้นนะคะทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนอกจากจะขายในบ้านเราแล้วก็ยังมีการส่งออกไปด้วยค่ะเป็น

0: ู้ส่งออกก็จุดนี้น่าจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้แล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมไทยสู่สากลได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะท่านอธิบดีคะสุดท้ายนี้ค่ะกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานรวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่จะเข้าไปเดินเนี่ยจะได้รับจากงานนี้ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็สั้นๆนะคะงานนี้ก็จะมีทั้งการนำนวัตกรรมมาแสดงศักยภาพนะคะ250ผลงาน5กลุ่มเทคโนโลยีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมีพาวิเลียนนะคะขององค์กรที่มีศักยภาพในประเทศไทยก็นำผลงานนวัตกรรมระดับประเทศมาแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือ SCG นะคะมีทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้เปิดจุดบริการแบบครบวงจรที่พร้อมให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์นะคะรวมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนนะคะพร้อมให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดไปจนถึงเรื่องการประเมินนะคะมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาการวางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะโซนที่สำคัญนะคะคือโซนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสัมมนานะคะตลอดทั้ง3วันนะคะก็จะมีเวทีกลางจะมีการเสวนานะคะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างธุรกิจนะคะรวมทั้งโซน Business Matching นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะที่สนใจหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาช้อปปิ้งเยี่ยมชมงานนวัตกรรมอะค่ะมาเดินในงานนี้ค่ะ IPX Venture Ride Thailand 2026ค่ะวันที่27ถึง29สิงหาคมค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีสามารถยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เปิดโอกาสการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและตลาดใหม่อย่างเป็นรูปธรรมแก่ไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับประชาชนโดยการเยือนออสเตรเลียถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีการหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์พร้อมจัดทำแถลงการร่วม2ฉบับด้านอาชญากรรมข้ามชาติและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนซึ่งไทยยังนำเสนอศักยภาพด้านพลังงานโดยเสนอการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานให้แก่ออสเตรเลียเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้ให้ประเทศ
5: เนื่องจากประเทศไทยเราได้ถือว่าผู้ที่ทำผิดกฎหมายข้ามชาติโดยเฉพาะยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้ทำการปราบปรามอย่างเข้มข้นตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงินหรือการประกอบอาชญากรรมที่เขาเรียกไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
4: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบกลุ่มการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์

0: กับประชาชนอีกด้านสำคัญคือการเชื่อมโยงภาครัฐกับภาคธุรกิจโดยนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร T&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และ Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดย T&G สนใจใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลางขณะที่ Skyline สนใจลงทุนในธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวในไทย
1: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขาไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตร
0: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้ T&G ต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงนำองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมพืชมาพัฒนาร่วมกับเกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดต่างประเทศผลการเยือนครั้งนี้จึงครอบคลุมทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ความมั่นคงและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตั้งแต่การค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีสะท้อนการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพัฒนาภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด
4: ็
3: น
4: ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ครั้งที่1/2569ซึ่งมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินโดยเบื้องต้นได้พิจารณาอัตราจัดเก็บไว้ที่450บาทต่อคนซึ่งจะมีการเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักซึ่งเงินที่ได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วย
5: รับฟังความคิดเห็นทางการและไม่ทางการมาพักใหญ่แล้วล่ะทุกคนก็เห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีกองทุนในลักษณะนี้หาเงินนอกงบประมาณมาช่วยขับเคลื่อนมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับยกระดับทุกด้านนะครับการท่องเที่ยวในประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นการจัดเก็บเงินกองทุนนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะดำเนินการให้เสร็จดูแล้วก็คงต้องต้นปีหน้าอย่างไวที่สำคัญก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลังจากไอ้นั้นแล้วต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ต่างทางทูตสารทูตประเทศต่างๆและท่องเที่ยวต่างๆได้เข้าใจด้วยครับ
4: ด้านนางสาวณัฐรียาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเสริมว่าในระยะแรกจะเริ่มเก็บจากการเดินทางผ่านช่องทางอากาศเป็นลำดับแรกและจะเริ่มจัดเก็บในการเดินทางทางบกและทางน้ำถัดไปอีก1ปีซึ่งจัดเก็บในอัตรา450บาทเท่ากันโดยอัตราจัดเก็บนี้เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งต่อยอดจากผลการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคยประเมินไว้ที่300บาทถือเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป
6: ทุกคนก็ทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเงินเฟ้ออะไรพวกนี้เราก็มีการศึกษาแล้วก็คำนวณเรทเข้าไปโดยใช้ปัจจัยทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นโมเดลมาตรฐานที่ใช้ฟอร์มูลามาตรฐานที่เขาคำนวณออกมาจนได้เรทมาที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ490ขึ้นไปได้ซ้ำแต่เราก็ดูแล้วว่าประมาณ15เหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบทางนักท่องเที่ยวมากมันเกินไปแล้วก็เหมาะสมในการที่จะเก็บเพื่อมาใช้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกองทุนนะคะ
4: การตั้งกองทุนส่งเสริมการท่อง

0: เที่ยวด้วยเม็ดเงินนอกงบประมาณถือเป็นก้าวสำคัญที่จะปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินที่450บาทแม้ในมุมหนึ่งอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มต้นทุนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวแต่หากมองในมิติเศรษฐกิจมหาภาคนี่คือการปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่สำคัญอย่างไรก็ตามโจทย์ใหญ่ที่สุดของภาครัฐคือทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายรู้สึกถึงความคุ้มค่าผ่านการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและคุณภาพการบริการที่จับต้องได้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชนติดตามจากรายงานค่ะ
2: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service ทั้งการรับแจ้งเหตุประสานระงับธุรกรรมและติดตามเส้นทางเงินและด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีอีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันไม่ว่าทรัพย์สินจะถูกแปลงเป็นรูปแบบใดต้องไม่รอดพ้นสายตาของรัฐนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมการศาสนานำร่องจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาไปยัง4โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
3: ในช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาในประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงสร้างความสูญเสียและความสะเทือนใจแก่คนไทยแม้เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการในการดูแลอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญของการดูแลเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหนึ่งในนั้นคือกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดกิจกรรมธรรมะฝันน้ำนมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลปลูกฝังคุณธรรมและสติให้แก่เด็กอายุ 4-6 ปีและครอบครัวผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เช่นศิลปะนิทานและการฝึกสมาธิและได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆปีนี้จึงนำร่องจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิโนอิงบุตตาเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาและมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหอวังเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมามีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการจัดกิจกรรมมุ่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทางการฝึกสมาธิมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดมีเหตุผลในการตัดสินใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสังคม

0: สามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงความต้องการเกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือประสบการณ์จริงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความรุนแรงการกลั่นแกล้งหรือการเลือกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
1: ส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่เรื่องของการแบ่งปันมีน้ำใจเมตตาการช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตพลังเพื่อนนะครับพลังครอบครัวพลังโรงเรียนพลังชนและพลังปัญญาเพื่อให้เกิดทักษะในการชีวิตต้องการคิดการคิดวิเคราะห์การที่จะแก้ปัญหาไม่จะเป็นแม่กลุ่มเพื่อนก็ดีครูผู้ปกครองก็ดีนะครับในการที่จะให้เรียกว่าสุขภาวะนะครับทางกายและใจครับสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะครับจับหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าก็เรื่องของการเรียนก็ดีการคบเพื่อนก็ดีหรือการเป็นการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตนะเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เด็กเราเป็นเด็กที่เป็นคนเก่งครับมีคนดีแล้วก็มีคุณภาพ
0: สำหรับกิจกรรมที่นำมาให้เด็กได้เรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบอาทิการเรียนรู้การค้นหาศักยภาพและเป้าหมายชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จควบคู่กับการเรียนรู้หลักธรรมได้แก่ศีลการให้ความกตัญญูการให้อภัยและการคบคนดีพร้อมฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างสติและปัญญาตลอดจนกิจกรรมสันทนาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอีก3แห่งได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีและโรงเรียนสตรีวัดระฆังจากนั้นจะประเมินผลและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการในการต่อยอดเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กต่อไปมาริชโยรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวัชิระเมธี
4: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนชาตินั้นเปรียบได้กับชีวิตคนกล่าวตามหลักความจริงคนเราประกอบด้วยร่างกายส่วนหนึ่งจิตใจส่วนหนึ่งทั้งสองส่วนคุมกันอยู่บริบูรณ์ชีวิตก็คงอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งทำลายไปชีวิตก็แตกดับเพราะอีกส่วนหนึ่งจะต้องแตกทำลายไปด้วยชาติของเรานั้นมีผืนแผ่นดินและประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกายมีศิลปะวิทยามีธรรมเนียมประเพณีมีความเชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่นซึ่งรวมเรียกว่าความเป็นไทยเป็นส่วนจิตใจชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความเป็นไทยพร้อมบริบูรณ์แต่ถ้าความเป็นไทยของเรามีอันเป็นต้องเสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้วชาติก็ต้องสิ้นสูญเพราะถึงหากบ้านเมืองและผู้คนจะยังอยู่ก็ไม่มีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวให้รวมกันอยู่ได้จะต้องแตกแยกจากกันไปในที่สุดเหมือนส่วนต่างๆของร่างกายที่ต้องแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิตพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีวันศุกร์ที่22กันยายน2521

0: ่อการดำรงชีวิตของพวกเราปลูกวิธีคิดตัดแต่งวิธีทำผสมผสานเป็นงานเกษตรแนวใหม่ไปกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวทุกวันเสาร์ 9:30 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.วริพัฒน์เจียมปัญญารัตน์สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมนะคะติดตามกันเช่นเคยกับประวินไมบ่ายคล้อยช่วงแรกอัปเดตทิศทางข่าวสำคัญกันนะคะทั้งประเด็นการเมืองร้อนๆเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยนะคะส่วนวันนี้ช่วงที่2ค่ะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์เช่นเคยค่ะวันนี้เปิดมานะคะเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุดตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาของคืนวันเสาร์นะคะทั้งนราธิวาสก็40จุดนะคะแล้วก็ยะลาปัตตานีเป็น10จุดนะคะเรื่องนี้ทางท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ได้สั่งการนะคะให้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ดูแลควบคุมความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานการณ์ในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะคะนราธิวาสยะลาปัตตานีในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ขอให้อยู่ภายในบ้านงดการเดินทางออกนอกบ้านถ้าไม่มีเหตุจำเป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยก็จะทยอยแจ้งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วผ่านช่องทางของทางราชการก็ให้ติดตามข้อมูลของทางการนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือค่ะหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพหรือว่าข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องของสถานการณ์หน้างานที่มีความรุนแรงแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนมีเฟกนิวมีข่าวปลอมก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยจะควบคุมลำบากนะคะท่านแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าทุกนาทีมีความหมายทุกชีวิตต้องได้รับการดูแลค่ะแล้วก็ยืนยันเรื่องของการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องให้ทุกหน่วยเร่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงมีหมายเลขนะคะสำหรับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่แล้วอยากจะแจ้งข้อมูลกับทางสายด่วนกอรมน.ก็แจ้งได้ที่หมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านเดินทางกลับมาจากการไปเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ได้มาติดตามสถานการณ์นะคะลงพื้นที่แล้วก็ไปมอบนโยบายกำชับเรื่องของการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะมอบหมายให้สอบต.ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาทุกกรณีค่ะให้ประชาชนได้รับการเยียวยาตามสิทธิของกฎหมายอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวหรือว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสอบต.นะคะเขามีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายนำระบบ case management มาใช้ตลอดกระบวนการแล้วก็จะมี case managerมาทำงานเป็นทีมจังหวัดเนี่ยจะบูรณาการกันด้วยนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ค้นหาผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็คือหน้างานที่ทางสอบต.เนี่ยจะได้ดูแลเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ

อบต.เนี่ยเขามีสายด่วนที่หมายเลข1880ค่ะเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็ยังจัดทำเป็นแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เป็นสีนะคะแบ่งเป็นสี4ระดับสีเขียวได้รับการช่วยเหลือแล้วสีเหลืองอยู่ระหว่างการดำเนินการสีส้มข้อมูลหรือว่าเอกสารยังไม่ครบแล้วก็สีแดงยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือนะคะก็เป็นวิธีการจัดการที่มีเรื่องของการตรวจสอบอย่างรวดเร็วมีติดขัดตรงจุดไหนจะได้เร่งแก้ไขนะคะแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยมาสื่อสารต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องที่สำคัญเลยเนี่ยให้ประชาชนได้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะซึ่งก็บอกว่านายกเนี่ยย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานรัฐนะคะแต่ว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนการช่วยเหลือต้องรู้ให้ชัดว่าแต่ละครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างไรมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาอะไรเรื่องอยู่ในขั้นตอนไหนติดขัดตรงไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะจะได้ช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะซึ่งการดูแลเนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูผู้บาดเจ็บการดูแลครอบครัวแล้วก็สภาพจิตใจด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างผู้สูงอายุเด็กๆกลุ่มเปราะบางผู้หญิงแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะนี่คือเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้นะคะส่วนความรุนแรงจากน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะก็ต้องดูเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากนี้ด้วยนะคะก็มีข้อสั่งการจากคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าน้ำท่วมที่น่านเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในโหมดของการฟื้นฟูนะคะแต่ว่าก็ยังต้องจับตาก็คือขออย่าให้มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะซึ่งน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะทางนายรัฐมนตรีก็มอบให้รองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่ดูแลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้วยนะคะเป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์นะคะล่าสุดเนี่ยก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะคะท่านนายกก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตนะคะย้ำเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยภาพรวมเริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักอยู่นะคะอันนี้เนี่ยยังมีฝนที่อาจจะตกในพื้นที่อยู่นะคะก็ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะส่วนการช่วยเหลือเยียวยาก็จะมีทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะสำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเช่นในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำก็เร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาพื้นที่การเกษตรต่างๆนะคะส่วนกรมอุตุเนี่ยก็ยังต้องติดตามปริมาณฝนที่จังหวัดน่านรวมไปถึงพื้นที่ต้นน้ำด้วยนะคะก็จะทำงานร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่จะวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็แจ้งข้อมูลให้จังหวัดหรือว่าหน่วยงานได้รับมือด้วยส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำก็จะประเมินเรื่องของปริมาณทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านกับพื้นที่ท้ายน้ำค่ะก็ต้องคำนวณให้เป๊ะๆเลยนะคะว่ามวลน้ำเนี่ยกำลังจะไปถึงพื้นที่ใดเราก็ต้องแจ้งเตือนทันทีค่ะไม่ใช่รอให้น้ำมาถึงแล้วนะคะให้ประชาชนได้มีเวลาเตรียมตัวยกของย้ายรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ทำอย่างเร่งด่วนเลยนะคะก็เน้นย้ำกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนอีกหน่วยหนึ่งก็คือกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำค่ะก็ต้องติดตามพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะที่สำคัญคือการแจ้งเตือนแล้วก็การเตรียมอพยพค่ะแล้วเรื่องของการฟื้นฟูก็คือกระทรวงคมนาคมก็จะเร่งสำรวจถนนหนทางสะพานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะก็ต้องเร่งเคลียร์ค่ะ

ปัญหาตอนนี้ก็คือน้ำที่มากับโคลนเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการยากนะคะก็ต้องเร่งเคลียร์โคลนออกจากพื้นผิวการจราจรด้วยนะคะไม่อย่างนั้นนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการสัญจรด้วยอันนี้คือการแก้ปัญหาหลังจากน้ำท่วมคลี่คลายแต่ในระยะต่อไปเนี่ยการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืนเนี่ยนะคะต้องจัดการให้ดีค่ะนายกก็กำชับให้จังหวัดอื่นด้วยนะคะสุโขทัยจังหวัดตอนล่างที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดที่เคยท่วมซ้ำเนี่ยเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆนะคะทั้งระบบป้องกันแล้วก็ระบายน้ำเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรใดๆนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่หลายจังหวัดเนี่ยพอถึงหน้าน้ำนะคะฝนตกเยอะเนี่ยต้องเตรียมพร้อมแล้วนะคะจังหวัดภาคเหนือแล้วก็รวมไปถึงภาคใต้ที่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีบทเรียนน้ำท่วมพื้นที่ที่หาดใหญ่สงขลาแล้วก็จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะส่วนที่ทางกรมศิลปากรนะคะได้ไปตรวจสอบโบราณสถานสำคัญของจังหวัดน่านก็คือที่พระอุโบสถวัดภูมินทร์นะคะทางกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่น่านด้วยค่ะก็ไปสำรวจแล้วนะคะบอกว่ารอยร้าวที่ปรากฏเนี่ยเป็นรอยเดิมที่ตรวจพบหลังจากน้ำท่วมปีที่แล้วซึ่งเป็นรอยร้าวที่เป็นชั้นผิวไม่ได้กระทบถึงโครงสร้างภายในนะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเลยทางกรมศิลป์ก็ให้วิศวกรให้ผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจโครงสร้างแล้วแล้วก็ขุดตรวจทางโบราณคดีเพื่อจะดูเรื่องฐานรากเรื่องโครงสร้างอาคารนะคะก็มีผลการตรวจสอบออกมาว่ารอยแตกร้าวตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะรอบพระอุโบสถเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณฐานบัวประตูแล้วก็บันไดทางเข้าสาเหตุก็คือจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของพระอุโบสถและพื้นลานโดยรอบค่ะเนื่องจากอาคารพระอุโบสถมีน้ำหนักมากก็เลยทรุดตัวที่มากกว่าพื้นลานแล้วก็เกิดการแตกร้าวที่ฐานบัวนะคะแต่ว่าอุโบสถทรุดพร้อมกันทุกด้านก็เลยเกิดการแตกร้าวที่ตัวอุโบสถเล็กน้อยแล้วก็เกิดเฉพาะที่บริเวณฐานบัวโดยรอบค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการทำแบบเพื่อเตรียมการบูรณะนะคะก็มีแนวทางในการอนุรักษ์ระยะเร่งด่วนก็คือต้องเสริมฐานรากที่ผนังพระอุโบสถนะคะแล้วก็อาจจะตัดแยกโครงสร้างของพระอุโบสถและลานเพื่อแยกการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันส่วนในระยะต่อไปเนี่ยคงจะต้องมาพิจารณาถึงการปรับดีดเพื่อจะยกปรับประดับเสริมฐานเหล็กต่างๆด้วยนะคะที่ผนังพระอุโบสถเสารับโครงหลังคาแล้วก็องค์พระประธานต่อไปด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการยืนยันนะคะจากที่หลายคนเนี่ยเป็นห่วงว่าน้ำท่วมรอบนี้แล้วก็เห็นว่าที่พระอุโบสถเนี่ยมีรอยนี่จะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะท่านอธิบดีกรมศิลปากรก็ยืนยันนะคะว่าโครงสร้างเนี่ยยังแข็งแรงทางกรมศิลป์ก็มีแผนเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุในวัดภูมินทร์อย่างต่อเนื่องนะคะที่ผ่านมาก็บูรณะแล้วก็ปิดทองพระพุทธรูปภายในอุโบสถเพราะว่าวัดภูมินทร์เนี่ยก็เป็นโบราณสถานสำคัญนะคะอันนี้ก็ได้รับการยืนยันเรียบร้อยนะคะจากทางกรมศิลปากรค่ะมาดูเรื่องร้อนทางการเมืองที่สัปดาห์นี้ต้องติดตามกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังก็คือการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่เตรียมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาก็ตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วนะคะ25สิงหาคมถึง22ธันวาคมค่ะรอบนี้เนี่ยถูกจับตาเพราะว่าจะเป็นสมัยประชุมที่รัฐบาลคุณอนุทินต้องถือว่ามีคำถามที่น่าจะเป็นวาระร้อนทั้งในสภาและนอกสภาหลายเรื่องนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยต่างๆที่น่าจะเป็นประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของผลการตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าเรื่องประเด็นการหัวสบแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่ง

ทั้งหมดเนี่ยถ้าฝ่ายค้านก็คือมีหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำเนี่ยสามารถจะประติดประต่อให้กลายเป็นภาพเดียวกันได้นี่ก็อาจจะมีผลไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งจากปฏิทินงานรัฐสภาที่ทางฐานเศรษฐกิจไปรวบรวมมานะคะก็มี4เรื่องสำคัญที่รอเข้าสู่การพิจารณาอยู่แต่ละเรื่องเนี่ยมีมิติที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรื่องแรกไล่เรียงกันดูค่ะก็คือเรื่องของพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400,000 ล้านบาทนะคะประเด็นนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1และมีการส่งคำวินิจฉัยกลางมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะที่เรื่องนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในช่วงต้นของการเปิดสมัยประชุมนะคะโดยคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลประเมินว่าอาจจะเข้าสู่วาระวันที่26 สิงหาคมค่ะซึ่งสำหรับรัฐบาลเนี่ยประเด็นนี้ถือว่าเป็นด่านแรกที่ต้องแสดงให้เห็นว่าจะอธิบายเหตุผลความจำเป็นของการกู้เงินเนี่ยให้หลายฝ่ายหายคาใจได้ยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะข้อกังวลของฝ่ายค้านเรื่องของการเอาเงินไปใช้ในส่วนของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนี่แหละค่ะเพราะว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วก็ทำให้พ.ร.ก.เดินหน้าต่อเนี่ยแต่ว่าศาลก็ยังวางหลักเรื่องของการดำเนินการของฝ่ายบริหารเอาไว้เรื่องของการรักษาวินัยการเงินการคลังเรื่องของการคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังแล้วก็การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าฝ่ายค้านเนี่ยต้องมีคำถามอยู่แล้วเรื่องของความคุ้มค่าความจำเป็นวิธีการใช้เงินอันนี้ก็รอค่ะว่ารัฐบาลจะต้องตอบให้ละเอียดคลายข้อสงสัยทำให้ชัดเจนให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะต่อมาเรื่องที่2ก็คือเรื่องร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี70ซึ่งรอการพิจารณาในวาระ2และ3นะคะคุณกรวีปริศนานันทกุลในฐานะกรรมธิการงบประมาณเนี่ยประเมินว่าในชั้นกรรมธิการเนี่ยน่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในวันที่2 กันยายนจากนั้นก็จะมาสู่การพิจารณาของสภาในช่วงสัปดาห์ที่2เดือนกันยายนนะคะเบื้องต้นก็วางกรอบไว้3วันเป็นอีก1วาระที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันเพราะว่างบประมาณเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขรายรับรายจ่ายแต่ว่าจะพูดถึงทิศทางการบริหารของประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีคำถามเรื่องความคุ้มค่าแล้วก็ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยเช่นเดียวกันเรื่องที่3ค่ะเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256นะคะเพื่อเพิ่มหมวดว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางวิปรัฐบาลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่แน่นอนเพราะว่ารอร่างแก้ไขของภาคประชาชนซึ่งก็แจ้งความจำนงต่อประธานรัฐสภาเพื่อจะรวบรวมรายชื่อของประชาชนเนี่ยเสนอร่างมาประกบร่างฝ่ายการเมืองดังนั้นเนี่ยก็ยังมีตัวแปรเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหมายความว่าถ้าเกิดกระบวนการเข้าชื่อของภาคประชาชนเนี่ยทำได้เร็วรัฐสภาก็อาจจะสามารถเริ่มพิจารณาได้ในสมัยประชุมแรกนะคะแต่ว่าถ้าล่าช้าเนี่ยวาระก็จะถูกเลื่อนออกไปค่ะและประเด็นต่อมาเรื่องที่4ก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นสนามใหญ่ที่สุดของรัฐบาลคุณอนุทินนะคะซึ่งระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยพรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านเราก็มีพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่เดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลมีการเก็บข้อมูลมีการจัดเวทีเพื่อเอาไปใช้อภิปรายด้วยนะคะมีประเด็นที่ถูกจับตาหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นฝ่ายค้านก็พยายามจะตั้งคำถามไปถึงการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ก็มีประเด็นหัวสวนะคะก็บอกว่ามีข้อมูลเตรียมไว้ตรวจสอบรัฐบาลมีโครงการ THAI Passport ค่ะซึ่ง
ก็ยังมีข้อสังเกตในรายละเอียด

เอียด TOR แล้วก็การดำเนินโครงการด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีดิจิทัลรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลนะคะก็เป็นประเด็นร้อนนะคะหลังจากที่เปิดสภามาเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันนะคะส่วนท่าทีของนายกอนุทินค่ะล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลพร้อมตอบทุกเรื่องนะคะซึ่งระหว่างการเยือนออสเตรเลียทางคุณอนุทินก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาถ้าฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมชี้แจงทุกประเด็นผ่านกลไกของสภานะคะแล้วก็ได้กำหนดกรอบเอาไว้บอกว่าถ้าเป็นผลงานของรัฐมนตรีแต่ละคนรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็จะเป็นผู้ตอบโดยตรงเลยอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องนโยบาย AI คุณชัยชนกก็จะเป็นผู้ชี้แจงถ้าเป็นเรื่องเงินกู้เรื่องงบประมาณเรื่องเศรษฐกิจก็จะมีคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นผู้ตอบนะคะขณะเดียวกันก็บอกว่ามีความพยายามแยกความรับผิดชอบของรัฐบาลออกจากข้อกล่าวหาที่อยู่นอกเหนือจากการบริหารของรัฐบาลโดยเฉพาะกรณีหัวสอวอนะคะคุณอนุทินเนี่ยย้ำเลยบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภารัฐบาลกับวุฒิสภาเป็นคนละสถาบันกันวุฒิสภาอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติก็จะไม่ก้าวก่ายหรือว่าล่วงล้ำข้ามแดนอำนาจกันและกันนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าถ้ามีการหัวกันจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆประเด็นหัวสวถ้ากกต.มีข้อสรุปมาในช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าเนี่ยอันนี้ต้องติดตามนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นร้อนอีกหนึ่งเรื่องทางการเมืองแล้วก็ถ้ามีการส่งเรื่องต่อถึงศาลฎีกามีกระบวนการที่พาดพิงถึงบุคคลหรือว่าเครือข่ายทางการเมืองเนี่ยก็เป็นแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นของพรรคภูมิใจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะอันนี้การเมืองที่น่าติดตาม4ด่านในสภานะคะก็เรียกว่ามี4ด่านในสภาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเป็นบททดสอบเรื่องวินัยการเงินการคลังและความคุ้มค่าเรื่องงบประมาณปี70ก็จะเป็นเวทีตรวจสอบนโยบายแล้วก็การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเป็นบททดสอบจุดยืนทางการเมืองของรัฐบาลต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็สุดท้ายก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเป็นการวัดเสถียรภาพความแข็งแรงของรัฐบาลด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยยังมีอีก2ระเบิดนอกสภาค่ะก็คือเรื่องของคดีหัวสวแล้วก็ปมทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะดังนั้นเนี่ยย่อมจะส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็เสถียรภาพความไว้วางใจจากประชาชนอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเลยของรัฐบาลคุณอนุทินในการเปิดสมัยประชุมสภาครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจด้วยค่ะมีการวิเคราะห์เรื่องของทิศทางเศรษฐกิจนะคะจากทางคุณสันติธารเสถียรไทยซึ่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังด้วยนะคะล่าสุดที่ทางสภาพัฒน์รายงานการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ที่ 1.9% ชะลอตัวลงจาก 2.8% ในไตรมาสแรกนะคะทางคุณสันติธารก็วิเคราะห์ออกมาถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ไทยเนี่ยต้องเจอคลื่น3ระลอกนะคะคุณสันติธารบอกว่าระลอกที่1เนี่ยคือวิกฤตราคาพลังงานค่ะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดราคาพลังงานที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงไม่ได้มีผลแค่ค่าครองชีพแต่ว่าก็กดดันเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะในไตรมาส2เนี่ยมูลค่าการนำเข้าเร่งตัวสูงขึ้นก็ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกกลับมาขาดดุลกว่า600,000 ล้านนะคะสาเหตุหลักก็คือมาจากการเพิ่มปริมาณการสำรองพลังงานก็เลยต้องมีการนำเข้าพลังงานที่มีราคาสูงโดยราคาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยก็จะส่งไปถึงค่าขนส่งด้วยต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นราคาสินค้าใดๆก็สูงขึ้นไปด้วยนะคะส่วนระลอกที่2คือต้นทุนผู้ผลิตพุ่งทั่วระบบ SME ค่ะเกิดภาวะ Double Squeeze อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็สะท้อนว่า

ผู้ผลิตเนี่ยต้องแบกรับภาระต้นทุนส่วนเพิ่มไว้สูงมากแล้วก็ยังส่งผ่านราคาไปยังผู้บริโภคได้ไม่ทั้งหมดนะคะโดยประเด็นนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงสำหรับ SME ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะกำลังเผชิญกับ

0: ที่ทุนสำรองไม่มากอำนาจต่อรองน้อยเข้าถึงสินเชื่อได้ยากกว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยพอรายได้ชะลอตัวแต่ว่าต้นทุนขึ้นปัญหาก็จะเป็นเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็ที่สุดก็คืออาจจะต้องลดคนลดการลงทุนปิดกิจการเพราะว่าเงินหมุนไม่ทันนะคะส่วนระลอกที่3ก็คือกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแอและการบริโภคชะลอตัวลงค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงมานะคะก็ชี้ว่าผู้บริโภคเริ่มระมัดระวังแล้วก็ปรับลดสัดส่วนการใช้จ่ายลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยอ่ะอันนี้ที่คุณสันติธารนะคะที่วิเคราะห์ถึงแรงกดดันเศรษฐกิจไทย3ระลอกในช่วงนี้นะคะทีนี้เพื่อตอบรับแรงกระแทกจากคลื่น3ระลอกแล้วก็ใช้โอกาสจากการลงทุนรอบใหม่เนี่ยค่ะก็คงจะต้องเดินหน้านะคะอย่างมีทิศทางในการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะก็คือประคองวันนี้เน้นมาตรการระยะสั้นเพื่อจะบรรเทาค่าครองชีพช่วยภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SME ลดแรงกระแทกส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของมาตรการการเข้าถึงแหล่งทุนการค้ำประกันสินเชื่อการปรับโครงสร้างหนี้ใดๆให้ SME เนี่ยเดินต่อได้นะคะสองก็คือเปลี่ยนผ่านเดี๋ยวนี้เป็นการเร่งลดความเปราะบางด้านพลังงานในระยะยาวเพื่อจะหลีกเลี่ยงความผันผวนจากราคาพลังงานโลกนะคะก็ที่จะใช้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ในส่วนที่สอง200,000 ล้านเนี่ยแหละค่ะผสานกับนโยบายลดภาระค่าไฟฟ้าค่าครองชีพของครัวเรือนนะคะแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระตุ้นผู้ประกอบการให้เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียวนะคะที่จะสร้างงานแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วยนะคะแล้วก็สามค่ะก็คือลงทุนเพื่อพรุ่งนี้นะคะซึ่งคุณสันติธารบอกว่าในรายงานของสภาพัฒน์เนี่ยจะมีด้านดีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการลงทุนภาคเอกชนค่ะขยายตัว 13.4% สูงที่สุดในรอบกว่า13ปีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลก็ถือว่าในขานี้เนี่ยไทยก็ยังได้อานิสงส์มาจากการย้ายห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ระบบนิเวศของเทคโนโลยี AI อุตสาหกรรมกรีนเทคโนโลยีนะคะดังนั้นคุณสันติธารบอกว่าไทยต้องใช้โอกาสนี้ค่ะวางสถานะตัวเองเป็น Trust Connector หรือว่าฐานการเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือสำหรับนักลงทุนจากหลายประเทศท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกนะคะแล้วก็ภาครัฐและคณะทำงานด้านการลงทุนภายใต้คณะกรรมการร่วมของกรอ.ก็ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ก็ยังมีความท้าทายแล้วก็เผชิญกับความเปราะบางในหลายๆปัจจัยนะคะจะเคลื่อนไปอย่างไรนี่ก็มีข้อเสนอมาจากคุณสันติธารเสถียรไทยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์ค่ะ
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์8:05 น.ถึง8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันเช่นเคยค่ะอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์นะคะวันนี้ไปดูการเมืองของฝรั่งเศสกันหน่อยนะคะเพราะว่าฝรั่งเศสกำลังเข้าสู่โหมดเลือกตั้งปี2027นะคะมีหลายประเด็นที่น่าจับตาจากการเมืองของฝรั่งเศสในตอนนี้นะคะเช้านี้คุยกันกับอาจารย์สมชายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณตาลครับ
0: ค่ะอาจารย์คะถ้ามองภาพการเมืองของฝรั่งเศสในเวลานี้เนี่ยตั้งแต่การยุบสภาของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงตั้งแต่ปี2024นะคะจนถึงวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลก็ยังไม่มีเสถียรภาพด้วยนะคะแล้วก็

0: ก็กำลังจะเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วการเมืองของฝรั่งเศสนี่สะท้อนอะไรบ้างคะ
1: คือการเมืองฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้มันก็มีโอกาสที่จะอธิบายได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก
0: ค่ะ
1: และโดยเฉพาะในตะวันตกแล้วก็สิ่งหนึ่งก็เกิดการแยกขั้วทางการเมืองที่รุนแรงมากนะครับโดยเฉพาะการขยายตัวขึ้นมาของพรรคฝ่ายขวาซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในอเมริกาเกิดการแยกขั้วการขยายตัวของพรรคฝ่ายขวาและจัดอย่างของทรัมป์อันนี้เป็นปรากฏการณ์และจากทรัมป์นี่เองมันก็เกิดการขยายตัวอิทธิพลของทรัมป์เกิดการเลียงแบบไปสู่ในยุโรปนะครับในยุโรปก็มีพรรคฝ่ายขวาที่ขึ้นแต่ว่ากันไปแล้วยุโรปไม่ได้เลียนแบบทรัมป์แต่ทรัมป์เลียนแบบยุโรปเพราะว่ากล่อมที่ทรัมป์จะขึ้นนั้นพรรคฝ่ายขวาที่อยู่ในยุโรปที่ครองตําแหน่งนานก็คือพรรคนะครับของวิกเตอร์ออร์บันครับฮังการีเพราะฉะนั้นทรัมป์เนี่ยชื่นชมมากเพราะทรัมป์ชื่นชมคนที่พูดง่ายเป็นอำนาจนิยมนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายทรัมป์อ่ะเรียนแบบวิกเตอร์ออร์บันแต่วันนี้วิกเตอร์ออร์บันแพ้ไปแล้วนะครับผู้นำทางด้านขวาจัดในยุโรปเนี่ยแพ้ไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสายขวาจัดเนี่ยจะกำลังอยู่ในขาลงสายขวาจัดยังมีความเข้มแข็งและยังขยายตัวอยู่เพราะฉะนั้นสายขวาจัดเนี่ยนอกจากทรัมป์แล้วในยุโรปก็มีหลายประเทศนะแต่ที่กำลังขึ้นอยู่ก็คือขวาจัดในอังกฤษขวาจัดในเยอรมันและที่สำคัญที่เราวันนี้จะมาพูดถึงคือขวาจัดของฝรั่งเศสภายใต้เลอแพงพรรครัสเซอร์มองนาซิออนัลนะครับเป็นพรรคที่เรียกว่าก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยพ่อนะครับแล้วมาจนถึงลูกแล้วก็ดูท่าทีคะแนนเสียงออกมาเยอะจนกระทั่งมีความคาดหมายว่าอาจจะขึ้นมาเป็นประธานที่ครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ก็ยังได้แต่อันนี้ยังไม่มีความแน่นอนเพราะแม้ว่าคะแนนเสียงจะมีตัวนําแต่ว่ามันก็มีประเด็นปัญหาว่าพรรคเลอแปงนั้นเจอปัญหาถูกฟ้องร้องเรื่องของการรับเงินนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งและยังอยู่ในขั้นตอนของการรอการพิพากษาซึ่งถ้ารอการพิพากษาแล้วออกมาในทางลบเขาก็พูดง่ายไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นประธานาธิบดีแต่ก็ขนาดเดียวกันเขาก็มีตัวสำรองนะครับเตรียมเอาไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือขณะนี้เขาและแปลงก็ประกาศชัดถึงแนวนโยบายเพื่อวางตัวขึ้นมาแข่งขันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในปี2027คือประธานาธิบดีเนี่ยจะมีการเลือกตั้งเช่นเดียวกับรัฐสภาทุก5ปีแต่เผอิญมาครองเนี่ยยุบสภาก่อนอย่างที่คุณตาลได้พูดถึงก็เลยทำให้เกิดการลักลั่นระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็ทางด้านของทางด้านของรัฐสภาแต่อย่าไปแปลกใจเลยถ้าเกิดประธานาธิบดีสมมุตินะอันนี้คนใดคนหนึ่งสมมติว่าอาจจะเป็นเลอแพงขึ้นมาปั๊บสิ่งที่เขาจะต้องทำคืออะไรครับเอาคะแนนเสียงเนี่ยยุบสภาเลยพอยุบสภาเพื่อให้ได้คะแนนเสียงของพรรคการเมืองก็จะมาเป็นสายเดียวกับของเขาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นลักษณะพิเศษของระบบการเมืองฝรั่งเศสที่ไม่มีประเทศอื่นเพราะว่าฝรั่งเศสเคยมีปัญหาที่เรียกว่าโคอาบิตาเซียนเรียกภาษาที่เรียกว่าโคฮาบิเทชันถ้าแปลเป็นไทยร่วมกันอยู่คนละเรียกว่าคนละพรรคก็คือปรากฏการณ์พรรคขวาเป็นประธานาธิบดีพรรคซ้ายเป็นนายกพรรคขวาเป็นนะเป็นนักกว่าเป็นนายกพรรคซ้ายเป็นประธานาธิบดีหรือสลับพรรคซ้ายเป็นประธานาธิบดีพรรคขวาเป็นนายกซึ่งก็เกิดปรากฏการณ์นี้มาในยุคตั้งแต่1949ที่เป็นยุคของจักรวรรดิที่5เพราะฉะนั้นที่มันเป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าระยะเวลาในการเลือกประธานาธิบดีกับระยะของประธานาธิบดีเนี่ย7ปีระยะของนายก5ปีเพราะฉะนั้นพอนายกได้ขึ้นมาตูมก็ได้ประธานาธิบดีเลือกตั้งเสร็จได้คะแนนเสียงรวมรนยุบสภาพอยุบสภาเสร็จก็ได้นายกได้นะรัฐบาลโดยมีนายกที่อยู่ในสายเดียวกับประธานาธิบดีแต่พอประธานาธิบดีคะแนนเสียงเสื่อมในปีที่4ที่5ต้องเลือกตั้งรัฐสภาคราวนี้รัฐสภามา เป็นสายตรงข้ามกับประธานาธิบดีเลยอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าโคฮอลิเซชันนักคนละสายแต่ขึ้นมาปกครองแต่ว่ามีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ระยะเวลาในการเป็นนายกกับประธานาธิบดีเท่ากัน5ปีโดยหวังว่าจะไม่เกิดปรากฏการณ์โคฮอบิเทชันแต่มาครองก็สร้างประหลาดครับจริงๆนะของเขาเนี่ยมีเสียงข้างมากพร้อมกับประธานที่ดีแต่ดันไปยกเลิกไอ้ไฟยุบสภา2ปีก่อนนะครับโดยหวังว่าจะเล่นงานฝ่ายขวาก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดฮาบิเทชันเพราะระยะเวลาเลือกตั้งประธานปีหน้าถึงแล้วแต่รัฐสภายังไม่ถึงยกเว้นว่าคนที่ได้มาใหม่เนี่ยจะมีการยุบสภาอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อันใหม่ที่อยากจะเรียกว่าเล่าสู่กันบังถึงระบบการเมืองของฝรั่งเศสซึ่งเป็นระบบการเมืองแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานะครับเป็นกึ่งประธานาธิบดีเพราะประธานาธิบดีมีอำนาจนะครับและขณะเดียวกันเป็นประมุขของประเทศกึ่งรัฐสภาก็คือว่ามีรัฐบาลนะครับสามารถที่จะยุบรัฐบาลได้แต่ไม่ได้ยุบประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะพรรคฝ่ายขวาทุกพรรคจะมีลักษณะเหมือนกันอำนาจนิยมไม่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วถ้าเป็นประเทศมหาอำนาจอย่างทรัมป์ไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ของโลกไม่เคารพต่อบุรณภาพแผ่นดินแดนไม่เคารพต่อเรื่องของอธิปไตยแต่สิ่งที่กำลังเล่าวันนี้ในกระทรวงฝรั่งเศสที่น่าตื่นเต้นว่ามันส่งผลกระเทือนถึงระบบโลกก็คืออย่างนี้ครับเลอแปงนะครับเห็นนะครับแล้วรู้ว่าประเทศชาติชนเนี่ยดูจากตัวอย่างทรัมป์เกลียดการเรียกว่าลี้ภัยเพราะฉะนั้นจะป้องกันไม่ให้คนเนี่ยเข้ามาในประเทศฝรั่งเศสหรืออยู่ในฝรั่งเศสได้เพราะคนจะมีการพูดกันถึงแม้กระทั่งทรัมป์พูดบอกคุณปล่อยไปแบบนี้นะอีกหน่อยนะถูกไม่ออกแล้วว่าคนไหนเป็นฝรั่งเศสไปมันจะมีหน้าดำๆอยู่ในฝรั่งเศสเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นต้นกำเนิดของการขยายตัวของขวาจัดซึ่งมันดลใจประชาชนเพราะประชาชนต้องการที่จะเล่นงานผู้ลี้ภัยมาจากชาติอื่นแถมยังมาเลยครับได้รายได้มีความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นก็เท่ากับเรื่องแย่งงานด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆก็เรื่องแย่งงานก็ไม่ถูกเพราะหลายประเทศขาดแคลนแรงงานแต่ว่าทำให้เกิดปัญหาเรื่องก่อการร้ายก็มีปัญหาเรื่องของอาชญากรรมก็มีโอ้โหเยอะแยะและเรื่องของสังคมเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความรู้สึกของกลุ่มขวาจัดที่จะต้องทำอะไรรุนแรงแบบที่ทรัมป์ทำนะครับคือนั่นก็หนึ่งในความรุนแรงที่จะทำคืออะไรครับป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้มาอยู่ในประเทศเข้ามาไม่ได้เลยสองคนลี้ภัยสองถ้าอยู่ในประเทศไล่เขาออกได้แต่การทำแบบนี้มันก็ไปกระเทือนเรื่องของสิทธิเสรีภาพกระเทือนรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นเลอแปงเนี่ยครับกำลังประกาศชัดเลยว่าจะทำแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา11มาตรา11นะคนมาตรานี้อนุญาตให้ประธานาธิบดีนะครับเข้าหาประชาชนหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งก็คือเอาเรื่องที่เขาจะเอาตัวเนี้ยเข้าไปก็คืออะไรครับยกเลิกเรื่องของคนที่เกิดในฝรั่งเศสแล้วมีสัญชาติเป็นฝรั่งเศสคุณการทราบไหมครับใครก็ตามนะฮะไปเรียนหนังสือที่ฝรั่งเศสลูกเกิดมาก็เป็นชาวฝรั่งเศสครับนะครับนะครับลูกเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าในทางกฎหมายนะครับภาษาละตินก็ ius soli ius แปลว่า law soli แปลว่าดินแดน law of the land ความหมายนี้ก็คือเป็นสิทธิของใครก็ตามที่เกิดในประเทศนั้นคนคนนั้นจะได้รับสิทธิเป็นคนสัญชาตินั้นซึ่งอันนี้เป็นแนวนโยบายที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญและปรากฏอยู่ในอเมริกาและหลายประเทศอันนี้สำคัญมากก็เป็นกฎหมายอีกตัวหนึ่งก็คือที่อเมริกาที่เขาต้องการเล่นงานอาซีลัมกฎหมายลี้ภัยครับนะครับนอกจากกฎหมายเกี่ยวกับการเกิดแล้วยังกฎหมายลี้ภัยแล้วก็ข้อต่อไปก็คือ เกี่ยวกับกฎหมาย

0: ไอ้สิทธิเสรีภาพด้านต่างๆเพราะฉะนั้นทางด้านเลอแปงเนี่ยต้องการแก้ไขด้วยการเข้าสู่ประชาชนโดยตรงมาตรา11เรเฟเรนดัมอย่างเสียงประชามติเพื่อยกเลิกกฎหมายที่ให้ใครก็ตามที่เกิดในฝรั่งเศสนะครับสามารถเป็นคนฝรั่งเศสได้เขาเรียกกฎหมายอิวสโซริตัวนี้แหละครับคุณตาลสำคัญมากเพราะกฎหมายอิวสโซริคือการได้มาถึงสัญชาติเนี่ยนะมีสองวิธีหนึ่งได้จากการเกิดกับอีกวิธีหนึ่งเป็นแบบเมืองไทยได้จากการที่มารดาหรือบิดาเนี่ยเป็นคนสัญชาติลูกเกิดมาก็สัญชาติก็เพราะฉะนั้นในกรณีนะครับเราเรียกว่าอะไรครับนะเป็นสัญชาติที่ได้มาจากเรื่องของบิดามารดานะครับเขาเรียกอันนี้ว่าอิวส์ซังกินีเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้เลือดเดียวกันเนี่ยแผ่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นในฝรั่งเศสกับอเมริกาและหลายประเทศใช้กฎหมายอิวส์โซลิเกิดในประเทศนั้นก็มีสิทธิ์ได้นั้นและมันเป็นกฎหมายระดับสูงเป็นอะไรรัฐธรรมนูญเลอแปงต้องการแก้รัฐธรรมนูญนึกว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะให้มีการทำเรเฟเรนดัมสองมาตราครับมาตราที่หนึ่งนะครับก็คือมาตรานะฮะ11นะครับที่ทางเลอแปงทำมาตรานี้ประธานาธิบดีขอประชาชนให้มีการประชามติได้นะครับในเรื่องที่เขาเสนอกับอีกมาตราหนึ่งที่เขาไม่ยอมใช้แต่คนต้องการให้เขาใช้คือมาตรา89ครับในมาตรา89นั้นระบุชัดว่าการจะทำเรเฟเรนดัมนั้นข้อหนึ่งเลยจะต้องนะครับวิธีแรกขอให้รัฐสภาเห็นด้วยรัฐสภาหมายถึงสภาล่างสภาบน35เท่ากับเท่าไหร่ครับ3ใน5ครับหรือเห็นด้วยนะครับทั้งสองสภาหรือได้คะแนนเสียงจะโทษผ่านรัฐสภาสองสภาแล้วก็ต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างเสียงเห็นด้วยจากประชาชน3ใน5หมายความว่า2วิธี1รัฐสภาทั้งสองยอมนะครับแต่ถ้าไม่ยอมไปหาประชาชนได้แต่ต้อง3ใน5อันนี้ไม่ใช่ของง่ายและก็รัฐสภามีส่วนข้อ2กฎหมายฉบับนี้มาตรา89กำหนดไว้ในความเข้มข้นว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่แก้ได้ทุกเรื่องเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณรัฐซึ่งอันนี้ภาษาไทยฟังยังงงแต่ถ้าหากอธิบายชัดกฎเกณฑ์อันหนึ่งถือว่าเป็นกฎเกณฑ์สูงสุดที่ฝรั่งเศสนะครับกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญชื่อว่าเรพูบลิกแกงเขาเรียกว่ากฎบัตรสาธารณรัฐคงจำได้ฝรั่งเศสมีการปฏิวัติ1789หลังจากนั้นรูปแบบของฝรั่งเศสจะเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบสาธารณรัฐซึ่งระบบสาธารณรัฐนั้นไม่ว่าเรเฟเรนดัมใหญ่ไม่มีทางทำได้และในระบบสาธารณรัฐนั้นหนึ่งในนั้นต้องเคารพต่อสิทธิหนึ่งในสิทธิของการเกิดมาในประเทศฝรั่งเศสพูดง่ายๆสิทธิตัวนี้นะครับไม่ใช่กฎหมายฝรั่งเศสกำหนดว่าคุณแก้ไม่ได้คุณทำเรเฟเรนดัมก็แก้ไม่ได้นะครับการทำเรเฟเรนดัมตัวนี้นะครับกำหนดไว้ในมาตรา89ไว้ว่าอันนี้เป็นหลักการรีพับลิกันหนึ่งและหลักการนั้นก็คือห้ามยกเลิกอิวสโซลิเพราะฉะนั้นคุณทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นมีคนบอกด้วยซ้ำว่าคุณทำน่ะกฎหมายฉบับนี้นะมันไม่ใช่เป็นแค่รัฐธรรมนูญนะมันเป็นกฎหมายธรรมชาติซึ่งสูงกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำเนี่ยถือว่าเป็นการทำรัฐประหารและนอกจากนั้นนะในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีการคงค่านิยมบริพับลิกันนั้นยังกำหนดถึงการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพสังคมรวมทั้งสิทธิในการลี้ภัยด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเราแปลงทำเนี่ยมีคนบอกเลยครับว่าสิ่งที่คุณทำน่ะ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยแล้วครับคุณกำลังเปลี่ยนมาเป็นประเทศเผด็จการนะครับโดยด้วยวิธีการใช้กฎหมายฉบับเนี่ยอ้างอิงกฎหมายฉบับเนี่ยแทนใช้ที่จะมาตรา89ซึ่งมีข้อจำกัดดันมาใช้มาตรา11ซึ่งเราจะเห็นว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางเดียวกับทรัมป์เลยในทรัมป์ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะด้วยการอะไรครับไม่ยอมให้คนที่เกิดในอเมริกามีสัญชาติอเมริกันอิวสโซลีครับนะครับทีนี้ปรากฏข้อดีอย่างหนึ่งทางด้านของศาลสูงศาลรัฐธรรมนูญของอเมริกาซึ่งเป็นพวกของทรัมป์แต่ในเรื่องนี้เขาก็ไม่ยอมถือว่าเรื่องนี้เป็นการผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะกล่าวได้ว่ากฎหมายอิวสโซลีการเกิดในประเทศนั้นต้องมีสัญชาตินั้นมันเป็นกฎหมายที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญด้วยเป็นกฎหมายธรรมชาตินะครับที่ต้องไประบุไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยพยายามจะเอาเรื่องนะครับของประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็โยงไปสู่อเมริกาให้เราได้เห็นว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกการเปลี่ยนแปลงโลกวันนี้มันขยายตัวแผ่ไปถูกทุกมิติมีความพยายามในการแก้ไขกฎบัตรแก้ไขรัฐธรรมนูญมาในลักษณะที่เป็นอำนาจนิยมกฎหมายที่เคยศักดิ์สิทธิ์มาหลายร้อยปีกำลังเป็นกฎหมายที่ถูกฉีกด้วยวิธีการนะครับทางด้านอะไรครับทางด้านกฎหมายเพียงแต่พยายามจะตีความให้เข้าข้างตีความจนกระทั่งเปลี่ยนจากประชาธิปไตยเป็นลักษณะของอำนาจนิยมแต่อ้างของกฎหมายเป็นตัวตั้งและแนวคิดของฝ่ายขวาเหล่านี้มันไม่ใช่อยู่ในฝรั่งเศสมันไม่ได้อยู่ในอเมริกามันก็มีหลายประเทศครับที่กำลังคิดอยู่ในใจว่าจะป้องกันไม่เกิดการขยายตัวของชนต่างชาติหนึ่งนั่นคือแก้ไขกฎหมายเกิดในประเทศเป็นสัญชาตินั้นกับแก้ไขกฎหมายการลี้ภัยรวมทั้งกฎหมายอื่นๆเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพซึ่งนั่นหมายความว่าโลกในหลายร้อยปีที่เขาลบต่อสิทธิเสรีภาพเขาเรียกว่าระบบนะครับเสรีนิยม liberalism นะซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพความเป็นอยู่อธิปไตยเรื่องของมวลภาพกำลังถูกทำลายโดยเฉพาะเรื่องของการทำลายของกลุ่มฝาจัดซึ่งกำลังแผ่ขยายอยู่ในอเมริกาอยู่ในยุโรปอยู่ในลาตินอเมริกาและคงยังมีการแผ่ขยายไปอีกหลายแห่งอันนี้ก็คือโลกที่มีความวุ่นวายในปัจจุบันนะครับที่กำลังเกิดขึ้นเพราะเป็นโลกซึ่งระเบียบอะไรต่างๆที่เราเคยชินกำลังถูกล้มนะครับด้วยวิธีการต่างๆหนึ่งในวิธีล้มนั้นก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่อะไรครับเปลี่ยนระบบให้มาเป็นระบบอำนาจนิยมอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับวันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องของฝรั่งเศสเพื่อให้โยงไปสู่ว่ามันไม่ใช่ฝรั่งเศสเท่านั้นเองมันคือการเปลี่ยนแปลงในมิติโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบการเมืองการปกครองในอีกหลายๆประเทศบอกกับการขยายตัวของแยกขั้วของซ้ายกับขวาซ้ายกำลังอยู่ในขาลงขวากำลังอยู่อำนาจสูงขึ้นแต่ก็ไม่แน่วิกเตอร์ออร์บันก็เป็นสัญญาณลับว่าขวาจะไม่ได้ขึ้นนะตอนนี้ก็มีเบรกอยู่พอสมควรแต่อำนาจนิยมของกลุ่มขวาจัดในหลายประเทศก็ยังมีการขยายตัวอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยภาพที่เห็นนะคะจากฝรั่งเศสก็สะท้อนภาพของการเมืองระดับโลกสะท้อนภาพของการเมืองของสหรัฐด้วยนะคะดังนั้นในอนาคตเนี่ยอาจารย์มองว่าเรื่องของระบบตรวจสอบเรื่องของการถ่วงดุลเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนคะ
0: ลำบากขึ้นนะครับอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนยอมรับหลักการนะครับขวากับซ้ายสมัยก่อนไม่ได้แบ่งแยกกันมากขนาดนี้แต่ขวาในระยะหลังโดยเฉพาะดูจากตัวอย่างทรัมป์เป็นขวาที่ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะกฎเกณฑ์ที่มีอยู่นะครับทรัมป์จะเรียกพวกนี้ว่าอะไรสังคมนิยมคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับเพราะฉะนั้นเพื่ออะไรครับเหมือนกับว่ามันเป็นคนละโลกเหมือนกับตอนสมัยสงครามเย็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะเห็นได้ใช่ว่าเรื่องของการแยกขั้วต่างๆเหล่านี้มันกำลังเป็นเทรนด์ใหญ่และการเทรนด์ใหญ่นั้นมันมีการแยกขั้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนการแยกขั้วอาจจะเป็นเช่นการทำรัฐประหารอาจจะใช้ความรุนแรงนะครับโดยทหารนะครับอย่างในลาตินอเมริกาไหนหลายแห่งแต่วันนี้การแยกขั้วการใช้ความรุนแรงผ่านอะไรครับผ่านกฎหมายยึดกฎหมายเป็นตัวเองและผ่านโซเชียลมีเดียเป็นการใช้โซเชียลมีเดียดึงเอาประชาชนมาเป็นของเขาเป็นการล้างสมองอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ปรากฏอยู่ใน อเมริกาในยุโรปลาตินอเมริกาแอฟริการวมทั้งในเอเชียของเราด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากกฎบัตรต่างๆเหล่านี้กำลังถูกล้มด้วยระบบของอะไรครับเซมิไซเบอร์ซีเคียวริตี้คือพูดง่ายๆวันนี้เรามาพูดถึงรอยต่อของ AI อ่ะบทบาทอ่ะซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่วันก่อนเราพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์วันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของอาการของการเปลี่ยนแปลงบริบทโดย AI ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในของในประเทศต่างๆครับ
1: ค่ะก็เป็นภาพสะท้อนนะคะก็เป็นความท้าทายที่การเมืองของโลกในหลายๆประเทศเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะติดตามกันเช่นเคยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาฏวิวัฒน์นะคะภาพสะท้อนจากการเมืองของฝรั่งเศสมาสู่ประเด็นของการเมืองของสหรัฐนะคะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาของการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับรัฐสภาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นภาพสะท้อนโจทย์ใหญ่ของประชาธิปไตยในหลายประเทศด้วยทั้งการเมืองที่แบ่งขั้วมากขึ้นพรรคกระแสหลักอ่อนแรงแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเมืองลดลงอันนี้ก็เป็นความยากนะคะในการที่จะหาจุดร่วมกันของคนในสังคมก็มีทั้งฝรั่งเศสสหรัฐแล้วก็ประเทศประชาธิปไตยอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายนี้นะคะนำมาฝากกันในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
4: ์ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยสำหรับงานพิธีตอนค่ำงานเต็มยศหรือครึ่งยศองค์ประกอบของชุดไทยบรมพิมานหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวกรอมข้อมือคอกลมมีขอบตั้งและตัวเสื้อนั้นผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าส่วนผ้านุ่งตัดแบบติดกันเป็นชุดเดียวผ้าจีบข้างหน้ายาวจรดข้อเท้าและมีชายพกไม่ผ่าหลังหรือผ่าข้างคาดเข็มขัดไทยและใส่เครื่องประดับเข้ากับชุดนอกจากนี้ยังสามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อีกด้วย

0: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
6: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับนายกเปิดเผยภายหลังกฎหมายนิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้และกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569หรือกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึงวันที่16กรกฎาคม2568มีผลบังคับใช้แล้วโดยกล่าวว่าเราคนไทยควรจะสามัคคีกันไว้ไม่เกี่ยวกับคนที่จะต้องได้รับการนิรโทษกรรมถึงจะมาสามัคคีกันเราเป็นคนไทยด้วยกันเองศัตรูคนที่ไม่หวังดีกับประเทศมีมากมายสิ่งที่จะทำให้ชัยชนะเกิดขึ้นและทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจเกิดความสามัคคีของคนในชาติต้องไม่ว่ากล่าวให้ร้ายพวกกันเองไม่พูดอะไรที่เป็นการบั่นทอนหรือทำให้ขวัญกำลังใจของคนในชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องได้รับผลกระทบต้องเชียร์เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทหารอาสาสมัครทั้งหลายให้มีกำลังใจในการป้องกันประเทศส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลายจุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางการเจรจาว่าการเจรจาเป็นขั้นตอนที่มีความพยายามอยู่แล้วซึ่งคิดว่าระหว่างการเจรจาก็ไม่ควรมีเหตุร้ายแต่ถ้าหากอีกฝั่งไม่หยุดก่อเหตุเรื่องของการเจรจาก็เป็นเรื่องของการเจรจาไปส่วนเรื่องของการป้องกันประชาชนการต่อสู้เพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นเข้ามาทำลายบ้านเมืองทรัพย์สินและประชาชนก็จะดำเนินการในแนวทางที่มีอยู่โฆษกรัฐบาลชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำที่คาดว่าเดือนกันยายนนี้จะระบายน้ำได้ไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้นพร้อมบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาทั้งระบบโดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ประชุมรับทราบว่าสถานการณ์น้ำยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายน2569คาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สูงสุดประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงอาจ

0: ีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่เบื้องต้นประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมานอกจากเตรียมรับมือน้ำท่วมแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการรับมือภัยแล้งควบคู่กันเนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางลดลงประมาณ20%และภาพรวมทั้งประเทศลดลงประมาณ8%จึงต้องวางแผนบริหารจัดการเก็บกักน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในปีถัดไปและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำแคนาดาระบุมาตรการตั้งกำแพงภาษีของสหรัฐเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาแถลงประณามมาตรการตั้งกำแพงภาษีระลอกใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐว่ามาตรการตั้งกำแพงภาษีระลอกใหม่ของทรัมป์เป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายและแบ่งแยกหลังจากการเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐล้มเหลวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้สหรัฐเริ่มบังคับใช้ภาษีนำเข้า50%ต่อสินค้าของแคนาดามูลค่ากว่า20,000 ล้านเหรียญสหรัฐทันทีเมื่อเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนครอบคลุมประมาณ5%ของสินค้าส่งออกทั้งหมดจากแคนาดาไปสหรัฐโดยแคนาดาจะจัดเก็บภาษีสินค้าของสหรัฐคืนในมูลค่าที่เท่ากันแบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13 นาฬิกา
2: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์ โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์7:30 น.ถึง7:55 น.
3: ติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Innovative Wisdom ทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 MHz กับดิฉันภัสสิรีชมพูคำจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบริหารและองค์ความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจให้กับทุกท่านได้รับฟังเป็นประจำเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24 สิงหาคมเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่หลายท่านคงกำลังเดินทางไปทำงานหรือหลายท่านอาจจะถึงที่ทำงานแล้วหรือกำลังเตรียมตัวที่จะเริ่มงานทำงานหรือเปิดร้านเปิดกิจการกันอยู่ใช่ไหมคะแต่พูดถึงการทำงานการทำธุรกิจปัญหาหนึ่งที่ผู้บริหารแทบทุกคนต้องเคยปวดหัวมาแล้วก็คือปัญหาการที่พนักงานลาออกบ่อยโดยเฉพาะพนักงานหน้าร้านพนักงานบริการลูกค้าที่ดูเหมือนจะหมุนเวียนเข้าออกกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางคนก็บอกว่าต้องทำใจเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของพนักงานประเภทนี้วันนี้ดิฉันมีงานวิจัยที่น่าสนใจมาฝากค่ะเป็นบทความจาก Harvard Business Review ฉบับเดือนมีนาคมเมษายน2569ก็คือจะเรียกได้ว่าก็เพิ่งออกมาเลยค่ะไม่นานชื่อของบทความนะคะชื่อว่า The Solution to Service Worker Churn หรือแปลเป็นไทยก็คือทางออกของปัญหาพนักงานลาออกในธุรกิจบริการฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะแต่น่าสนใจมากขึ้นก็คือว่างานนี้ไม่ได้เป็นงานที่เขียนจากสัญชาตญาณหรือว่าเดาแต่ว่าเป็นการเขียนจากงานวิจัยค่ะเป็นนักวิจัยจาก Wharton School มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียก็คือชื่อว่าอาจารย์ซานเชียโกกาลิโนกับอาจารย์บอจาอพอลโลซาค่ะงานวิจัยเนี้ยบอกเราว่าจริงๆแล้ว

าเหตุที่พนักงานลาออกนั้นไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่เราเข้าใจกันก็คือมันก็ไม่ง่ายค่ะที่จะมาหาสาเหตุว่าคนลาออกเพราะอะไรเราจะทำอะไรยังไงเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วก็คำตอบที่แท้จริงอาจไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จเดียวกันที่ใช้ได้กับทุกที่แต่ว่าซ่อนอยู่ในข้อมูลที่องค์กรของเรามีอยู่แล้วโดยที่เราอาจไม่เคยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เดี๋ยวเราจะค่อยดูกันไปนะคะว่างานวิจัยอันนี้เขาศึกษาอะไรค้นพบอะไรที่น่าสนใจบ้างว่าถึงแม้มันฟังดูแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องAI เทคโนโลยีแต่ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ data analytics แต่ว่าเป็น data analytics ซึ่งบางทีเราไม่จริงๆเราไม่นึกจะใช้แต่ถ้าเกิดใช้เราน่าจะเป็นประโยชน์มากแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาดิฉันอยากจะชวนทุกท่านลองนึกถึงภาพตามนะคะลองนึกถึงร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟหรือว่าห้างสรรพสินค้าที่ท่านเข้าไปซื้อสินค้าเป็นประจำแล้วลองถามตัวเองว่าพนักงานหน้าร้านที่ท่านเจอเป็นประจำหรือบ่อยๆเมื่อ 2-3 เดือนก่อนวันนี้ยังทำงานอยู่ที่เดิมไหมหลายท่านอาจตอบบอกว่าไม่แน่ใจหรือว่าจำหน้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเปลี่ยนบ่อยมากซึ่งนี่แหละค่ะคือภาพสะท้อนของปัญหาที่เรียกว่า employee turnover หรืออัตราการลาออกของพนักงานที่ในธุรกิจบริการถือว่าสูงมากเป็นพิเศษที่ผ่านมานะคะแนวคิดกระแสหลักที่ผู้บริหารส่วนใหญ่เชื่อกันก็คือถ้าอยากลดการลาออกของพนักงานกลุ่มนี้ก็คือจะต้องจัดตารางงานให้ดีนะคะเช่นนะคะการประกาศตารางงานล่วงหน้าให้เร็วขึ้นจำได้ไหมคะเรื่องนี้ที่ฉันเคยเล่าให้ฟังในตอนหนึ่งในเกี่ยวกับกรณีของร้านที่ชื่อว่าแซมคลับจริงก็ทำหลายอย่างแต่หนึ่งอย่างเขาบอกว่าได้ผลมากเลยในเรื่องของการที่ทำให้อัตราการลาออกน้อยลงก็คือการจัดตารางให้สม่ำเสมอทำให้พนักงานวางแผนชีวิตได้ว่าจะทำงานวันไหนหยุดได้วันไหนแล้วในงานวิจัยเนี่ยเขาก็พูดถึงการจัดตารางงานที่เรียกว่า co-pending ก็คือการที่ให้พนักงานปิดร้านดึกแล้วต้องมาเปิดร้านเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีซึ่งถือเป็นตารางที่โหดร้ายต่อร่างกายพนักงานพอสมควรเลยค่ะแนวทางเหล่านี้ก็ช่วยได้จริงนะคะก็คือในเรื่องของการจัดตารางเวลาการทำงานที่ช่วยพนักงานวางแผนชีวิตได้หรือว่าการจัดตารางเวลาทำงานที่ไม่โหดเกินไปแต่คำถามที่นักวิจัยกลุ่มนี้ถามต่อคือแล้วมันช่วยได้เหมือนกันทุกที่หรือไม่และนี่คือจุดเริ่มต้นของงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ไปเก็บข้อมูลจากพนักงานนับล้านคนเพื่อหาคำตอบที่น่าจะแม่นยำขึ้นนะคะแล้วก็ต้องดีขึ้นละค่ะกับการที่บริหารจัดการโดยตนพื้นฐานความเชื่อหรือว่าตามสัญชาตญาณเริ่มจากที่ดิฉันโดยเฉพาะตัวดิฉันเองนะคะประทับใจมากก็คือขนาดของงานวิจัยใหญ่เลยค่ะนับว่าเป็นจุดแข็งสำหรับงานวิจัยนี้ที่ทำให้ผลการศึกษาน่าเชื่อถือมากขึ้นทีมวิจัยเก็บข้อมูลจากการทำงานที่มากถึง280ล้านกะจากพนักงาน 1.3 ล้านคนโอ้โหนะคะในเครือธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถึง20บริษัทพูดง่ายๆคือนี่ไม่ใช่การสำรวจความคิดเห็นเล็กๆนะคะแต่เป็นการดึงข้อมูลการทำงานจริงที่บันทึกไว้ในระบบบริหารจัดการแรงงานของแต่ละบริษัทอยู่แล้วเช่นเวลาที่ตารางงานถูกประกาศออกมามีการเปลี่ยนแปลงตารางหรือไม่การเปลี่ยนแปลงนั้นตรงกับคำขอของพนักงานหรือเงื่อนไขหน้างานหรือเปล่าจุดที่น่าสนใจก็คือตรงที่ว่านักวิจัยเน้นย้ำว่าข้อมูลเหล่านี้ต่างจากข้อมูลงานวิจัยแบบสำรวจทั่วไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการสำรวจเนี่ยจะเป็นการให้พนักงานตอบว่าพนักงานรู้สึกอย่างไรกับตารางงานแต่ข้อมูลชุดนี้เป็นการไปเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในระบบค่ะจริงๆระบบคือบันทึกไว้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยจะบันทึกไว้สำหรับประเด็นของในเรื่องของการไปใช้ต่อในเรื่องของการจ่ายค่าแรงก็จะใช้ข้อมูลแค่ในเรื่องของการจ่ายค่าแรงแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับในเรื่องของตัวกฎระเบียบแล้วก็กฎหมายแรงงานด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ในงานวิจัยเพิ่มเติมซึ่งน่าจะแม่นยำและเป็นกลางมากกว่าการที่เข้าไปเรียกว่าถามพนักงานจากความรู้สึกหลังจากที่ได้ข้อมูลชุดนี้มานะคะเขาก็จะใช้เครื่องมือนะคะที่ทางสถิติที่เรียกว่าลาโซ่
regression ซึ่งย่อมาจาก least absolute shrinkage and selection operator นะคะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยคัดกรองตัวแปรจำนวนมากในที่นี้ตัวแปรที่เกี่ยวกับตารางงานเนี่ยมีมากถึง166ตัวแปรให้เหลือเฉพาะตัวแปรที่สำคัญที่สุดจริงๆที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่อยากจะไปจับโป๊ะหาว่าอะไรคือปัจจัยแท้จริงที่ทำให้คนอยู่หรือว่าคนไปไม่ใช่แค่ปัจจัยที่ดูเหมือนสำคัญผิวเผินนะคะคือภาพเหมือนจะสำคัญแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีผลเมื่อเข้าไปดูตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากตัวข้อมูลที่เกิดขึ้นนักวิจัยได้จัดกลุ่มตัวแปรนะคะพอเข้าไปศึกษาเรื่องนี้ออกมาเป็น5มิติหลักดิฉันขอไล่ให้ฟังนะคะว่า5มิติหลักมีอะไรบ้างมิติแรกคือความสม่ำเสมอของตารางงานหมายถึงพนักงานได้ทำงานวันเดิมช่วงเวลาเดิมและจำนวนชั่วโมงใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อนหน้าหรือไม่มิติที่2คือความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าก็คือระยะเวลาที่พนักงานได้รับการแจ้งตารางงานล่วงหน้าก่อนถึงวันทำงานจริงมิติที่3คือการควบคุมตารางงานด้วยตัวเองคือวัดว่าหัวหน้าอนุมัติคำขอลาหรือคำขอเปลี่ยนตารางของพนักงานบ่อยแค่ไหนคือถ้าหัวหน้าอนุมัติก็แปลว่าพนักงานมีระดับของการควบคุมตารางงานของตัวเองสูงนะคะมิติที่4คือความเหนื่อยล้าทางกายเกิดจากการจัดกะที่ไม่ดีเช่นพักระหว่างกะสั้นไปหรือมีการจัดที่เมื่อกี้ที่ฉันเรียนมาว่าที่เขาใช้คำว่า co-pending ก็คือการทำงานติดต่อกันหลายวันโดยเรียกว่าพักผ่อนน้อยและมิติหรือไม่พักผ่อนไม่เพียงพอและมิติสุดท้ายคือความเป็นธรรมคือพนักงานได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับเพื่อนร่วมงานในร้านหรือสาขาเดียวกันหรือไม่เช่นได้รับการแจ้งตารางล่วงหน้าสั้นกว่าคนอื่นได้งานที่ไม่พึงประสงค์บ่อยกว่าคนอื่นหรือคำขอเปลี่ยนตารางงานได้รับอนุมัติน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานทั้ง5มิตินี้นักวิจัยนำมาวิเคราะห์แยกเป็นรายบริษัทแยกตามมลรัฐที่ดำเนินธุรกิจเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ดังที่ฉันเรียนไปแล้วนะคะว่าเก็บข้อมูลที่สหรัฐอเมริกาและแยกตามกลุ่มพนักงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงานชั่วคราวพนักงานประจำพนักงานใหม่หรือพนักงานที่ทำงานมานานเพื่อดูว่าปัจจัยไหนสำคัญกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรค่ะนะคะทีนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะก็คือผลการศึกษาก่อนอื่นดิฉันขอเล่าถึงภาพรวมของปัญหาการลาออกก่อนจากชุดข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้จากการศึกษาบริษัทค้าปลีก20แห่งนี้พบว่าอัตราการรักษาของพนักงานหรือที่เราเรียกว่า retention rate นั้นน่ะแตกต่างกันมากตั้งแต่ต่ำสุดประมาณ 30% ไปจนถึงสูงสุดคือประมาณ 73% โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 52% เท่านั้นก็คือครึ่งๆอะค่ะแล้วก็ระยะเวลาการทำงานเฉลี่ยของพนักงานจะอยู่ระหว่าง 5-13 เดือนเท่านั้นเองค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับงานออฟฟิศโดยทั่วไปนะคะอัตราการรักษาพนักงานก็จะสูงกว่า 80% นะโดยทั่วไปนะคะหรือแม้แต่งานโลจิสติกแล้วก็งานโรงงานที่มักจะสูงกว่า 70% จะเห็นว่างานบริการหน้าร้านถือว่าเป็นธุรกิจที่เผชิญกับปัญหาการลาออกที่รุนแรงมากจริงๆและปัญหานี้ก็ไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องต้นทุนการสรรหาและการฝึกอบรมพนักงานใหม่เท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลทางอ้อมด้วยเช่นถ้าเกิดว่าการอัตราการหลอกสูงมันก็จะส่งผลที่อาจจะส่งผลถึงยอดขายได้เพราะว่าไม่มีพนักงานเพียงพอที่จะดูแลลูกค้าการจัดสินค้าหรือว่าหัวหน้างานจะต้องเสียเวลาไปกับการหาคนมาเติมแทนที่คนที่ลาออกมากกว่าการจะใช้เวลาในการที่จะสอนงานทีมงานเดิมมีการประมาณการนะคะว่าต้นทุนการหาคนมาทดแทนพนักงาน1คนอาจสูงถึง 50% ถึง 200% ของค่าจ้างรายปีเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานระยะเวลาที่ต้องใช้ฝึกจนพนักงานใหม่ทำงานได้คล่องแคล่วทีนี้มาถึงคำถามที่สำคัญเลยค่ะว่าปัจจัยเรื่องตารางงานตัวไหนนะคะที่ส่งผลกับการลาออกมากที่สุดอันนี้ก็เป็นหัวใจเลยนะคะงั้นขอเริ่มจากสิ่งที่คนมักพูดถึงนะคะก็คือการจัดตารางเวลาการทำงานที่มันสม่ำเสมอหมายความว่าให้ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้านะคะว่าเราจะจัดเวลา

เรานี่หมายถึงตัวพนักงานจะจัดชีวิตของตัวเองได้ง่ายขึ้นจากการที่มีตารางการทำงานที่จัดไว้ล่วงหน้าไม่ใช่แค่มารู้ตาราง 2-3 วันก่อนที่จะต้องทำงานเพราะว่าบางบริษัทนะคะประกาศตารางงานล่วงหน้าเกือบ3สัปดาห์ในขณะที่บางบริษัทแจ้งล่วงหน้าไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ำซึ่งเป็นช่องว่างที่แตกต่างกันถึง12วันโดยทั่วไปแล้วบริษัทที่แจ้งตารางล่วงหน้า2-3 สัปดาห์มีอัตราการลาออกต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ 5% เทียบกับบริษัทที่แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า1สัปดาห์ซึ่งอัตราการลาออกสูงถึง 7-8% ต่อเดือนแต่ที่น่าสนใจค่ะความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ตรงไปตรงมานะคะมีบางบริษัทที่แจ้งตารางล่วงหน้าเพียง12วันแต่กลับมีอัตราการลาออกที่ต่ำกว่า 4% ในขณะที่อีกบริษัทหนึ่งที่แจ้งล่วงหน้าในเวลาใกล้เคียงกันแต่กลับสูญเสียพนักงานไปเกือบ2เท่าโอ้นี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าการแจ้งล่วงหน้านั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้จริงแต่มันไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของปัญหาดังนั้นเรามาดูคนในเชิงลึกนะคะต่อไปแล้วในแง่ของความยืดหยุ่นของหัวหน้างานล่ะหรือการที่หัวหน้างานยอมอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงตารางงานของพนักงานซึ่งพบว่าอัตราการอนุมัติของแต่ละบริษัทก็แตกต่างกันมากตั้งแต่ต่ำกว่า 50% ไปถึงเกือบ 100% ก็มีค่ะสะท้อนแนวคิดนะคะหรือว่าจะเป็น culture ไม่แน่ใจหรือเปล่าคะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้สิ่งที่พบนะคะบริษัทที่หัวหน้างานอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงตารางงานเป็นประจำมักจะรักษาพนักงานได้นานกว่าและบริษัทที่ทั้งคำขออนุมัติขอนะคะในสัดส่วนที่สูงและแจ้งตารางงานล่วงหน้าเพียงพอเนี่ยมีอัตราการหลอกต่ำกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่ยืดหยุ่นเลยนี่ก็ความยืดหยุ่นก็เป็นตัวที่ช่วยแต่ก็มีข้อยกเว้นที่น่าสนใจอีกเช่นกันค่ะเพราะมีบางบริษัทนะคะคือมีบริษัทหนึ่งที่อนุมัติคำขอเพียงประมาณ2 ใน 3เท่านั้นแต่กลับมีอัตราการหลอกที่ต่ำที่สุดในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่งสะท้อนบทเรียนสำคัญว่าข้อมูลต้องนำมาในการตัดสินใจเป็นตัวช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่ามันก็คือจะมีสิ่งอื่นที่ต้องเข้ามาประกอบด้วยและทีมวิจัยยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกนั้นแตกต่างกันไปตามบริบทอย่างชัดเจนค่ะตัวอย่างเช่นในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อที่มีปริมาณงานสูงปัจจัยเรื่องความเหนื่อยล้าทางกายและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอระหว่างกะมีผลต่อการลาออกมากเป็นพิเศษในขณะที่ธุรกิจกลุ่มแฟชั่นและเครื่องสำอางที่พนักงานพึ่งพาค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นน่ะปัจจัยเรื่องของความเป็นกลางนะคะความเป็นธรรมนะความเป็นธรรมแล้วความสม่ำเสมอกับมีน้ำหนักมากกว่าแต่ว่าขนาดในบริษัทเดียวกันนะคะสาขานะคะในย่านที่แตกต่างกันก็ส่งผลสาขาที่อยู่ในย่านที่มีรายได้ต่ำมักได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเหนื่อยล้าเช่นช่วงระยะเวลาพักที่สั้นมากกว่าในสาขาในย่านที่มีรายได้สูงที่ก็จะพนักงานจะตอบสนองกับเรื่องความเป็นธรรมและการคาดการล่วงหน้ามากกว่าเมื่อดูตามกลุ่มพนักงานก็พบความแตกต่างเช่นกันค่ะพนักงานพาร์ทไทม์นะคะก็คือพนักงานชั่วคราวและพนักงานใหม่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการพักระหว่างกะที่สั้นเกินไปการทำงานติดต่อกันหลายวันหรือเวลาเริ่มงานที่ไม่แน่นอนในขณะที่พนักงานประจำและพนักงานที่ทำงานมานานจะให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมและความสม่ำเสมอมากกว่านั่นก็คือตารางงานของตัวเองเทียบกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไรมีการสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอหรือไม่แล้วแม้แต่ระดับภูมิภาคก็ยังมีความแตกต่างกันนะคะอย่างที่ดิฉันเรียนนะคะพอดีเป็นการศึกษาในสหรัฐเพราะว่าก็ยังมีความแตกต่างกันในรัฐที่เป็นมิดเวสต์กับรัฐที่เป็นเขตทางใต้ของอเมริกาและที่สำคัญมากค่ะทีมวิจัยยังพบว่ามีบริษัทถึง2แห่งในกลุ่มตัวอย่างที่ปัจจัยเรื่องตารางงานแทบไม่มีผลเลยค่ะต่อการลาออกซึ่งหมายความว่าสำหรับบางบริษัทนะคะต้นตอที่แท้จริงของปัญหาอาจไม่ใช่เรื่องตารางงานแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของตัวค่าตอบแทนโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพการออกแบบงานภาวะผู้นำหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมองค์กรแล้วล่ะค่ะดังนั้นพอฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่า

0: แล้วเราจะแนวคิดเนี้ยไปปรับใช้กับองค์กรของเราได้อย่างไรมีแนวทางนะคะปฏิบัติเสนอไว้เป็นหลักๆไว้4ขั้นตอนนะคะดิฉันขอเล่าไปทีละขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกสำคัญที่สุดเลยค่ะคือดังนั้นจากสิ่งที่ค้นพบมาเนี่ยโอ้มันก็มีหลักเกณฑ์หลักการไว้เหมือนกันนะคะว่าพนักงานมีความเรียกว่าตอบสนองต่อเรื่องของการจัดตารางการทำงานแต่จากการค้นพบก็พบว่าปัจจัยจริงๆแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการค้นหาปัจจัยที่แท้จริงเนี่ยจึงเป็นความจำเป็นมากค่ะคือแทนที่จะบอกว่าองค์กรนั้นทำอย่างนี้แล้วได้ผลหรือว่ามันมีเกณฑ์แบบนี้จากตำรานะคะมาแต่จริงๆแล้วองค์กรควรที่จะเริ่มเรียกว่าใช้ชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่เก็บไว้อยู่แล้วเนี่ยในการมาแยกวิเคราะห์ตามกลุ่มทำให้เข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับตัวพนักงานของเรามีปัจจัยอะไรยังไงบ้างนะที่ส่งผลให้เกิดขึ้นกับในเรื่องของตัวการลาออกค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะลำดับขั้นที่2ก็คือการจัดลำดับความสำคัญลองทดลองแล้วขยายผลเมื่อวิเคราะห์แล้วปัจจัยไหนสำคัญลองเลือกโฟกัสที่มีปัจจัยที่พบว่าเป็นผลกระทบสูงที่สุดก่อนแล้วลองปรับดูแล้วก็ลองทดลองว่าเป็นผลอย่างนั้นจริงไหมจากกลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มนำร่องแล้วก็ค่อยดูไปทีละขั้นแล้วก็จนสามารถที่จะขยายแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของตัวภาพรวมได้ที่สุดนะคะลันข้อ3นะคะจริงๆแล้วคนที่มีอิทธิพลมากกับในเรื่องของการหลอกพนักงานก็คือหัวหน้างานหน้างานนะคะคือหัวหน้างานที่อยู่ตรงหน้างานตรงนั้นแหละนะคะเพราะว่าองค์กรจะไม่สามารถปรับใช้ตารางงานเฉพาะพื้นที่ได้เลยถ้าไม่มีหัวหน้างานที่มีศักยภาพแล้วก็ได้รับความไว้วางใจให้ตัดสินใจเพราะว่าข้อมูลและแม้กระทั่งอัลกอริทึมนะคะจะช่วยชี้แนะอะไรแต่มนุษย์เท่านั้นล่ะค่ะที่บอกว่ารูปแบบนั้นเหมาะสมหรือไม่หัวหน้างานที่รู้ข้อมูลอย่างเช่นตอนนี้พนักงานกำลังเจอกับปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาสุขภาพหรือที่ครอบครัวตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากในการที่ช่วยในเรื่องของการจัดการที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างความพอใจแล้วก็รักษาพนักงานไว้ได้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทำอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นระบบที่เรียนรู้ทำแล้วดีไหมดีไม่ดีปรับนะคะต่อไปมีการทบทวนตัวชีวัดอยู่เป็นระยะปรับปรุงกฎเกณฑ์การจัดการนะคะเพื่อที่จะนำมาสู่ในเรื่องของพนักงานก็เรียกว่ามีสุขกับงานผลลัพธ์ของงานในการทำงานก็ดีด้วยเรารักษาพนักงานไว้ได้อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะจริงๆแล้วงานวิจัยนี้นะคะแม้ว่าจะศึกษาจากธุรกิจค้าปลีกแต่คิดว่าแนวนี้ก็แนวคิดนี้นะคะก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจบริการอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะที่ต้องใช้พนักงานในการทำงานเป็นกะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงแรมนะคะสนามบินคอลเซ็นเตอร์หรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไปค่ะก่อนจะจบรายการในวันนี้นะคะดิฉันอยากจะขอสรุปประเด็นสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะประเด็นแรกก็คือการหลอกพนักงานบริการเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดมันอาจจะไม่มีสูตรสำเร็จเดียวที่ใช้ได้กับทุกที่และเหมือนกันประเด็นที่สองค้นหาคำตอบที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลที่มีอยู่แล้วค่ะเอามาวิเคราะห์และหาดูว่าและอะไรเป็นปัจจัยขององค์กรของเรานะแล้วก็ประเด็นที่3นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเอามาปรับใช้นะคะตัวหัวหน้างานนะคะการบริหารการจัดการตรงนี้จะช่วยได้อย่างมากในเรื่องของการที่จะลดนะคะหรือการจัดการให้นะคะคนอยู่กับองค์กรได้นานที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของเราสำหรับวันนี้หมดลงแล้วนะคะหวังว่าเรื่องราวและงานวิจัยที่จะท่านมาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้บริหารเจ้าของกิจการหรือว่าผู้ที่สนใจเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรวันนี้นะคะดิฉันพัชรีชมพูคำและทีมงานพิจุฬาต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ Innovative Wisdom มาโดยตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเวลาเดิมทางสถานีวิจุฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพ พระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมาน

0: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลาตั้งแต่ 9:30 นาทีไปจนถึง 10:00 นอยู่ด้วยกันนะคะในทุกๆวันจันทร์วันอังคารอุ๋มจะมาเจอกับคุณฟังในช่วงเวลาแบบนี้ส่วนพุธพฤหัสศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่คุณดันค่ะเราสองคนรับหน้าที่เดียวกันคือพาคุณฟังไปท่องโลกให้ตนเองนั้นมีสุขภาพที่ดีเดี๋ยวนั้นแปลว่าถ้าณตอนนี้คู่ฟังที่ฟังอยู่ทั้งทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน Jula Radio Plus ถ้าหากว่าคู่ฟังมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาสุขภาพฝากทิ้งกันไว้ได้ที่สายหมายเลขของเรานะคะ022183975-7สายหมายเลขจะอยู่ดูแลผู้ฟังค่ะเอาละค่ะในวันนี้ต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในทุกๆวันจันทร์ก็ต้องขอบคุณทางคณะด้วยนะคะที่คอยส่งท่านผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับประชาชนสม่ำเสมอและในวันนี้อุ๋มได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรงามอุโคตซึ่งท่านอยู่ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวในวันนี้อุ๋มจะชวนคุณฟังคุยกันแต่ก่อนอื่นอยากชี้ชวนให้ลองสังเกตดูก่อนค่ะว่าคุณฟังคะเมื่อคุณฟังอายุมากขึ้นแต่เวลาที่เรากินอาหารเนี่ยเรากินเหมือนเดิมปริมาณเท่าเดิมเนาะแต่ว่าทำไมน้ำหนักขึ้นง่ายหลายท่านมาปรึกษาเรื่องนี้นะคะเรื่องพุงบ้างละเรื่องเหนื่อยง่ายบ้างบางท่านก็บอกว่าเอ้ยกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันหรือบางทียิ่งอายุเยอะขึ้นเอ้ยทำไมมวลกล้ามเนื้อหายไปคำถามพวกนี้ควรจะต้องเปลี่ยนไปเป็นคำถามนี้ค่ะคือเมื่อวัยเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนวิธีกินไหมคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเลือกอย่างไรให้เฮลตี้เอจจิ้งค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคแบบนี้แล้วนะคะหลายๆท่านมาคุยให้ฟังบอกว่าไปเต้นสวนลุมจุฬาบ้านเรานะคะทุกวันเลยบางท่านก็ทำได้นะคะแต่บางท่านยังทำไม่ได้ก็อาจจะใช้วิธีเวทเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อกันที่บ้านแต่เนี้ยเรื่องกินก็สำคัญค่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าไอ้เจ้าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ไหมเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนโปรตีนเนี่ยควรจะกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์แบบไหนดีถึงจะช่วยมาเพิ่มมวลกล้ามเนื้อหรือช่วยทำให้เราเนี่ยมีแรงมากยิ่งขึ้นหลายท่านยังเข้าใจอยู่ว่าเออยิ่งอายุมากขึ้นแล้วแรงมันก็จะผ่อนลงเป็นธรรมดาจริงๆทำให้คงที่หรือทำให้เพิ่มมากขึ้นได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์สถาพรอยู่ในสายกับอุ๋มเรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ๋มและท่านผู้ฟังทุกท่านค
0: ่
1: ะ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์สุขภาพเลยเนาะที่ทุกคนก็อยากจะแบบ longevity อะไรแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนว่าทำไมอาจารย์ถึงอยากชวนคุยเจาะไปที่เรื่องของสารอาหารแต่ละตัวเนี่ยค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้บ้างทำไมอาจารย์ถึงอยากคุยเรื่องนี้ล่ะคะ
1: เพราะว่าทุกวันเนาะเราทานอาหารนะคะแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าอาหารในแต่ละมื้อที่เราทานนะคะมันก็จะต้องมีกลุ่มที่เป็นข้าวแป้งเนื้อสัตว์ไขมันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงกังวลว่าเอ๊ะแล้วพออายุของเราที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรายังกินเท่าเดิมได้ไหมหรือว่าเราควรจะต้องปรับสารอาหารของเรายังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นตามวัยที่เพิ่มขึ้นด้วยเนาะอันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยค่ะบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังเอ๊ะกังวลอยู่เพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีไปได้ในระยะยาวก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เรามี healthy aging ได้ค่ะ
0: อาจารย์ขยายความนิดนึงได้ไหมคะ healthy aging จูนความเข้าใจให้ตรงกันหน่อยมันเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ค่ะจริงๆแล้วคำว่า healthy aging เนี่ยเราจะไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเราคงไม่ได้แก่เนาะหรือว่าเราต้องไม่มีโรคประจำตัวเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคำนิยามตามองค์การ

0: อนามัยโลกนะคะได้ให้คำนิยามในเรื่องของ Healthy Aging ว่ามันเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองหรือว่าการรักษาการทำงานของร่างกายนะคะทำให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้นะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะอย่างหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะพอเราเริ่มอายุ70-80เราจะยังเดินไหวไหมเรายังจะมีสติสัมปชัญญะหรือว่าการคิดตัดสินใจดูแลตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่มีอายุแต่ละคนแตกต่างกันไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของ Healthy Aging ก็คงจะไม่ใช่แค่เราไม่แก่แต่ว่าจะทำยังไงให้อายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือที่เราเรียกกันว่าอาจจะไม่ใช่มีแบบไลฟ์สแปนที่ยืนยาวเนาะแต่ว่ามันต้องควบคู่ไปกับเฮลท์สแปนด้วยควบคู่กันไปค่ะนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของ Healthy Aging นะคะหรือว่าคำนิยามตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเอาไว้ค่ะ
1: แล้วเจ้า healthy aging เนี่ยมันเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับ longevity ยังไงอะคะอาจารย
0: ์ก็การที่มี healthy aging นะคะหรือว่าการที่เราสามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองได้เนาะนะคะแล้วก็ยังคงดำรงกิจกรรมนะคะหรือว่าใช้กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราได้เนี่ยมันก็จะส่งผลกับในเรื่องของlife span นะคะแล้วก็ health span ควบคู่กันไปการที่เรามี healthy aging เนี่ยนอกจากจะทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวมีโอกาสที่จะทำให้มีอายุที่ยืนยาวได้แล้วนะคะยังคงที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: นั่นเองคือผลลัพธ์นะคะที่ถ้าหากว่าเรากินดีอยู่ดีเนาะก็คงจะไปถึงผลลัพธ์อันนั้นได้ไม่ยากนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่คำถามนี้ก่อนหลายท่านก็เคยฝากไว้ทาง022183975-7ด้วยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของอายุพอ40อัพจนถึง50อะไรประมาณอย่างนี้กินก็เหมือนเดิมอะเนาะแต่ว่าน้ำหนักขึ้นง่ายมากๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะกลไกอายุตามธรรมชาติจริงหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ถามว่าจริงไหมนะคะก็ตามที่เมื่ออายุของเราเพิ่มขึ้นนะคะงานวิจัยเราจะคิดว่าไอ้พออายุมากขึ้นการเผาผลาญพลังงานของเราลดลงนะคะในช่วงอายุของ40หรือ50หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วก็คงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะมันมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science นะคะที่เขาทำในคนมากกว่า 6,000 คนเนาะแล้วก็ทำตั้งแต่ทารกเลยค่ะจนถึง95ปีเขาก็พบว่าเมื่อเขามีการปรับเขาเรียกว่าปัจจัยที่จะส่งผลนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงของพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับขนาดแล้วก็ fat free mass นะคะหรือว่ามวลที่ไม่ใช่ไขมันนะคะเขาพบว่าการใช้พลังงานของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าการเผาผลาญพลังงานของผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างคงที่ตั้งแต่อายุ20ถึง60แต่ว่าพอหลังจาก60ไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงเพราะฉะนั้นการที่พอเราเริ่มเข้าอายุ40อะค่ะเราคงไม่ใช่มีสวิตช์ปิดเลยเนาะทำให้เมตาบอลิซึมหรือว่าการเผาผลาญพลังงานของเราลดลงทันทีและทำให้เราอ้วนนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมองควบคู่กันไปในเรื่องของวัยที่เปลี่ยนแปลงมันทำให้กิจกรรมหรือว่าภาระหน้าที่ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยทำให้บางคนจากเดิมที่เคยแอคทีฟมากๆเลยนะคะกลายเป็นคนที่ต้องนั่งอยู่กับที่เนาะเดินน้อยลงมีเวลาที่จะออกกำลังกายน้อยลงเนื่องจากภาระหน้าที่พันธกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้เราไม่ค่อยได้ขยับร่างกายเนาะก็ทำให้อวัยวะที่เราไม่ได้ขยับหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันถูกใช้งานน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ส่วนของมวลกล้ามเนื้อมันลดลงไปด้วยนอกจากอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นพอเริ่มเข้าสู่โดยเฉพาะผู้หญิงเนาะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนก็จะทำให้มีการสะสมของไขมันโดยเฉพาะไขมันบริเวณช่องท้องมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อายุเราเพิ่มขึ้นนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปรับการกินเนาะให้มันลดลงนะคะหรือว่ากินน้อยลงนะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยนอกจากได้รับสารอาหารที่ไม่พอนะคะพลังงานที่น้อยลงกล้ามเนื้อก็

0: ็จะหายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยคงไม่ใช่แค่น้ำหนักที่เราจะต้องระมัดระวังหรือว่าควบคุมน้ำหนักให้มันน้อยลงนะคะแต่เราอาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของไขมันส่วนเกินควบคู่กับการรักษามวลกล้ามเนื้อเพื่อที่จะทำให้เรามีการเผาผลาญพลังงานที่สมดุลแล้วก็เหมาะสมที่สุดในช่วงวัยของเราค่ะ
1: หลายคนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วนะคะที่เราชอบพูดว่าเอ้ยอายุมากขึ้นกินนิดเดียวก็อ้วนเนี่ยไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วล่ะเพราะว่าร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงจริงนั่นแหละทั้งเรื่องของมวลกล้ามเนื้อการใช้พลังงานอย่างที่อาจารย์บอกเนาะรวมไปถึงฮอร์โมนด้วยแล้วก็จะเป็นเรื่องของ
0: ชีวิต
1: วิถีชีวิตนี่แหละนะคะคือถ้าร่างกายเปลี่ยนแต่เรายังรับประทานเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็อาจจะได้ไม่เหมือนเดิมก็ได้ทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของคือพอเราพูดถึงการกินเพื่อสุขภาพเนี่ยมันก็จะมีคำแนะนำยอดฮิตหลายๆอินฟลูเอนเซอร์เลยนะคะที่ผู้ฟังไถดูตาม TikTok นะคะแล้วก็จะเห็นบางอันเนี่ยพูดถึงเรื่องของการงดแป้งงดข้าวเพราะว่าบางคนกลัวอ้วนไงกับควบคุมน้ำตาลบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะคืออยากจะเฮลตี้เอจจิ้งอย่างที่ช่วงต้นเราคุยกันไปต้องเลิกข้าวด้วยหรือเปล่าคือบางท่านนะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกินข้าวแล้วเพราะเขาก็กลัวน้ำตาลกันเนาะแล้วจริงๆถ้าอยากจะเฮลตี้เอจจิ้งต้องงดไหมคะแป้งข้าวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะคะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ค่ะจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าจริงการทานคาร์โบไฮเดรตเนาะมันไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกายด้วยซ้ำนะคะเมื่อเราทานคาร์โบไฮเดรตเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายก็จะย่อยไปเป็นกลูโคสเนาะส่วนหนึ่งจะใช้เป็นพลังงานแต่ถ้าส่วนที่ยังไม่ใช้ร่างกายก็จะเก็บนะคะเป็นไกลโคเจนที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินข้าวเข้าไปไม่ได้แปลว่าพอกินข้าวปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นไขมันเลยทันทีนะคะแต่สิ่งที่เราต้องดูว่าการที่ข้าวจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันมันขึ้นอยู่กับพลังงานทั้งวันที่เราได้รับนะคะถ้าทั้งวันร่างกายของเราได้รับพลังงานมากกว่าที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างเช่นเราเคลื่อนไหวน้อยมากนะคะทั้งวันนั่งอยู่เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทานเยอะเนาะพลังงานส่วนใหญ่ก็จะถูกสะสมเป็นไขมันนะคะซึ่งการที่เราจะมี healthy aging ได้นะคะสำหรับในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตอยากให้คำนึง2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตที่เราทานเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเช่นข้าวไม่ขัดสีแล้วธัญพืชถั่วผักผลไม้ถ้าเปรียบเทียบกับน้ำหวานหรือขนมหวานนะคะทั้งหมดเนี้ยให้คาร์โบไฮเดรตเหมือนกันแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการของทั้ง2กลุ่มแตกต่างกันนะคะสำหรับน้ำหวานกับขนมหวานนะคะหรือว่าธัญพืชที่ขัดสีเนี่ยเราจะไม่ได้รับใยอาหารหรือวิตามินแร่ธาตุบางอย่างที่สามารถพบได้ในกลุ่มของธัญพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามองค์การอนามัยโลกนะคะก็เลยให้ความสำคัญกับในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตควอลิตี้และแนะนำว่าคาร์โบไฮเดรตควอลิตี้ที่ควรทานควรจะมาจากธัญพืชไม่ขัดสีนะคะผักผลไม้นะคะกลุ่มนี้เราแนะนำให้ทานนะคะเนื่องจากเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพเนาะส่วนที่2ก็คือในเรื่องของปริมาณค่ะต่อให้คาร์โบไฮเดรตที่เราทานจะมีคุณภาพมากแค่ไหนแต่ถ้าเราทานมากเกินความต้องการของร่างกายทำให้สุดท้ายแล้วร่างกายของเราเนี่ยได้รับพลังงานเกินนะคะพลังงานเกินนั้นก็จะถูกไปเก็บเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญนะคะเราคงไม่ได้ให้งดแป้งหรือเลิกกินข้าวไปเลยนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะทำมากที่สุดก็คือเลือกชนิดของข้าวนะคะว่าข้าวให้ดีหน่อยนะคะก็เป็นข้าวที่ไม่ขัดสีเนาะข้าวกล้องนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแล้วก็รวมถึงปริมาณนะคะการทานให้พอดีในแต่ละมื้อนะคะการปรับทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมพลังงานได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ำตาลในเลือดจะสูงด้วยนะคะแล้วก็ ไม่ต้องกังวลในเรื่องของพลังงาน

0: ที่เราได้รับจะไปทำให้เราอ้วนด้วยค่ะ
1: ดังนั้นตรงนี้คนรักข้าวน่าจะโล่งใจกันขึ้นนะคะประเด็นสำคัญห้ามมองว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นผู้ร้ายอย่างที่อาจารย์บอกแหละเนาะและแทนที่จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรากินข้าวได้หรือไม่ได้เนี่ยควรจะเปลี่ยนคำถามค่ะเป็นจะกินคาร์โบไฮเดรตอย่างไรให้เหมาะกับวัยของเรามากกว่าเพราะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยนอกจากน้ำหนักแล้วที่เราจะต้องกังวลนะเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็กังวลอยู่แหละก็คือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อทีนี้มาสวมถามนี้บ้างพออายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อมันจะลดลงเลยต้องกินโปรตีนมากขึ้นจริงหรือเปล่าคือยิ่งมากยิ่งดีใช่หรือเปล่าคะอาจารย์
0: ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยมากเลยเนาะนะคะว่าแน่นอนนะคะอายุที่เราเพิ่มมากขึ้นเนาะกล้ามเนื้อของเราจะลดลงนะคะแต่ว่าสิ่งที่นอกเหนือไปจากนั้นนะคะจากงานวิจัยเขาพบว่าพออายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อของคนที่สูงวัยนะคะจะมีแนวโน้มต่อการตอบสนองของโปรตีนหรือว่ากรดอะมิโนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าการสร้างกล้ามเนื้อนะคะไม่ดีเท่าตอนที่เรายังวัยหนุ่มสาวเนาะภาวะนี้เขาก็เรียกว่า anabolic resistance นะคะก็คือหมายความว่ากินโปรตีนเท่ากันแหละแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อของคนที่อายุมากนะคะจะไม่ดีเท่าคนอายุน้อยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญกับโปรตีนก็คือเราต้องทานโปรตีนให้เพียงพอนะคะรวมถึงการที่เราต้องทานโปรตีนที่มีคุณภาพที่ดีด้วยนะคะอย่างเช่นโปรตีนอะไรบ้างที่มีคุณภาพที่ดีนะคะก็จะมีไข่เนาะนะคะบางคนก็อาจจะทานไข่ทั้งฟองนะคะบางคนอาจจะทานแค่ไข่ขาวนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะก็จะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพที่ดีนะคะแต่ถามว่าเรายิ่งกินเยอะยิ่งดีหรือเปล่านะคะเราต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อต้องกินยิ่งเยอะสินะคะการที่เราทานโปรตีนยิ่งเยอะนะคะไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญเพียงอย่างเดียวที่จะรักษามวลกล้ามเนื้อของเราไว้ได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการออกกำลังกายควบคู่กันนะคะเพราะเขาบอกว่าการที่เราออกกำลังกายโดยเฉพาะออกกำลังกายแบบ resistant exercise อย่างเช่นการยกเวทการใช้ยางยืดนะคะเพื่อที่จะทำให้มันมีแรงต้านนะคะจะทำให้เกิดการกระตุ้นของการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นในผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเรามีวัตถุดิบเนาะเป็นโปรตีนนะคะเป็นวัตถุดิบในการสร้างกล้ามเนื้อแต่เราต้องมีการออกกำลังกายค่ะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นสัญญาณทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเอาโปรตีนที่เป็นวัตถุดิบไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับเอจจิ้งเนาะนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างที่เราทราบกันนะคะว่ากล้ามเนื้อเป็นเหมือนกับเมตาบอลิกออร์แกนที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวลุกได้เดินได้นะคะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้แต่ที่มากกว่านั้นนะคะมัสเซลยังเป็นเมตาบอลิกออร์แกนหนึ่งนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเป็นตัวที่รับเอาน้ำตาลกลูโคสนะคะเข้าไปใช้เป็นพลังงานในกล้ามเนื้อด้วยนะคะจากการทำงานของอินซูลินนะคะเวลาที่ระดับน้ำตาลของเราเพิ่มขึ้นอินซูลินหลั่งออกมาเนาะเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเก็บเอากลูโคสเข้าไปใช้เป็นพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่การกินโปรตีนให้เยอะนะคะยิ่งเยอะยิ่งดีแต่สิ่งที่เราต้องการคือ1คือปริมาณโปรตีนที่เพียงพอนะคะร่วมกับโปรตีนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็การออกกำลังกายเพื่อที่จะกระตุ้นสัญญาณให้เอาโปรตีนที่เราทานเข้าไปเนี่ยไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อได้แล้วก็จะทำให้เรารักษามวลกล้ามเนื้อได้เมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นค่ะ
1: น่าสนใจมากค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับวิทยุจุฬาหรือจุฬาเรดิโอพลัสของเรานะคะเสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินอยู่จะเป็นเสียงของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรงามอุโคตซึ่งท่านมาอยู่กับเราที่จุฬาเรดิโอพลัสนี้ท่านมาจากภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารของคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในเรื่องที่เรากำลังชวนคุณผู้ฟังคุยกันนี้

0: ก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณผู้ฟังอย่างมากคือเมื่อวัยเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนวิธีกินไหมคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเลือกอย่างไรให้เฮลตี้เอจจิ้งค่ะทีนี้เราคุยกันไปแล้วว่าโอ้โหโปรตีนก็มีความจำเป็นสำคัญดังนั้นเนี่ยถ้าโปรตีนมีบทบาทสำคัญในการช่วยหรือเพิ่มการเพิ่มของกล้ามเนื้อได้หมายถึงมวลกล้ามเนื้อได้เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะนั่นแปลว่าสำคัญจริงแต่ยิ่งกินมากยิ่งดีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเองต้องพิจารณาหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณแหล่งของโปรตีนด้วยการกระจายในแต่ละมื้อด้วยนะคะรวมไปถึงสุขภาพที่เป็นปัจเจกของแต่ละท่านด้วยพูดง่ายคือเป้าหมายไม่ใช่การแข่งกันกินโปรตีนค่ะผู้ฟังแต่น่าจะกินให้เหมาะมากกว่าเนาะทีนี้น่าจะเป็นคำถามนี้ดีกว่านะคะพูดถึงนี้เมื่อถึงเรื่องของไขมันค่ะอาจารย์ไขมันแล้วก็โรคหัวใจเหมือนจะเป็นของคู่กันบางท่านบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวนี้ทำไมคนเราเสียชีวิตง่ายจังเลยนะคะบางทีก็หลับไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะหัวใจกับไขมันเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของความอ้วนทีนี้ถ้าจะทำให้เป็นคำถามที่สอดคล้องกับที่ผู้ฟังเคยฝากกันไว้ทาง022183975-7ผมขอถามแบบนี้ค่ะไขมันทำให้อ้วนและเป็นโรคหัวใจแต่ถ้าผู้ฟังอยากจะชะลอวัยควรกินไขมันให้น้อยที่สุดหรือเปล่าคะอาจารย์
1: ค่ะหลายคนเนาะพอได้ยินคำว่าไขมันแล้วก็ตกใจแล้วก็รู้ถึงตายแล้วน้ำหนักต้องขึ้นแน่เลยไขมันต้องสูงฉันจะเป็นโรคหัวใจไหมนะคะแต่ไขมันนะคะเป็นสารอาหารที่เราขาดไม่ได้นะคะแต่ว่าไขมันถ้าเราพิจารณาในเรื่องของพลังงานแล้วเราจะเห็นว่าเขาให้พลังงานที่สูงกว่าโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตนะคะ1กรัมของไขมันเนี่ยจะให้พลังงานอยู่ที่9กิโลแคลอรี่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานมากเกินไปเราก็อาจจะเสี่ยงต่อการได้รับพลังงานเกินได้นะคะแต่สำหรับตัวไขมันเองแล้วอะค่ะร่างกายก็ยังคงต้องการนะคะแล้วก็จำเป็นนะคะสำหรับส่วนประกอบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าเซลล์ทุกเซลล์ของเราอะค่ะมีไขมันเป็นส่วนประกอบนะคะรวมถึงไขมันที่เราทานเข้าไปก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินนะคะที่ละลายในไขมันด้วยไม่ว่าจะเป็น ADAK นะคะซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญของร่างกายของเรานะคะรวมถึงอาหารที่เราทานนะคะเราจำเป็นที่จะต้องได้รับไขมันจำเป็นที่อยู่ในอาหารด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีเมตาบอลิซึมหรือว่าการเอาไปใช้นะคะในส่วนประกอบต่างๆได้นะคะซึ่งเป็นไขมันที่ร่างกายเราสร้างไม่ได้นะคะและจำเป็นที่จะต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทานไขมันให้น้อยที่สุดนะคะแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องทานไขมันในปริมาณที่เหมาะสมรวมถึงเราจะต้องคำนึงถึงชนิดของไขมันด้วยค่ะว่าชนิดของไขมันที่เราทานเนี่ยเราทานชนิดไหนนะคะอย่างในปัจจุบันนะคะเราก็จะแนะนำให้ทานไขมันที่เป็นไขมันจากพืชเนาะนะคะอย่างเช่นไขมันที่อยู่ในอาจจะเป็นเมล็ดธัญพืชนะคะอย่างเช่นหรือว่าถั่วเปลือกแข็งก็ได้นะคะอย่างเช่นแอลมอนด์นะคะวอลนัทนะคะถั่วเปลือกแข็งต่างๆหรือว่าน้ำมันที่อยู่ในเมล็ดพืชหรือน้ำมันที่เราทานนะคะหรือน้ำมันที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเองก็ตามอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวนะคะก็จะมีไขมันที่เป็นไขมันชนิดที่ดีสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลด LDL คอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไขมันที่ดียิ่งกินเยอะแล้วก็จะดีต่อสุขภาพนะคะอันนั้นอาจจะต้องแยกกันนะคะเนื่องจากต่อให้เราทานไขมันที่ดีนะคะแต่ไขมันที่ดีนั้นก็ยังคงให้พลังงานกับร่างกายอยู่และถ้าเราได้รับไขมันหรือว่าได้รับพลังงานจากไขมันเกินจากความต้องการของร่างเกินจากความต้องการของร่างกายมันก็จะถูกเอาไปเก็บสะสมเป็นไขมันในร่างกายของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเราทานชนิดของไขมันอย่างเมื่อกี้ที่แนะนำไปก็คือควรเป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่พบในพืชเนาะแต่ถ้าบางคนทานไขมันที่มาจากสัตว์ซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งเป็นไขมันที่มาจากเป็นไขมันอิ่มตัวแหละนะคะการที่เราทานไขมันอิ่มตัวเยอะๆค่ะมันจะเข้า

0: ไปสะสมในร่างกายแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นปริมาณของการทานไขมันนะคะอยากให้คำนึงถึงทั้งในเรื่องของปริมาณที่เราทานนะคะรวมถึงชนิดของไขมันที่เราทานด้วยนะคะเพราะถ้าเราทานมากเกินไปรวมถึงชนิดของไขมันเป็นไขมันที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะรวมถึงไขมันทรานส์นะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินเนาะซึ่งเป็นไขมันที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายหนักยิ่งกว่าไขมันอิ่มตัวค่ะเพราะถ้าเราทานไขมันทรานส์นะคะจะทําให้นอกจากไขมันที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นนะคะคือ LDL เพิ่มขึ้นยังจะทําให้ไขมันที่ดีนะคะก็คือ HDL ลดลงควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นทานไขมันทรานส์ทีเดียวเหมือนได้ผลกระทบสองเด้งเลยค่ะทั้งไขมันดีลดไขมันไม่ดีเพิ่มขึ้นด้วยก็จะทำให้ความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะไขมันทรานส์ในประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะจำกัดการใช้อย่างมากนะคะซึ่งอย.เราเองก็มีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องของอาหารนะคะที่มีไขมันทรานส์นะคะไม่ห้ามจำหน่ายไขมันทรานส์นะคะหรือว่าอาหารที่มีไขมันทรานส์ในอาหารบ้านเรานะคะแล้วก็จากงานวิจัยที่ผ่านมานะคะก็มีการสำรวจเหมือนกันค่ะในเรื่องของปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารนะคะซึ่งเราก็พบว่าณปัจจุบันเราก็ยังไม่พบนะคะไขมันทรานส์ที่เกินเกณฑ์นะคะตามที่อย.กำหนดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนะคะก็ควรที่จะตระหนักเนาะแล้วก็อาจจะลองสังเกตก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะแม้ว่ามันจะมีปริมาณที่น้อยเนาะแต่ว่าถ้าเราทานบ่อยๆทานเป็นประจำมันก็อาจจะทำให้เพิ่มไขมันทรานส์กับร่างกายของเราได้นะคะทีนี้ไขมันทรานส์เจอในไหนบ้างนะคะอย่างเช่นในพวกเบเกอรี่ต่างๆนะคะเบเกอรี่ทุกชนิดนะคะหรือแม้กระทั่งโดนัทนะคะที่เราทานนะคะหรือเครื่องดื่มนะคะก็อาจจะเจอไขมันทรานส์ได้นะคะซึ่งไขมันทรานส์เนี่ยพบได้ทั้งธรรมชาตินะคะแล้วก็จากกระบวนการนะคะซึ่งกระบวนการของไขมันทรานส์อาจจะเกิดจากการที่เราเปลี่ยนค่ะน้ำมันนะคะจากที่เราใช้นะคะที่เราเห็นคือน้ำมันพืชเนาะปกติมันจะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะปรับให้มันมีเนื้อสัมผัสที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องได้นะคะก็จะมีกระบวนการที่เขาเรียกว่ากระบวนการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะคะหรือว่าไฮโดรเจเนชันถ้ากระบวนการนี้ค่ะมันเกิดไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้เกิดไขมันทรานส์ได้นะคะอย่างเช่นพวกช็อตเทนนิ่งนะคะเนยเทียมต่างๆพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารอาหารที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: ได้เลยค่ะวันนี้มาได้รับข้อมูลกันเต็มอิ่มเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรงามอุโคตนะคะซึ่งท่านมาคุยให้เราได้รับฟังกันหลายประเด็นเลยหากผู้ฟังมีคำถามสงสัยก็ฝากกันไว้ด้านหลังไมค์กันได้โดยเวลาหมดกันแล้วนะคะคงจะต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วค่ะพรุ่งนี้มาเจอกับอุ๋มใหม่นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับท่านอาจารย์อดิษฐ์ค่ะจากคณะสหวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะซึ่งอาจารย์เองเกษียณแล้วแต่ก็ยังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดที่น่าสนใจติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

คำพ่อสอนที่จริงที่พูดอย่างนี้อาจจะมีสิ่งที่ดลใจมาเพราะก่อนลงมาได้เปิดกล่องหนึ่งในนั้นมีของมีนกสองตัวที่จู๋จี๋กันก็ทำให้มีกำลังใจว่าเขาจู๋จี๋กันเขาปรองดองกันก็หมายความว่าเป็นอันว่าทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกันทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆโดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลไม่ทะเลาะกันแค่นี้ก็พอขอแค่นี้ให้เป็นเหมือนนกสองตัวนั้นพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2537

0: อนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz เรามาพบกับคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งอยู่กับอ้อมอาราดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านเลยค่ะที่นำพาเอาความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวความประทับใจรวมไปถึงเรื่องราวที่สร้างแรงพลังใจแรงบันดาลใจนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะและแน่นอนจะมีกิจกรรมดีๆโครงการดีๆจากทั่วทั้งประเทศมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปภาคอีสานกันค่ะไปจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งโขงจังหวัดอุบลราชธานีเมืองดอกบัวแห่งภาคอีสานนะคะที่นี่มีกิจกรรมนะคะโครงการดีๆมากมายหลากหลายโครงการหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาวะคุณภาพชีวิตนะคะของผู้สูงอายุนะคะจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีวันนี้เราชวนคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันนะคะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณสริตวรรณานะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสต.บ้านหนองหลักตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณน้องและท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
1: ค่ะโอ้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวกิจกรรมโครงการดีๆที่ทำกันค่ะผอ.แนะนำให้รู้จักกันหน่อยชื่ออุบลราชธานีเนี่ยคุ้นค่ะแต่ชื่อรพสต.บ้านหนองหลักตำบลเหล่าบกอันนี้ไม่ค่อยคุ้นค่ะผอ.ค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เนาะประเทศไทยเราเนาะถึงจะเป็นขวานทองด้ามเล็กๆนะแต่เราก็ไปไม่ทั่วถึงเนาะมีหลายๆที่หลายๆท้องถิ่นที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่เคยได้ยินชื่อคะเหมือนเช่นที่นี่ที่บ้านหนองหลักตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ตรงไหนของประเทศไทยและเรามีพื้นที่ในการดูแลขนาดไหนคะผอ.คะ
2: ผมก็อยู่เป็นตำบลเหล่าบกนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอม่วง30นะครับซึ่งเราก็ดูแลนะครับพี่น้องทั้งหมดนะครับ841หลังคาเรือนนะครับก็มีพี่น้องต้องดูแลอยู่ประมาณ 3,375 คนครับที่ดูแลอยู่ที่ตำบลระบบแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีหอไตกลางน้ำนะครับถ้าท่านไหน

0: นะครับไปดูในโซเชียลต่างๆนะครับไปเราจะมีหอไตกลางน้ำสำหรับให้พี่เปลี่ยนท่องเที่ยวที่วัดน้องหลังนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีครับผม
1: โอ้วันนี้เป็นความรู้ใหม่ค่ะนะคะโอ้มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยเนาะในพื้นที่ของเราปกติพอพูดถึงอุบลราชธานีจะนึกถึงแม่น้ำโขงค่ะ
0: ครับผม
1: แต่จริงๆในท้องที่ท้องถิ่นในแต่ละอำเภอแต่ละตำบลก็จะมีพื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: นะอู้ดูแล 3,000 กว่านี่ก็ไม่น้อยนะคะผอ.นะคะแล้วในบทบาทหน้าที่ของรพ.ส.ต.เองเนี่ยค่ะเรามีการทำงานเป็นเชิงรับหรือเชิงรุกยังไงบ้างในพื้นที่ของเราคะ
0: เนื่องจากว่านะครับปัจจุบันนะครับจากสภาวะที่มันเปลี่ยนไปเราก็มีทั้งการทำงานนะครับในเชิงรับคือให้บริการในบริการแล้วก็มีเชิงรุกนะครับในการให้บริการสุขภาพในประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกตรวจสุขภาพการออกเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็ให้บริการสุขภาพอื่นในชุมชนประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะคือตั้งรับอยู่ในรพ.ส.ต.ของเราด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีการออกเยี่ยมบ้านลงพื้นที่ในชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับผม
1: โดยรวมแล้วสุขภาพของพี่น้องที่ในความดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ของเราที่หนองหลักที่ตำบลเหล่าบกนี่เป็นยังไงกันบ้างคะมีโรคไหนเป็นโรคยอดนิยมไหมการดูแลสุขภาพคนช่วงวัยไหนเป็นยังไงกันบ้างคะผอ.
0: ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับผมพอดีของเราประชากรอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่านะครับแต่ก็ตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งครับผมผู้สูงอายุที่ดูแลอยู่ประมาณ862คนคิดเป็นประมาณ 25% นะครับ
1: โอ้โห800จาก 3,000 เนาะ
0: ครับผม
1: โอ้โหไม่น้อยนะผอ.
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ฟังดูแล้ว
0: โอ้ยังมีคนติดบ้านอีกประมาณ11คนนะครับที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้นะครับก็ติดเตียงอีกประมาณ23นะครับแล้วก็กลุ่มเบาบางนะครับที่เราต้องดูแลนะครับเป็นกลุ่มเฉพาะประมาณ7คนครับ
1: ค่ะก็แสดงว่าตอนนี
0: ้ก็มียังมีเพิ่มเติมอีกนะครับผู้น้องก
1: ็
0: กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหมดประมาณ498คนก็ถือว่าเยอะอยู่พอประมาณครับผม
1: โอ้คือต้องบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่การดูแลของเราอยู่ในระดับสังคมสูงวัยเต็มขั้นแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ยอมรับด้วยความจำนนเนาะโดยดุษฎีพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆเป็นเต็มขั้นไปแล้วนะอยู่ในสังคมสูงวัยเต็มขั้นแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการดูแลด้านสาธารณสุขก็ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่แหละนะพอเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วสัดส่วนเมื่อเทียบกับเด็กเยาวชนเด็กปฐมวัยแล้วก็ช่วงคนทำงานเนี่ยค่ะมีสัดส่วนแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะกับผู้สูงวัยค่ะ
0: ก็ห่างกันพอสมควรโดยเฉพาะเด็กเกิดไม่ค่อยมีเลยครับคุณน้าครับเด็กเกิดแทบปีหนึ่งมีหญิงตั้งครรภ์ไม่ถึง10คนนะครับประมาณ 4-5 คนแล้วก็มีเด็กย้ายที่ข้อที่อื่นย้ายมาก็ไม่เกิน5คนครับซึ่งก็จะห่างกันพอสมควรครับผม
1: น้อยมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมแล้วก็ประชากรถ้าเทียบเป็นก็จะเป็นลักษณะเป็นฐานแคบแต่ใต้บนกว้างประมาณนี้ครับผม
1: เราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นกันไปเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเกิดว่าอ่ะอย่างที่นี่ 25% ละโอ้โหถ้าไปคำนวณพร้อมกันทั้งประเทศนี่น่าจะเข้าขั้นเต็มขั้นสูงได้แล้วไหมคะส
0: ัง
1: คมสูงวัยสำหรับประเทศไทยนะ
0: ครับผม
1: มีแนวโน้มนะคะโอ้แต่เราก็ต้องทำหน้าที่เนาะดูแลกันไปรองรับกันไปใช่ไหมครับผอ.
0: ครับผมทำยังไงที่จะเราจะได้ดูแลเพื่อนได้ดีที่สุดนะครับเพื่อได้อยู่ในสังคมนะครับ
1: ซึ่งจริงไม่ได้มีแค่ผู้สูงอายุใช่ไหมครับผอ.คือ
0: ใช่ครับผม
1: คำว่าสังคมสูงวัยเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้สูงอายุเนาะแต่เป็นคนทุกกลุ่มวัย

0: ายนี่แหละที่อยู่ในสังคมสูงวัยร่วมกันก็คือสังคมนี้ร่วมกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าสัดส่วนของผู้สูงวัยสูงอายุเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อเทียบสัดส่วนกับเด็กเกิดใหม่หรือว่าเด็กและวัยรุ่นมีจำนวนลดน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะผอ.
1: ถูกต้องครับผม
0: ค่ะแน่นอนแหละพอสัดส่วนมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เนาะบุคลากรด้านสาธารณสุขก็ต้องมีแผนรองรับที่ปรับเปลี่ยนไปด้วยนะผอ.ใช่ไหมคะเนาะทราบว่าจริงๆแล้วรพสต.เนี่ยทั้งบทบาทหน้าที่เนี่ยก็มีเรียกว่าล้นหน้าตากอยู่แล้วนะ
1: ครับผม
0: ล้นหน้าตากแล้วก็มีกิจกรรมโครงการนู้นนี้นั้นนะทั้งเชิงรับเชิงรุกมีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล่าสุดยังมีโครงการต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายอย่างล่าสุดนี้ก็มีโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเข้ามาด้วยใช่ไหมคะผอ.นะ
1: ใช่ครับผม
0: เป็นโครงการที่ชื่อโครงการว่าโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมคะผอ.
1: ใช่ครับผม
0: ตรงนี้เองเอ๊ะไม่มีชื่อของรพสต. อยู่ในชื่อโครงการเนาะแล้วรพสต.เข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทอย่างไรกับองค์กับในส่วนของโครงการนี้ได้ยังไงครับผอ.คะ
1: ครับผมเนื่องด้วยตามที่ผมได้นำเรียนเป็นเบื้องต้นก็คือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังเพิ่มขึ้นกลุ่มวางในชุมชนเพิ่มขึ้นและด้วยสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในทุกวันนี้นะครับคือลูกหลานก็ต้องไปทำงานนะครับเพื่อนำเงินมาจุนเจือในครอบครัวนะครับทีนี้ในการดูแลนะครับกลุ่มเบาบางตามที่ได้นำเรียนมาแล้วนะครับทำให้เป็นภาระนะครับของกลุ่มเครือญาติและก็กลุ่มจิตอาสาต่างๆในชุมชนนะครับซึ่งการที่รพสต.เราได้เข้าร่วมโครงการชุมชนทางวนเราเรียกชุมชนปันฮักนะครับก็เป็นครับผมเป็นโอกาสทันทีที่จะได้พัฒนานะครับจิตอาสาขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งครับเพื่อมาช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนใต้ควบคุมแล้วก็ทั่วถึงนะครับโดยมุ่งเน้นชุมชนดูแลชุมชนจากหุ่นแล้วก็จากไปอย่างมีเกียรติครับผม
0: ชื่อน่ารักนะผอ.ชุมชนปันฮัก
1: ครับ
0: ก็คือปันฮักก็คือปันแบ่งปันความรักใช่ไหมคะ
1: แบ่งปันความรักครับ
0: อ๋อชื่อน่ารักจังเลยค่ะ เราสำหรับโครงการนี้เราทำอะไรยังไงบ้างในบทบาทของตัวรพสต.เองนะคะ
1: อ๋อครับผมของรพสต.เราก็อย่างแรกนะครับก็ดูแลกลุ่มเบาบางชุมชนว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่นี้เราก็รับสมัครคัดเลือกจิตอาสาที่จะเข้าร่วมโครงการนี่จะว่าโครงการนี้นะครับจะไม่มีค่าตอบแทนนะครับในการดูแลนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาใจมาดูแลใจคนในชุมชนของเรานะครับอันที่สองก็คือในบทบาทของเราก็คือในเมื่อได้กลุ่มจิตอาสามาแล้วเราก็ต้องมาสร้างความรับรู้ด้านสุขภาพนะครับในการดูแลสุขภาพกลุ่มบางนะครับแก่กลุ่มอาสานะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ประสานภาคีเครือข่ายร่วมวางแผนในการให้บริการนะครับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ดังนั้นเราก็มีการติดตามดำเนินการดำเนินงานในชุมชนนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือการประสานขอความช่วยเหลือนะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจิตอาสาเช่นกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอย่างนี้นะครับผมหรือจะเป็นการรักษาพยาบาลก็จะเป็นโรงพยาบาลม่วง30โรงพยาบาลสีมาโพนะครับนี่จะเป็นพมจ.จังหวัดนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเช่นเราต้องการกายอุปกรณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับในเมื่อเพิ่นมีจิตอาสามาแล้วแล้วก็ต้องสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่กลุ่มจิตอาสาชุมชนประทักของเราก็คือการให้รางวัลจะเป็นเกียรติบัตรอะไรอย่างนี้ถ้าจะเป็นระบบของเราก็จะเป็นเกียรติบัตรคนดีสีตะบนระบบประมาณนี้นะครับเพิ่นจะมอบให้ในช่วงของพรรษาปีละหนึ่งครั้งประมาณนี้ครับผมค
0: ุ
1: ณประนอมครับ
0: โอ้ฟังเมื่อครู่ที่ผอ.เล่าให้ฟังร่วมกันมีภาคีเครือข่ายองค์กรหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันไม่ใช่น้อยเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: อ๋อค่ะโอ้ที่แรกนึกว่าเพราะว่าชื่อโครงการบอกว่าโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะอันนี้จังหวัดอุบลราชธานีเรามีชื่อเล่นว่าชุมชนปันฮักเนาะเราก็นึกว่า

0: ฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าอปท.เนาะหรืออบต.อะไรแค่นั้นแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ได้มีแค่นี้ยังมีหน่วยงานองค์กรอื่นๆภาคีอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยค่ะมีจากที่ไหนยังไงบ้างคะผอ.นอกจากอบต.อบท.แล้วก็รพสต.นี่ยังมีหน่วยงานอื่นภาคีอื่นเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ในการร่วมเดินทางทำโครงการนี้ไปด้วยกันอีกไหมคะ
1: ก็มีจากทางที่ผมนำเรียนก็คือพวกการเครือข่ายโรงพยาบาลนี้นะครับเกี่ยวกับ
0: ถ้าเป็นผู้ป่วยรับยา
1: ครับผมถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็จะเป็นโรงพยาบาลศรีบางโพประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับที่พักอาศัยนะครับที่เราต้องดูแลกลุ่มบางก็จะเป็นพมจ.จังหวัดโดยการประสานผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลระบบครับผม
0: อ๋อพมจ.ก็เข้ามาร่วมด้วย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วมีในส่วนของหน่วยงานอื่นสถาบันการศึกษาหรืออะไรพวกนี้มีเข้ามาร่วมด้วยอีกไหมคะ
1: ก็จะมีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับก็เข้ามากิจกรรมอาจจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้นะครับมาให
0: ้
1: พัฒนาอาชีพนะครับกลุ่มผู้สูงอายุประมาณนี้ก็มีอยู่ครับผมหรือก็เป็นอาจจะเป็นบางหน่วยงานที่เป็นมาช่วยในการสร้างอาชีพสำหรับผู้พิการก็มีเข้ามาเยอะครับผม
0: โอ้น่าสนใจอ๋อคือเหมือนกับลำพังรพสต.เองทำโดยลำพังก็ไม่ไหวเนาะลำพังอบต.เองจะทำเฉพาะตามกำลังหน้าที่ของอบต.ก็อาจจะไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงเหมือนกันเนาะก็ต้องมาร่วมมือกันแบบนี้ใช่ไหมคะผอ.
1: ครับผม
0: เพราะว่าแต่ละคนนี่ก็จะมีข้อมูลมีข้อมูลที่ตัวเองถือกันอยู่ในมืออยู่แล้วอย่างรพสต.ก็จะมีข้อมูลในเรื่องของสุขภาพสาธารณสุขเนี่ยเอามาในส่วนของอบต.ก็จะมีในส่วนของ อะไรล่ะทะเบียนราษฎร์เนาะอย
1: ู
0: ่ใครอยู่บ้านไหนตรงไหนตำอะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยก็จะมีในเรื่องของการเข้ามาในด้านของภาควิชาการใช่ไหมคะสนับสนุนต่างๆเนาะการเก็บข้อมูลการทำสถิติการมาสนับสนุนเรื่องของอาชีพนะของผู้พิการของผู้สูงอายุเนาะแต่ละคนก็จะมีในส่วนของตัวเองที่ตัวเองทำกันอยู่ตัวเองถนัดและเอามาใช้ร่วมกันในการทำโครงการนี้เพื่อที่จะ เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามชื่อโครงการเลยค่ะแต่ทีนี้ต้องถามผอ.ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะแต่ละหน่วยงานเนี่ยในแต่ละปีกิจกรรมก็เยอะโครงการก็ไม่น้อยนะผอ.นะถ
1: ู
0: กต้องใช่ไหมคะเนาะการที่เรามีโครงการใหม่ๆเข้ามาเนี่ยในแต่ละปีแต่ละครั้งเนี่ยค่ะผอ.มีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงเวลาเรามีโครงการใหม่ๆเข้ามาแล้วมีหน่วยงานภาคีเพื่อนพ้องเนี่ยมาเป็นเครือข่ายที่ทำร่วมกันแบบนี้ค่ะสำหรับผอ.แล้วมีมุมมองความเห็นต่อโครงการแบบนี้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เราดำเนินการอยู่แล้วนะครับพอดีอย่างเช่นโครงการที่เราดำเนินการอยู่ก็แต่ก่อนที่รพสต.นะครับกับองค์การบริหารส่วนตำบลเราดำเนินการอยู่ก็จะเป็นโครงการทอผู้เฒ่าไม่หกล้มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้าประมาณนี้นะครับและนอกจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับโครงการหลอมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการประมาณนี้ครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกประบางในชุมชนนะครับแล้วก็จะดำเนินการทุกปีนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกซ่อมแซมที่พักอาศัยนี่โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นผู้ประสานนะครับถ้าเราได้ในโครงการในส่วนนี้ก็เป็นการมาเสริมสร้างนะครับเป็นการมาต่อยอดนะครับเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนะครับพี่น้องชุมชนของเราให้ดีขึ้นครับผม
0: อ๋อดูแล้วเหมือนจะเป็นการถ้าเรามองผ่านๆเนาะเหมือนแบบโอ้โหมีโครงการนู้นนี่นั้นเข้ามาเยอะแยะเลยเนาะล้นหน้าต่างเราไปหมดแต่จริงๆพอมีเพื่อนมาร่วมทำกันแบบนี้มันเลยกลายเป็นสิ่งที่ดีที่มาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานในโครงการนั้นๆด้วยใช่ไหมคะผอ
1: ครับผม
0: โอ้ดีจังเลยนะคะแล้วโครงการนี้ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะคะมันมีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากสิ่งเดิม

0: เดิมที่เราทำอยู่ยังไงบ้างครับผอ.
1: ก็คือโครงการที่ดำเนินการอยู่นะครับในการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุแนะนำชุมชนบ้านฮักก็เป็นการที่เราได้เสริมสร้างจิตอาสานะครับมาดูแลกลุ่มบางของพวกเรานะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มาช่วยเติมเต็มนะครับในชุมชนให้ดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับในเรื่องงบประมาณนะครับเพิ่มมากอย่างคิดเป็นค่าตอบแทนอะไรไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเรามาเสริมหนุนนะครับในการดูแลกลุ่มบางให้ดีขึ้นซึ่งก็จะแตกต่างแต่ก่อนเราก็จะเน้นไปที่กลุ่มวสม.กลุ่มผู้นำประมาณนี้นะครับในการดูแลแล้วก็กลุ่มเครือญาติที่นี้ทางโครงการทางส่วนต่างเป็นมาสนับสนุนในส่วนนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างนะครับยกระดับการทำงานให้ดีขึ้นครับผม
0: ค่ะเราทำโครงการมานี่มีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นไหมคะ
1: ของเราตำบลระบบก็จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในการช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะครับในกลุ่มติดสังคมประมาณนี้นอกจากนั้นเพิ่นก็จะมีการไปติดตามเยี่ยมกลุ่มติดบ้านติดเตียงประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมีการเสริมจุดกิจอาสาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนักสานพลังนะครับมาช่วยดูแลกลุ่มปอบางนะครับในชุมชนแล้วก็นอกจากนั้นชุมชนของเราก็มีโครงการถนนสายมาทำนะครับตักบาตรก็การนมขนมก้อนบาตรนะครับทั้งนี้เพื่อมอบแล้วก็ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแก่กลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มปอบางในชุมชนครับผม
0: เหมือนกับว่านำสิ่งที่เรามีอยู่ที่เราเคยทำอยู่ที่เราเคยทำนะมาผนวกรวมการบูรณาการกันกับโครงการที่เรากำลังทำนี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เกิดเป็นความเข้มแข็งที่มีมากขึ้นจากเดิมนะเหมือนกับโครงการที่เราทำอยู่ในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนก็คือชุมชนมาร่วมด้วยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีก็เข้ามาร่วมด้วยนะเรานำสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมารวมกันในตรงนี้แหละเนาะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะผอ.
1: ถูกต้องครับผม
0: ค่ะแล้วมองแล้วว่าโครงการนี้เมื่อทำแล้วเนี่ยค่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันจะก้าวต่อไปหรือขยายผลต่อไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ในส่วนนี้นะครับก็เป็นโครงการนำร่องนะครับในการพัฒนาสร้างจิตอาสานะครับมาดูแลกลุ่มบางในชุมชนนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่มาน่าภาคภูมิใจของชุมชนนะครับที่เราได้จิตอาสามาดูแลนะครับโดยที่ไม่ได้จ่ายค่าตัวแทนใดเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยใจนะครับในชุมชนของเราเองแล้วก็เป็นการยกระดับถึงวันที่สุดก็เป็นการยกระดับการดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยทั้งนี้นะครับการดำเนินงานนะครับแม้ว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดแต่ว่าเราก็จะมีการขยายผลการดำเนินงานนะครับในส่วนอื่นในชุมชนนะครับเพื่อสร้างจิตอาสาขึ้นมาเสริมหนุนการดำเนินงานแล้วก็พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับผม
0: ค่ะเนาะโครงการดีๆเนาะก็ต้องทำต่อใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: สำหรับผอ.เองมองว่าอะไรที่เป็นหัวใจที่ทำให้โครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการนำร่องอาจจะเข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมคะสำหรับโครงการนำร่องเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะอะไรเป็นหัวใจสำคัญเป็นปัจจัยที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จนะได้ในช่วงเวลาสั้นๆในการนำร่องครั้งนี้ค่ะ
1: วันแรกก็ต้องขอบคุณทีมจิตอาสานะครับที่มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือนะครับพี่น้องชุมชนเราด้วยใจจริงนะครับจริงสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานในเวลาสั้นๆนะครับผลสำเร็จก็คือการที่ชุมชนนะครับให้ความสำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องในชุมชนของเรานะครับมาเป็นปัญหาด้านสุขภาพการที่อยู่อาศัยนะครับการได้รับการดูแลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของนะครับภาคีเครือข่ายในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับไม่เฉพาะกลุ่มที่เราคัดเลือกมาก็เราเห็นความสำคัญแล้วก็อยากเห็นพี่น้องของเราได้รับการดูแลแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีดีขึ้นตามเหตุสมควรนะครับที่ควรได้รับการดูแลครับผมคุณน้อมครับ

0: ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็คือหัวใจสำคัญก็คือคนตรงนั้นนั่นแหละนะคะ
1: ครับผม
0: ผู้คนเครือข่ายที่อยู่กันตรงนั้นแหละที่จะทำให้โครงการดีๆแบบนี้แม้จะเป็นโครงการนำร่องในช่วงระยะเวลาสั้นๆมันสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้นะคะมีเป้าหมายความคาดหวังอย่างไรบ้างคะผอ.คะ
1: ก็ความเป้าหมายคาดหวังของการดำเนินการก็หวังว่าสิ่งที่เราได้พัฒนามาก็จะรับการขยายผลแล้วก็ต่อยอดนะครับสู่ชุมชนอื่นนะครับเพื่อได้ดูพี่น้องของเราได้อบอุ่นแล้วก็นะครับมีเกียรตินะครับในชุมชนของเราก็ตามสังคมสภาพสังคมนะครับที่เปลี่ยนไปประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะมาอีกครึ่งนาทีท้ายค่ะผอ.ไหนๆมองถึงเป้าหมายความคาดหวังและที่จะขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆเพราะมันเป็นเรื่องราวดีๆนำร่องจากพื้นที่ของบ้านเราแล้วเนาะถ้าจะไปบอกถ้าจะไปขยายผลให้ที่อื่นเขาทำแบบนี้บ้างผอ.คิดว่าสิ่งที่อยากจะบอกวันเนี้ยทำเถอะทำแบบนี้เถอะผอ.อยากจะบอกอะไรอะไรเป็นหัวใจสำคัญที่คิดว่าพื้นที่อื่นบ้านใกล้เรือนเคียงเขาได้จะเอาไปทำแบบที่เราทำนำร่องดีได้คะ
1: ครับผมก็ปัญหาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจะมีทุกที่เพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเรานะครับมองปัญหาเป็นโอกาสนะครับแล้วก็เอาหัวใจนะครับของเราไปใส่ในปัญหาแล้วก็ทุกปัญหาจะมีทางออกนะครับจะมีทางออกทุกปัญหาแล้วก็การที่เราได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับถ้าวันหนึ่งเรามองว่าตอนนี้เราเป็นผู้ให้บริการนะครับแต่วันหนึ่งเราเป็นผู้รับบริการนะครับวันนี้เราเป็นผู้ให้บริการทำอย่างไรนะครับผู้รับบริการนะครับถึงจะมีความประใจนะเพราะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะแบ่งปันก็คือใจเขาใจเรานะครับร่วมกันแก้ปัญหานะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับชุมชนของเรานะครับจะมีความสุขหรือพัฒนาต่อไปได้นะครับต้องอาศัยกลไกของภาคเครือข่ายนะครับแล้วก็ความตั้งใจปรารถนาดีนะครับที่อยากจะให้ชุมชนของเรานะครับได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมครับผมคุณดอมครับ
0: ค่ะความสำคัญก็คือการเป็นเครือข่ายกันนี่แหละเนาะถ้าฟังจากที่ผอ.เล่ามาให้ฟังนะคะเราจะมีความสุขโดยลำพังก็ไม่ได้เนาะเพราะอย่างที่บอกก็อันนี้เป็นชุมชนปันฮักนี่นะนะเราก็ต้องแบ่งปันความรักกันนะปันฮักด้วยกันนะคะไปด้วยกันทั้งชุมชนทั้งสังคมนะอันนี้นำร่องมาให้แล้วหนึ่งที่เชื่อว่านะคะความคาดหวังและเป้าหมายที่วางไว้น่าจะสำเร็จได้เพราะว่าพื้นที่นำร่องนะเข้มแข็งและทำได้ประสบความสำเร็จพื้นที่อื่นๆก็คงจะทำตามได้ไม่ยากนะคะผอ.นะคะวันนี้ครบถ้วนมากเลยค่ะผอ.ขอบคุณมากๆที่นำเรื่องราวดีๆนะคะจากริมฝั่งโขงมาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันกับโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนปันฮักนะคะจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะผอ.สริดวรรณาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสต.บ้านหนองหลักตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วของสโมสรคุณสุขเราทั้งหมดลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
1: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวัน

ลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนจุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บน

0: ยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะส่วนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้ทั้งที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะหรือว่าจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณทิพตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะก็เรื่องราวเยอะเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาเรื่องการเมืองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความขัดแย้งต่างๆที่ก็สงครามตะวันออกกลาง
2: ยังเดือด
1: เจ้า6เดือนแล้วจากตอนแรกบอกว่าแบบเดือนครึ่ง2เดือนจะเคลียร์ให้จบ
2: แต่ไม่จบนะคือณวันนี้ดิฉันก็ยังมองไม่ออกว่าจะจบยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลยกรอบ60วันมาละตาม MOU ที่ลงนามกันเอาไว
1: ้
2: ตั้งแต่กันมิถุนายนนะ
1: ยาวมากก็หมดไปแล้วก็ดูกันต่อว่าจะยังไงแต่ว่าเรื่องของสงครามในอิหร่านก็เป็นชนวนหนึ่งที่ทำให้ทรัมป์ถูกปองร้ายและเราเคยเอามาเล่ากันไปให้คุณผู้ฟังฟังไม่กี่ตอนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบต้องไปสับเปลี่ยนเครื่องบิน Air Force One เครื่องเก่าเครื่องใหม
2: ่
1: มีการแบบตอนแรกก็คิดว่าสลับเครื่องบินเฉยๆเก่าใหม่ปรากฏว่ามีแบบ
2: มีลำที่3มาด้วยอันนี้แบบ
1: มีรับลวงพรางมาด้วยอันนั้นก็เป็นตอนแรกมันเป็นประเด็นเรื่องของเครื่องบินที่กาตาร์มอบให้
2: แต่คือประเด็นนั้นเนี่ยก็จุดกระแสเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเรื่องความปลอดภัยของเครื่องบินที่เอามาใช้เนี่ย
1: มัน
2: เหมาะสมแล้วหรือไม่กับการที่เอาเครื่องบินที่สหรัฐไม่ได้ต่อขึ้นเองไม่ได้สร้างขึ้นเองเอามาใช้เป็นเครื่องบินเก่าก
1: ับกลไกข้างในที่มันซับซ้อนมากมายเนี่ยใครจะรู้ว่าเขาใส่อะไรมาไว
2: ้มันจะปลอดภัยหรือเปล่าคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า Air Force One ของคือที่เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะต้องมีการทำสัญญาในการสร้างขึ้นมาเป็นการเฉพาะ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าคุณจะเอาเครื่องบินอะไรก็ได
1: ้
2: ที่สร้างขึ้นมาแล้วเอามาดัดแปลงเปลี่ยนเป็นAir Force One
1: มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกับการจะเป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้านั่นแหละมันก็มีประเด็นตอนแรกที่กาตาร์มอบให้มาที่เขาตั้งคำถามกันถึงความเหมาะสมเนาะเพราะว่าเรื่องของการรับของมีค่าจากต่างแดนมันก็เป็น
2: แต่ถามว่ารับ
1: กฎหมายด้วย
2: ก็รับ
1: ก็เขาสนอะไรที่ไหนเราก็รู้กันอยู
2: ่แล้วไม่ใช่ให้กาตาร์เครื่องบินจากกาตาร์ประเทศเดียวนะคะที่ทรัมป์รับมาแต่ว่าคือไอ้เจ้าเครื่องบินBoeing ที่ได้รับมาจากกาตาร์เนี่ยเป็นของขวัญที่ทรัมป์ได้มาจากรัฐบาลต่างชาติที่แพงที่สุดคือเขาบอกว่าของขวัญที่ประธานาธิบดีรุ่นก่อนๆได้มารวมๆกันแล้วเนี่ยนะยังไม่เท่าที่ทรัมป์ได้เลยเครื่องบินเนี่ยราคาที่ประเมินอยู่เนี่ยนะคะมูลค่าของ Boeing ที่ถูกนำมาใช้เป็น Air Force One เนี่ย400ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: เมื่อกี้บอกว่าคนอื่นรวมกันยังไม่เท่าที่ทรัมป์ได้หมายถึงเครื่องบินลำเดียวคือทั้งหมด
2: เครื่องบินลำเดียวที่ทรัมป์ได้มูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีราคาสูงกว่าของขวัญที่ประธานาธิบดีสหรัฐตั้งแต่ยุคปี2001นะคะ
1: โอ้ใครอะ
2: 2001ตอนนั้นก็จะเป็นจอร์จดับเบิลยูบุชหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงปลายของบิลคลินตัน
1: 2001ใช่ไหม
2: ใช
1: ่บุชสี่เพราะว่า
2: 2มกราคมไง
1: ก็อ๋อ
2: แต่ดิฉันเชื่อว่าเดือนมกราคมคงจะไม่มีใครมอบของขวัญแล้วล่ะ อันนี้เขานับตั้งแต่ประธานาธิบดีที่ได้รับเนี่ยในปี2001นะคะจนถึง2025เอาของขวัญทั้งหมดเลยที่ประธานาธิบดีได้รับรวมกัน
1: 25ปี
2: มูลค่ารวมกันนะ เครื่องบินลำเดียวที่ทำได้เนี่ยมีมูลค่าสูงกว่า100เท่า
1: โอ้แสดงว่า
2: 100เท่านะไม่ใช่เท่ากันนะ
1: ทั้งหมดรวมกันเนี่ยคงประมาณ40ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมก็พูดง่ายๆก็ประมาณนั้นทั้งหมดรวมคือกี่คนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนประธานาธิบดีบ่อยคนอื่นเขาอยู่กันครบ2สมัย
2: แต่ดิฉันลืมไปว่า2001ถึง2025เนี่ยในนั้นเนี่ยมีทรัมป์อยู่4ปีซึ่งตามรายงานของคณะกรรมาธิการชุดของเดโมแครตในปี2023เนี่ย2023

0: ดโมแครตยังครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรมั้งคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดหึไม่สิอ๋อเป็น
1: ปลายใช่ไหมก่อนเลือกตั้งใช่ไหมคะ
0: ใช่คือเป็นเดโมแครตเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้นำในคณะกรรมาธิการชุดที่กำกับดูแลเรื่องของการดูเรื่องโอเวอร์ไซ
1: ตรวจสอบ
0: การตรวจสอบใช่การทำงานของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของประธานาธิบดีต่างๆเนี่ยปี2023เขาจัดทำรายงานขึ้นมาแล้วเขาพบว่าโดนัลด์ทรัมป์ในสมัยแรกนะที่เป็นประธานาธิบดีพร้อมด้วยครอบครัวรับของขวัญแล้วไม่แจ้งทางการคือด้วยความที่คือตามระเบียบตามกฎหมายอ่ะคุณเป็นประธานาธิบดีอ่ะคุณรับของอะไรก็ตามคุณและครอบครัวหนึ่งคุณต้องแจ้งทรัพย์สินไง
1: ก็เป็นเรื่องของความโปร่งใสแหละ
0: ใช่แล้วคุณรับของอะไรมาคุณต้องไปแจ้งทางการไง
1: รับผลประโยชน์อะไรกันมาทางบ้าน
0: ถูกต้องแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรที่นำโดยเดโมแครตเมื่อปี2023เนี่ยบอกว่าทรัมป์และครอบครัวไม่ได้แจ้งต่อทางการนะเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับจากต่างชาติด้วยนะอันนี้นับเฉพาะต่างชาตินะอย่างน้อย117ชิ้นมูลค่า 291,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ10ล้านบาท
1: ค่ะ
0: อันนี้คือ4ปีที่ทรัมป์อยู่ในยุคทรัมป์สมัย2เนี่ยคุณดิฉันไม่คิดว่าจะมีคนให้ของขวัญทรัมป์เยอะขนาดนี้เกือบทุกเดือนนะแล้วเดือนนึงบางทีครั้ง2ครั้งนะ
1: จริงๆไม่แปลกนะ
0: จริงหรอ
1: กับการเป็นประมุขแห่งรัฐไง
0: แต่ดิฉันน่ะในความเข้าใจของดิฉันนะอันนี้ความเข้าใจส่วนตัวเวลามีการเยือนกันเกิดขึ้นที่เป็นการเยือนแบบระดับผู้นำประเทศอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้ว่าจะถือของฝากไปให้กันอะเล็กๆน้อยๆ
1: ก็ย่อมต้องมีของที่ระลึกเป็นการให้เกียรติกัน
0: แต่ว่าแบบพอเราไปดูลิสต์ของขวัญของที่ระลึกต่างๆที่นำไปมอบให้กับทรัมป์ที่บรรดาผู้นำโลกไม่ใช่แค่นั้นผู้นำภาคธุรกิจด้วยเอาไปมอบให้เนี่ยโอ้โหเครื่องบินเนี่ยแพงสุดอะใช่แต่ไม่ใช่แค่เครื่องบินเท่านั้นไงที่มีปัญหาที่มันเป็นแบบมูลค่าของขวัญแบบสูงๆแพงๆ
1: มีอย่างอื่นอีกเหรอคะ
0: มีอย่างอื่นของใหญ่ๆเลยนะชิ้นใหญ่ๆเลยนอกจากเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินทำได้มาตอนปี2025เดือนพฤษภาคม
1: มีรถเทสลาหรือเปล่า
0: เทสลาไม่มี
1: ไม่ได้มอบใช่ไหม
0: ไม
1: ่
0: ได้มอบ
1: โปรโมทเฉย
0: ๆใช่น่าจะซื้อเองหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาคันสีแดงนั่นใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่ดีหรือเปล่าหรือว่าถอดชิ้นส่วนออกแล้วแล้วเอาไปทิ้งหรือเปล่า
1: ถูกทิ้งไปแล้ว
0: เออแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ SpaceX ก็ดูจะเข้ามามีบทบาทใน NASA เยอะพอสมควรก็ไม่รู้ว่าอาจจะดีกันแล้วหรือเปล่าแล้ววันก่อนที่ฉันได้ข่าวว่า Elon Musk ประกาศว่าจะสนับสนุนเงินทุนในเรื่องของการช่วย Republican หาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมด้วยนะเป็นเงินก้อนใหญ่ทีเดียว
1: เขาก็ต้องอยู่รอด
0: ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงแต่ก็คงแบบอ่ะก็ยังคุยกันได้อยู่อ่ะของขวัญที่ทรัมป์ได้นับแค่ปีที่แล้วนะชิ้นใหญ่ๆนอกจาก Boeing 747ที่รัฐบาลกาตาร์ให้แล้วนะคะอีกชิ้นหนึ่งที่หลายคนพูดถึงกันเยอะคือมงกุฎทองคำจำลอง
1: ทองคำไหม
0: ทองคำ
1: แต่จำลอง
0: เป็นจำลองคือมันเป็นมงกุฎในสมัยอาณาจักรชินลาของเกาหลีใต้
1: จำลองของเก่าแต่ทำจากทองคำจริง
0: ถูกต้องก็คือมอบให้กับมือนะตอนทรัมป์ไปเยือนเกาหลีใต้ตัวอีแจมยองประธานาธิบดีนะคะก็นำมามอบให้ถูกใจเขาบอกว่าทรัมป์ถูกใจมาก
1: เขาชอบอะไรทองทอง
0: เขาไม่ได้ชอบอะไรทองทองเท่านั้นแต่นี่เป็นมงกุฎทองคำไงคุณมันเป็นมงกุฎ
1: เขาชอบแบบความแบบอะไรอ่ะเป็นคิงอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าตอนที่รับมอบอ่ะแฮปปี้มากมีความสุขดีใจพูดทีเล่นทีจริงติดตลกด้วยว่าอยากเอามาลองสวมดูได้ไหมแต่ดิฉันไม่น่าจะไม่ได้ลองนะเพราะว่าจากภาพที่สื่อเอามาเนี่ยไม่มีภาพตอนลองสวม
1: เนี่ยคงมาเป็นแบบบนหมอนบนอะไรใช่ไหมจำภาพไม่ได้อ่ะเป็นของโชว์เสมือนออกมาจากพิพิธภัณฑ์
0: น่าจะหนัก
1: น่าจะหลายบาท
0: โอ้น่าจะไม่ได้มีการประเมินเอาไว
1: ้อ้าวเหรอคะ
0: ดิฉันไม่เห็นตัวเลขประเมินว่าเท่าไหร่นะ
1: กำลังนึกอยู่ว่าบอกหรือเปล่าว่าทองคำหนักเท่าไหร
0: ่โอ้ไม่ได้บอก
1: เพราะวันนั้นตอนนั้นที่ดูข่าวก็ไม่เห็น
0: แต่ก็ถือว่าเป็นของชิ้นใหญ่เพราะว่าไม่ได้ให้แค่มงกุฎทองคำเท่านั้นแต่ยังให้

0: ให้เป็นเครื่องราดด้วยอ่ะดิฉันไม่รู้ว่าเมืองนอกจะใช้คำว่าเครื่องราดไหมอ่ะที่มัน
1: ก็ได้แหละหมายถึงว่าเกาหลีใต้เป็นคนให้ใช่ไหม
0: ให้กับทรัมป์ให้สองชิ้นก็มีความสุขไปนะฮะไม่ใช่แค่นั้นแต่เขาบอกว่าตอนนี้นี่ที่ทรัมป์ชอบอยู่พอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของสวิตเซอร์แลนด์คือถ้าใครยังจำกันได้เมื่อปีนี้แล้วที่ทรัมป์ทำสงครามภาษีกับทั้งโลกอ
1: ่
0: ะสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ทะเลาะกับรัฐบาลทรัมป์หนักมากนะคือมีการคุยกันว่าจะเจรจาลดภาษีได้ลดภาษีไม่ได้ยังไงจนเหมือนเข้าหน้ากันไม่ติดอ่ะทะเลาะกันหนักพอสมควรเลยในปีที่แล้วค่ะซึ่งเรื่องกำแพงภาษีอ่ะยังไงมันก็ต้องคุยเพื่อแก้ปัญหาค่
1: ะ
0: ดังนั้นรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยเหมือนกับได้ไอเดียคือสื่อเขาก็แซวๆด้วยแหละว่าในเมื่อรัฐบาลคุยกันไม่ได้แล้วก็เลยส่งทีมนักธุรกิจมาแทนแล้วก็ให้ทีมนักธุรกิจสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหอบเอาของที่ทรัมป์น่าจะชอบมาด้วย
1: อะไรอ่ะจากสวิสนึกออก
0: เวลาสวิสทองคำสวิสกับนาฬิกาโรเล็กซ์
1: ลืมคิดไปเลย
0: เออสวิสมีของหรูเยอะไง
1: ลืมเรื่องนาฬิกาไปเลย
0: แล้วนาฬิกาที่เขาไปเนี่ยเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์ตั้งโต๊ะนะคือปกติเราจะเห็นอยู่ในข้อมืออันนี้เป็นแบบล้อมทองเป็นทองอลามเลยคุณแล้วเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะ
1: แล้วเขามีนาฬิกาแพงตั้งหลายยี่ห้อแล้วก็เอาตัวท็อป
0: แต่เป็นทองด้วยไงแล้วก็ทองคำแท่ง
1: นาฬิกาทอง
0: นาฬิกาทอง
1: ตั้งโต๊ะทองค
0: ำแล้วก็มีทองคำแท่งด้วย
1: เออก็ทองเซอร์วิส
0: ทองคำแท่ง1กิโลกรัมคุณ
1: โ
0: อ้โ
1: หในจังหวะที่ราคาทองในตลาดโลกนั้น
0: ใช่คือถือว่าเขาบางคนเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากของรัฐบาลของกลุ่มภาคธุรกิจสวิสเพราะว่านำของที่ทรัมป์ค่อนข้างที่จะถูกใจทีเดียวนะคะเอาไปให้แล้วเขาบอกว่าทองคำแท่งเนี่ยที่เอาไปให้เนี่ยมูลค่ารวมแล้วประมาณ 130,000 ดอลลาร์สหรัฐคือตัวเลขไม่ได้สูงมากเหมือนเครื่องบินหรอก400ล้าน
1: คงไม่มีอะไรสู้ไหว
0: แต่เอาไปตั้งบนโต๊ะเนี่ยก็ทองอร่ามพอสมควร
1: แล้วแน่นอนว่าให้อย่างนี้เป็นให้ส่วนบุคคลอยู่แล้วถูกไหม
0: ไม่ได้ให้ส่วนบุคคลไม่ได้ต้องให้ในนามรัฐคือตามกฎหมาย
1: แต่ว่ามันไม่ได้เข้ารัฐอเมริกันไม่ได้เข้ารัฐบาลอเมริกันใช่ไหม
0: ต้องคุณต้องเป็นแบบนั้นคือเอาตามกฎหมายเลยนะกฎหมายของสหรัฐนะคะชื่อว่า the Foreign Gifts and Decoration Act ค่ะคือเป็นกฎหมายเหมือนกับกฎหมายในการรับมอบของขวัญจากต่างชาติเขามีลิมิตเขามีเพดานอยู่ว่าคุณเนี่ยประธานาธิบดีหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเนี่ยสามารถรับของขวัญได้นะแต่มูลค่าต้องไม่เกิน480ดอลลาร์สหรัฐ480คุณได้แต่ว่าได้แค่นั้น
1: คุณเป็นเงินไทยก่อน
0: นั่นสิดิฉันก็กำลังนึกอยู่ว่าเท่าไหร่นะ
1: 480ประมาณ 1,500 กว่าบาท
0: เอ้ย 16,000 บาทประมาณ 16,000 บาท
1: ขาดเลข0ไปตัวหนึ่ง
0: ก็นะคะมูลค่าเนี่ยต่ำทีเดียวคือถ้าจะรับเนี่ยห้ามเกิน480ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 16,000 บาทยกเว้นรับได้ถ้ารับในนามสหรัฐ
1: รับในนามว่าตัวเองเป็นผู้นำ
0: ในนามของประเทศอ่ะซึ่งรับมาคุณต้องเอาไปคุณต้องเอาไปไว้ในประเทศคือคุณเอาไปไว้เป็นของส่วนตัวไม่ได้อะค
1: ุ
0: ณต้องเอาไปไว้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงในทำเนียบขาวหรือใดๆก็ตามคือคุณเก็บเป็นของคุณไม่ได้คุณเอาไป
1: สมบัติของชาติ
0: ถ้า
1: เก
0: ็
1: บส
0: ่
1: วนตัวได้คืออันนั้นใช่ไหมที่ไม่ถึง16อ่ะ
0: ใช่แต่อยากเก็บมีตังค์ไงซื้อได
1: ้
0: สมมุติดิฉันเอาในกาโรเล็กซ์ตั้งโต๊ะให้คุณอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้ยชอบมากเลยอยากได้เป็นของส่วนตัวหลังจากนี้คือตอนเป็นประธานาธิบดีตั้งไว้ในทำเนียบขาวคงตั้งได้แหละแต่ว่าถ้าคุณออกจากทำเนียบขาวแล้วคุณอยากได้นี้กลับบ้านไปด้วยอ่ะคุณก็เอาเงินมาซื้อตามมูลค่าตลาดของนาฬิกานี้ละกัน
1: ก็แฟร์ดีนะ
0: ก็แฟร์ดีก็อยากได้ก็ซื้อไปก็ได้ไม่ว่ากันอันเนี้ยก็จะมี ก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะเป็นข้อหนึ่งที่อาจจะทำให้มีช่องว่างได้นิดนึงแต่คือผู้นำหลายๆคนไม่ได้ให้ทรัมป์แค่ของที่ราคาแพงนะ มีกลุ่มที่ให้ของที่

0: ีคุณค่าทางจิตใจด้วยหรือสื่อความหมาย
1: เช่น
0: เช่นนายกรัฐมนตรีเยอรมนีตอนไปเยือนทำเนียบขาวเอาภาพอ๋อ no เอาสูติบัตรปู่ของทรัมป
1: ์สูติบัตรใบเกิด
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเขาเป็นเยอรมัน
0: ใช่เอาถือไปให
1: ้อืม
0: อืมถือไปมอบให้อันเนี้ยดิฉันขอบมันดูส่วนตัวมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ชาญฉลาด
0: ใช่แต่ว่าอย่างนี้คือทรัมป์เอาไปแกเอาไปเก็บเป็นสมบัติชาติไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เก็บแต่มูลค่ามันไม่เยอะมันก็ต้องเก็บเป็นส่วนตัวได้ถูกไหมถ้าแบบเนี้ย
0: อุ๊ยดิฉันโอ้นั่นน่ะสิ
1: ไม่รู้ตีความยังไงใช่ไหม
0: ใช่มันอยู่ที่ตีความแต่ถ้าไม่ถึง480ดิฉันว่าก็น่าจะเก็บได้นะ
1: คงไม่มีราคาหรอกมั้งสูติบัตร
0: ถ้
1: าไม่ได้เอาไปเลี่ยมทองมา
0: ไม
1: ่ก็คงไม
0: ่อันนี้ธรรมดานี่ธรรมดาแต่ว่าก็มีแบบอย่างอื่นอีกนะแบบให้ของเป็นต้นไม้บ้างให้ไม้กอล์ฟบ้างเขาชอบไงมีทั้งแบบว่านายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์นะคะมีทั้งใครกะเยอะแยะไปหมดตัว CEO ทิมคุกของ Apple ก็ให้ของเหมือนกันเป็นแผ่นเหมือนแผ่น CD กระจกอ่ะเป็นแผ่น CD ไม่รู้ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
1: ทิมคุกน่าจะให้อะไรที่มัน
0: เขาให้เป็นแผ่น CD กระจกเป็นแบบวงแหวนเหมือนแผ่นกลมๆอ่ะ
1: แ
0: ล
1: ้
0: วก็แต่ฐาน
1: อ
0: ่ะฐานของไอ้เจ้าแผ่น CD กระจกใสของเขาเนี่ยมันจะเป็นทองนะ 24K ก็ดูหรูหราอยู่แต่ว่าคือทีมคุกเขาให้ของชิ้นนั้นก็เรื่องนึงแต่ว่าเขามีการประกาศเรื่องของโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมในสหรัฐด้วยไง
1: ค่ะ
0: ก็น่าจะแฮปปี้ในส่วนนั้นซะเยอะไม่ใช่แค่นั้นนะคะนอกจากการของที่อ้อเซเลนสกี้เซเลนสกี้อ่ะมีเอาของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากไม
1: ่ที่เป็นธงไหม
0: ไม่เป็นไม้กอล์ฟน่าจะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะเป็นนักกีฬากอล์ฟที่ไปเป็นทหารรบกับรัสเซียแล้วขาขาดแล้วก็เหมือนแบบเอาของตัวเองมาฝากเซเลนสกี้มอบให้อะไรเงี้ยก็คือมันก็สื่อความหมายอะส่วนปูตินเจอสองรอบก็ให้เป็นรูปนะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดเป็นรูปทรัมป์รอบแรกที่ทรัมป์เจอกับปูตินเนี่ยปูตินให้เป็นภาพทรัมป์ตอนที่โดนลอบสังหารนะคะแล้วลุกขึ้นมาชูมืออะ
1: ที่แบบมีเลือดไหล
0: ภาพนั้นแหละเอามาใส่กรอบมอบให
1: ้โอ้โห
0: เป็นไง
1: เป็นงาน
0: แต่ว่าคือพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มีเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในตอนนี้เนี่ยที่มีการพูดถึงกันมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วเนี่ยแล้วก็เดโมแครตก็ยังคงพยายามที่จะเล่นเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเล่นอยู่ก็คือเรื่องของการได้รับมอบแหวนทองคำคือประเด็นมันเป็นแบบนี้คือเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางกลุ่มที่เขาเป็นภาคธุรกิจตัวแทนภาคธุรกิจของเบลเยียมเป็นธุรกิจค้าเพชรเนี่ยเขาได้มีการจัดงานพิธีมอบของขวัญส่งมอบให้กับตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเบลเยียมเพื่อไปมอบให้กับทรัมป์อีกต่อหนึ่งนะคะโต้โผใหญ่คือศูนย์เพชรโลกอันท์เวิร์ปเป็นตัวแทนธุรกิจค้าเพชรในเบลเยียมคือมอบให้เนี่ยเขาบอกว่ามอบให้ในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐแต่มันก็น่าตั้งคำถามนะว่าคุณมอบให้อ่ะครบรอบ250ปีเราต้องสื่อว่ามันต้องเป็นแบบเกี่ยวกับสหรัฐ250ปีไหมอ่ะแต่ดีไซน์ของแหวนอะที่เขามอบให้อะมันสื่อถึงทรัมป์ชัดๆเลยนะคะคือแหวนเขาเนี่ยเป็นแหวนทองคำ 18K มีเพชรประดับนะคะอัญมณีต่างๆประดับอยู่เนี่ยดิฉันไล่ให้ฟังเยอะมากเพชร321เม็ดแซฟไฟร์56เม็ดมรกต13เม็ดทับทิม6เม็ดที่บอกว่าดีไซน์ของเขาออกแบบแล้วทำให้ดูว่าไม่น่าจะเป็น250ปีการประกาศอิสรภาพแน่ๆคือมันมีตัว T อยู่ในแหวนด้วยคือเขาเอาเพชรเนี่ยมาเรียงเป็นรูปตัว T ที่มาจากอะไรเอ่ยไง
1: คิดหาทางออกทางลงให้ไม่ได้เลย
0: ธีโอดอร์รูสเวล
1: ต
0: ์แต่ชื่อต้นไง

0: คุณไปเตโอดอร์ได้ฉันก็อึ้งแล้วเนี่ย
1: ทิพตะวันเออไม่ใช่ไม่เกี่ยวอ่ะไม่ใช่แค่นั้นอาทีอาจจะแบบมีชื่อคนอื่นหรือเปล่า
0: ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะจบเนาะก็จะไทยแลนด์ได้แต่อันนั้นไม่ได
1: ้
0: The United States
1: ก็ไม่ควรไงไม่ใช่แค่นั้นอะตัวทีอาจจะแบบก้ำกึ่งอะแบบใครเชียร์
0: ไม่กล้าไม่กล้า
1: หรอมีเลข45กับ47ด้วยอะใครสงสัย45กับ47มาจากอะไรเป็นเลขลำดับที่คือทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45และ47
0: 46ก็โดนขั้นโดยโจไบเดน
1: ใช่แล้วไอ้เจ้าแหวนเจ้ากรรมเนี่ยมี45กับ47แล้วเป็นตัวเลขที่อยู่ในให้คุณนึกภาพอะภาพไอ้รูปเพชรอะในหน้าอกสัญลักษณ์บนหน้าอกของซูเปอร์แมนอะ
0: ชวนคุณผู้ฟังเซิร์ชดูเลยดีกว่า
1: เป็นแบบกรอบโลโก้ของซูเปอร์แมนอะแต่ปกติแล้วซูเปอร์แมนตรงกลางมันจะเป็นตัว S ใช่ไหมไอ้ตรงกลางเป็นเลข45กับ47
0: แต่มันเป็นแหวนที่หน้าตาไม่เหมือนแหวนเลยนะ
1: มันดูไม่สวยอ่ะ
0: มันให้ฟีลแบบ
1: ดิฉันก็ไม่คิดว่า
0: เหมือนศิลปะ
1: อ่าใช่
0: อายาคุป
1: แต่มันดูแพรวๆมากเลยอ่ะแล้วไอ้เจ้าแหวนอันเนี้ยนะเป็นประเด็นยังไงเป็นประเด็นเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทรัมป์เขาให้ทรัมป์เพื่อซื้อใจทรัมป์ในการที่จะทำให้ทรัมป์ยกเลิกกำแพงภาษีการนำเข้าเพชรจากเบลเยียมหรือไม่เพราะหลังจากที่มีการมอบแหวนเนี่ยสหรัฐได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยกเว้นกำแพงภาษีการนำเข้าเพชรจากยุโรปหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยมันติดสินบนหรือเปล่าแต่คือทางทำเนียบขาวยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ลำเอียงหรือว่าเลือกปฏิบัตินะคะไม่ใช่ว่าคุณได้ของมาแล้วฉันก็เลยไม่เก็บภาษีการนำเข้าเพชรนะหรือว่าอัญมณีต่างๆก็ไม่ใช่ไงคือเขาอ้างว่าทางรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเขาอ้างว่าการพูดคุยในเรื่องของการตัดลดกำแพงภาษีกับยุโรปเนี่ยคุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้วยเหมือนกันก็จึงไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้มีการคือให้การยกเว้นไปนั่นแหละ
0: แต่ตัวแหวนมันก็มีเลข250อยู
1: ่แต่มันก็จะมี45กับ47มาทำไมไงบางคนเขาก็พูดแบบนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นคือตอนนี้เดโมแครตค่ะเขาก็กำลังคือทางสว.ที่เป็นโต้โผในการออกมาขับเคลื่อนในประเด็นนี้คือเอลิซาเบธวอร์เรนนะคะก็เป็นเดโมแครตแถวหน้านั่นแหละก็ออกมาพูดในลักษณะว่าตั้งคำถามถึงเรื่องของการได้รับของขวัญชิ้นนี้นะคะว่ามันเหมาะมันควรแล้วหรือไม่แล้วนอกจากนี้เนี่ยเดโมแครตเองตอนนี้ก็มีรายงานว่ากำลังจัดทีมเป็นทีมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมตรวจสอบบริษัทต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัมป์เป็นทีมยุทธศาสตร์นะคะซึ่งเดโมแครตก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าถ้าเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ก็น่าจะเดินเรื่องในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการกระทำของทรัมป์ที่มันดูถูกตั้งคำถามแบบนี้เอาไปผ่านสภาให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสภาอาจจะรวมถึงการทำเรื่องเปิดกระบวนการถอดถอนทรัมป์ในที่สุดด้วยหรือไม่ซึ่งเขาก็มีการเตรียมเรื่องกันอยู
0: ่สอบอะไรที่มันเป็นประเด็นทั้งหลายซึ่งมีเยอะมากแล้วคณะกรรมาธิการชุดนี้น่าจะเหนื่อยมาก
1: คงเตรียมไว้หลายชุดอะเพราะว่าหลายคนก็ประเมินจากคะแนนนิยมทรัมป์ตอนนี้อะก็หลายคนก็บอกว่าถ้าไม่พลิกโผจริงๆอะก็อย่างน้อยๆก็ต้องได้คะแนนนำในคือได้เสียงข้างมากไม่สภาใดก็สภาหนึ่งอ่ะคืออย่างน้อยต้องได้อ่ะเพราะว่าคะแนนนิยมทรัมป์ต่ำมากโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันค่าครองชีพเอาไม่ลงอ่ะ
0: คือหมายถึงว่าฝั่งเดโมแครตเนี่ยยังไงก็น่าจะได้ตีตื้นขึ้นมาบ้างจากการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วก็เหลือเวลาอีกกี่เดือนนับนิ้วก่อน
1: ไม่ถึง3เดือนพฤศจิกาม
0: ันงวดลงเรื่อยๆแล้วสงครามก็ยังไม่จบสักที
1: ใช่คือทรัมป์อยากเอาจบแหละดิฉันว่าแต่ว่าคือทรัมป์เองและรัฐบาลก็ยอมรับสภาพแล้วไงคือวันก่อนทรัมป์ก็ออกมาพูดเองนะว่าก็ราคาน้ำมันประมาณนี้แหละ
0: คือ
1: เพอ

0: เผลอลืมเผลอลืมนี่ตอนนี้จะไปแตะ90แล้วนะ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ
1: มันขึ้นลงๆอยู่อย่างเงี้ย
0: ใช่แต่ว่าคือก่อนหน้าที่จะมีสงครามมันแบบ70อยู่ราวๆนั้นไง
1: ก็เดือดร้อนกันทั่วหน้า
0: แล้วช่วงที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหยุดยิงแรกๆอ่ะมันก็ลงไปแบบ70แล้วไง80ตอนนี้มันจะตีดไปจะ90แล้วไง
1: แต่ดูท่าทีอิหร่านเนาะก็ไม่ได้จะยอมว่าอ่ะนะคุณผู้ฟังยังอีกยาวไกลนะคะสำหรับศึกสงครามและผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไงก็น่าจะรอติดตามเลือกตั้งกลางเทอมกันอีก3เดือนข้างหน้ามีอะไรเดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังกันเช่นเคยสำหรับหน้าต่างโลกนะคะก็ชวนติดตามกันได้เช่นเคย www.thaipbspodcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
5: ์ผมชื่อเก่งครับ
6: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
5: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
6: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
7: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: CU Delight 101.5 FM
3: ในโลกปัจจุบันเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีความเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่น

และพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะกรรมการอาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระที่นั่งอัมพรสถานวันที่2มีนาคม2510เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสงค์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz ค่ะวันนี้พบกันตรงกับวันจันทร์ที่24สิงหาคมแล้วนะคะวันเวลาผ่านอย่างรวดเร็วแล้ววันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์แห่งการทำงานหวังว่าจะมีพลังและก็ความสุขอย่างเต็มที่ในการทำงานวันเริ่มต้นสัปดาห์นี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะCU Delight นำเสนอเพลงซึ่งเป็นผลงานของ Hauser เพลงนี้ไปนะคะ Gabriel's Oboe ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการเรียบเรียงของ Robin Smith นะคะแล้วก็ Hauser ค่ะก็ได้เล่นเพลงนี้นะคะกับวง Czech Studio Orchestra ค่ะ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHzพบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมาทางไลน์สถานีจุฬาเรดิโอจุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะเพลงนี้ Catherine Jenkins นำมาร้องได้อย่างไพเราะเพราะพริ้งมากๆเลยทีเดียวนะคะ Morning Has Broken ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ Eleanor Fagen นะคะส่งต่อด้วยจอร์จโกรแบนกับเพลงนี้ Thankful ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่สะท้อนถึงความคิดเกี่ยวกับการค้นหาความหวังการฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เลือกความกตัญญูมากกว่าการหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนะคะเตือนใจให้เรามองข้ามความยากลำบากของตัวเราเองแต่ว่าชื่นชมความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่เราได้รับแล้วก็ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกนะคะส่งต่อด้วย Never Enough ในฉบับของ Catherine Jenkins ค่ะ

คทเธอรีนเจนกินส์นะคะบันทึกเพลง Never Enough ค่ะกับวง Budapest Art Orchestra ปล่อยออกมาในปี2018นะคะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของเบนพาเซกจัสตินพอโดยมีนิโคลัสดอตมาเป็นผู้อำนวยเพลงให้ค่ะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านผู้ฟังติดตามรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาทางช่องทางไหนคะดังเดิมสุดแรกเริ่มสุดก็คือการฟังทางเครื่องรับวิทยุนะคะฟังขณะที่อยู่ที่บ้านหรือว่าฟังขณะที่นั่งอยู่บนรถช่องทางที่2นะคะการฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสซึ่งก็ดาวน์โหลดกันมาฟังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะช่องทางนี้จะทำให้การฟังรายการของท่านเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกทั้งการฟังรายการสดคือขณะออกอากาศสดๆแล้วก็ฟังรายการย้อนหลังนะคะฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสอีกช่องทางหนึ่งซึ่งก็เป็นช่องทางดั้งเดิมนะคะแต่ว่าทางสถานีได้ปรับหน้าเว็บไซต์ใหม่นะคะเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬา www.curadio.jula.ac.th www.curadio.jula.ac.th ค่ะรวมถึงช่องทางพอดแคสต์นะคะเหล่านี้เป็นช่องทางในการติดตามรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาทั้งฟังรายการขณะออกอากาศสดๆแล้วก็ฟังรายการย้อนหลังกันนะคะมาฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่อันเดรียโบชอลลี่ร้องกับเซลีนดิออนเอาไว้นะคะ The Prayer ค่ะปล่อยออกมาในปี1998นะคะงานประพันธ์ของคาร์โรแบร์เซเจอร์ค่ะโดยมีเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นการขอพรจากพระเจ้าให้คุ้มครองประทานปัญญาและพระคุณนะคะในช่วงเวลาที่ยากลำบากให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพลงนี้เป็นการผสมผสานภาษาอังกฤษและก็ภาษาอิตาลีเพื่อแสดงออกถึงความปรารถนาสากลถึงสันติภาพศรัทธาและก็โลกที่ปราศจากความรุนแรงนะคะ The Prayer ค่ะส่งต่อกันด้วยเพลงที่ศิลปินก็คือวินสกิลร้องเอาไว้นะคะ Let There Be Peace on Earth ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่วินสกิลร้องกับเชนนี่กิลนะคะปล่อยออกมาในปี1993งานประพันธ์ของไซมิลเลอร์แล้วก็จิลแจ็กสันท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะอยากจะเชิญท่านผู้ฟังมาชมนิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งงานนี้เริ่มมาตั้งแต่6กรกฎาคมแล้วก็จะดำเนินต่อไปถึง6ตุลาคมนี้ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น1พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นะคะงานที่น่าชื่นชมมากๆก็คืออินโดเรนค่ะเมื่อฝนมาเยือนนะคะฤดูฝนก็คือช่วงเวลาที่บรรยากาศรอบๆตัวเราเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนจังหวะท้องฟ้าที่เคยเจอจ้าแ

เป็นเดียวกันนะคะบางวันฝนก็ปลอบประโลมเราด้วยความเงียบสงบบางวันฝนก็ถักทอความคิดถึงให้แจ่มชัดขึ้นแล้วบางวันฝนก็กลับพาเราดึงลึกลงไปสู่ความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายออกมานะคะเพราะฉะนั้นที่เทศกาลครั้งนี้น่าดูน่าชมมากเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่านิทรรศการนี้ไม่ได้มุ่งแสดงภาพทิวทัศน์ของสายฝนแต่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมผลงานศิลปะสะสมของจุฬาท่ามกลางกลิ่นอายและก็ห้วงอารมณ์ของฤดูฝนที่อาจนำพาระลอกคลื่นความทรงจำอันคุ้นเคยให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านผลงานของศิลปินหลายต่อหลายท่านนะคะทางด้านศิลปินเหล่านี้ก็ท่านก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผลงานออกมามากมายด้วยกันนะคะโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น3ช่วงคือ before the rain within the rain แล้วก็ after the rain นะคะก็เปรียบเสมือนจังหวะของอารมณ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปตามสภาวะของฝนสะท้อนเห็นว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรู้สึกภายในนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียวนะคะน่าดูน่าชมมากๆเลยทีเดียวมาชมกันนะคะ In the Rain ค่ะเมื่อฝนมาเยือนนิทรรศการนี้น่าชมจริงๆดิฉันไปชมมาแล้วประทับใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังให้มาชมด้วยกันนะคะฟังเพลงจากรายการกันต่อค่ะเพลงนี้เป็นเพลงดังที่วันนี้ขอนำฉบับของเรียนลามส์ซึ่งร้องเอาไว้ได้อย่างน่าฟังมากด้วยเสียงอันโดดเด่นของเธอนะคะ Amazing Grace ค่ะงานประพันธ์ของจอห์นนิวตันแล้วก็มีไมค์เคิร์ฟมาเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับวิลเบอร์ซีรามส์นะคะบทเพลงคลาสสิกที่เรียนรามส์นำมาร้องได้อย่างทรงพลังสื่อถึงการเหมือนกับการไถ่บาปส่วนบุคคลการให้อภัยการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งนะคะแสดงถึงความกตัญญูอย่างสุดซึ้งต่อพระเมตตาของพระเจ้าค่ะแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าคนคนหนึ่งจะหลงทางหรือว่าทุกข์ยากเพียงใดการให้อภัยและการมองเห็นทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนก็เป็นไปได้เสมอฮาเลลูยานะคะจากอิลดิโวค่ะซึ่งปล่อยเพลงนี้ออกมาเมื่อปี2008นะคะงานประพันธ์ของเรียนาร์ดโคเฮนค่ะก็เป็นเพลงที่นำมานะคะนำมาดัดแปลงเป็นภาษาสเปนในชื่ออเลลูยาค่ะเป็นการแสดงออกถึงความหวังสันติสุขความกตัญญูอย่างยิ่งใหญ่และกินใจแทนที่จะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ที่แตกหักเหมือนในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเนื้อเพลงฉบับภาษาสเปนก็ไปเน้นเรื่องของการเยียวยาสังคมการยุติสงครามการเอาชนะความหิวโหยและการเลือกความรักเหนือความช่อชนเซลีนดิออนกับThese are the spiritual times, นะคะ

These are the spiritual times ค่ะงานของ Celine Dion นะคะเพลงที่อบอุ่นในช่วงของเทศกาลวันหยุดพูดถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีการสร้างความทรงจำที่ล้ำค่ากับคนพิเศษนะคะการแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างเงียบๆในช่วงของเทศกาลสร้างความทรงจำที่ล้ำลึกแล้วก็คงอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปSee you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้คุณสุนทรโอชาดำเนินรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐจนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะส่งต่อกันด้วยความสุขจากคาร์ลอสมารินนะคะแห่งวงอิลดิโวซึ่งก็เป็นนักร้องที่มีผลงานอย่างมากๆแต่น่าเสียดายว่าล่วงลับไปแล้วนะคะ I don't want to miss a thing ค่ะเขานำเพลงนี้มาร้องได้อย่างน่าฟังนะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของแดนวอร์เรนค่ะส่งต่อด้วย You'll Be In My Heart นะคะในฉบับของเกรนครอสแล้วก็ฟิลคอลลินส์ค่ะเป็นผลงานการประพันธ์ของฟิลคอลลินส์นะคะแล้วก็เป็นเพลงดังของศิลปินผู้นี้ด้วยอีกเพลงหนึ่งในช่วงนี้ก็คือซาร่าแม็กแลคเลนกับเพลงนี้นะคะWhen She Loved Me ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: โนโพแก้ววรางกูร
1: โคลีนคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโคลีนคืออะไรโคลีนเป็นสารอาหารจำเป็นกึ่งวิตามินซึ่งมักจัดอยู่ในกลุ่มของวิตามิน B คอมเพล็กซ์แม้ว่าร่างกายจะสามารถสังเคราะห์โคลีนได้เองในปริมาณเล็กน้อยจากตับแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทางสรีรวิทยาค่ะจึงจำเป็นต้องได้รับจากอาหารเพิ่มเติมค่ะโคลีนมีบทบาทสำคัญต่อหลายระบบในร่างกายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประสาทสมองตับและระบบเมตาบอลิซึมของไขมันค่ะโดยประโยชน์ของโคลีนต่อสุขภาพค่ะ 1. ส่งเสริมการทำงานของสมองและความจำโดยโคลีนเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตสารอะเซทิลโคลีนซึ่งมีบทบาทต่อความจำระยะสั้นสมาธิและการเรียนรู้ค่ะโดยการได้รับโคลีนในปริมาณที่เพียงพอในระยะยาวก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ค่ะ 2.โคลีนสนับสนุนการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ค่ะโดยหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับโคลีนในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากโคลีนมีส่วนช่วยพัฒนาทั้งโครงสร้างและการทำงานของสมองทารกรวมถึงอาจลดความเสี่ยงของภาวะหลอดประสาทไม่ปิดเช่นเดียวกับสารโฟลิกค่ะ 3. ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อค่ะโดยโคลีนมีบทบาทในการถ่ายทอดสัญญาณประสาทระหว่างเซลล์ประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อค่ะส่งผลให้การเคลื่อนไหวของร่างกายและการควบคุมกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 4. โคลีนช่วยในการปกป้องตับและลดความเสี่ยงของภาวะไขมันพอกตับค่ะโดยโคลีนช่วยในการขนส่งไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลออกจากตับลดความเสี่ยงของภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ค่ะและ 5.โคลีนส่งเสริมการเผาผลาญไขมันและการสร้างพลังงานค่ะโดยโคลีนมีส่วนร่วมในกระบวนการเบต้าออกซิเดชันของกรดไขมันซึ่งช่วยให้ร่างกายนำไขมันมาใช้เป็นพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักหรือออกกำลังกายเป็นประจำค่ะและ6โคลีนช่วยสนับสนุนสุขภาพอารมณ์และสมดุลสารเคมีในสมองค่ะโดยโคลีนเกี่ยวข้องกับการควบคุมสมดุลของสารสื่อประสาทค่ะเช่นเซโรโทนินโดปามีนซึ่งอาจช่วยในการลดความเครียดอาการซึมเศร้าและภาวะอารมณ์แปรปรวนได้ในผู้ป่วยบางรายค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโคลีนที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
0: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการร่วมกับคุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
1: สวัสดีค่ะคุณพานิชาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามแล้วฟังรายการไทยยูนิวส์ได้ในทางคลื่นวิทยุค่ะที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคนะคะผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะและช่องทางออนไลน์ที่ Facebook Fan ขออภัยค่ะที่ช่องทาง YouTube Channel นะคะไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาโดยอีกสักครู่นะคะทางรายการก็จะแนบลิงก์ดังกล่าวค่ะไปที่ Facebook Fanpage Thai You News ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันได้ก็สามารถรับฟังย้อนหลังกันได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเช่นเดิมค่ะกับ3ช่วงรายการของเรารอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้ทั้ง4ภูมิภาคเลยค่ะทั้งจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะช่วงที่2วันนี้จะลึกรอยไทยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานบ้านต้นแก้วจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ์ใหม่นะคะใช้ให้คุ้มฟันดีที่มขเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรมประกันสังคมมาตรา33 39ปี2569ค่ะก็รอติดตามรับฟังกันได้ทั้ง3ช่วงรายการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณพัชราคะ
1: ช่วงนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่จะเดินทางในระยะนี้ก็ขอให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างช่วงนี้ก็จะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันในช่วงนี้ด้วยงั้นดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันสักนิดหนึ่งนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนเรื่องของพายุโซนร้อนนารานะคะที่บริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ค่ะไม่เข้าสู่ประเทศไทยนะคะจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะและมีข้อมูลในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกนิดนึงนะคะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนและคุณภาพอากาศ PM 2.5 สำหรับภาคใต้นะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนประกาศยกระดับเตือน

0: ไทยเป็น alert level 2สำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนใต้เนื่องจากตรวจพบกลุ่มจุดความร้อนหนาแน่นในบริเวณเกาะกาลิมันตันและสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับกระแสลมมรสุมพัดจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปทางเหนือซึ่งทิศทางที่พัดพาฝุ่นควันข้ามพรมแดนเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะในหลายพื้นที่ของภาคใต้นะคะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างก็จะปรับตัวสูงขึ้นจนเริ่มเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบว่าค่าฝุ่นรายชั่วโมงเนี่ยช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะจนถึงเมื่อเช้าเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะต่อเนื่องเลยจนแตะระดับนะคะอยู่ที่30ค่ะเช่นเดียวกับหลายๆจังหวัดนะคะมีจังหวัดปัตตานีพัทลุงสตูลภูเก็ตยะลาเป็นต้นค่ะการพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับวันนี้24สิงหาคม2569ทิศทางลมยังคงพัดพากลุ่มควันเข้ามาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ค่าฝุ่นอาจจะมีระดับสูงนะคะและสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นเนื่องจากลมเปลี่ยนทิศทางค่ะทั้งนี้การพยากรณ์อากาศสำหรับฝุ่นควันเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์lake.airthai.in.th ค่ะหรือว่าในเว็บไซต์ของ Air for Thai ก็ได้นะคะในช่วงนี้สำหรับกลุ่มเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจก็ควรสังเกตอาการผิดปกตินะคะอย่างเช่นเกิดอาการไอบ่อยหายใจลำบากแน่นหน้าอกหรือระคายเคืองตาก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกอาการหากว่ามีอาการที่น่ากังวลเพิ่มขึ้นก็ไปพบแพทย์ดีที่สุดนะคะก็เป็นข้อมูลนำมาฝากกันในช่วงแรกนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณพัชราคะ
1: ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าสังเกตเห็นก็จะรู้สึกว่าอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากกว่าปกติก็อาจจะแน่นอนว่าเรื่องผลกระทบจากละอองฝุ่นที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศทำให้การไหลระบายหรือว่าการฟลูของอากาศเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีภาวะเรื่องของเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณพัชราค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปแล้วฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อเลยนะคะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยค่ะช่วงนี้ก็นำทุกท่านมาติดตามนะคะสำหรับงานใหญ่ในพื้นที่ของปัตตานีค่ะกับงานการแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองปัตตานีนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในห้วง29สิงหาคมถึง9กันยายนปีนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมงานกาชาดนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีการจัดงานวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีค่ะในวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านนางภาติมอสดียาโมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็เปิดเผยสำหรับในห้วงของการจัดงานกาชาดนะคะหรือว่างานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองปัตตานีนะคะก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยสถานที่ก็คือบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งในวันที่จัดรวมน้ำใจค่ะก็เชิญชวนทั้งส่วนราชการพ่อค้าประชาชนนะคะภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนะคะเป็นของขวัญของรางวัลนะคะเพื่อสนับสนุนในงานกาชาดในปีนี้กันได้ค่ะซึ่งในส่วนของงานกาชาดหรือว่างานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองปัตตานีนะคะก็จะมีในส่วนของร้านนาวากาชาดด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการประชุมทีมพิธีกรร้านนาวากาชาดด้วยค่ะก็คือได้เชิญชวนในส่วนของดีเจนักจัดรายการวิทยุนักมาร่วมสื่อสารสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัตินะคะซึ่งปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกปีนึงที่จะสร้างสีสันบรรยากาศและการมีส่วนร่วมนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมทำบุญสร้างกุศลกันที่ร้านนาวากาชาดแล้วก็สามารถเดินเที่ยวชมบรรยากาศของการจัดงานนะคะแสดงสินค้าศิลปะวัฒนธรรมทั้งกิจกรรมบนเวทีกลางแล้วก็กิจกรรมในเวทีด้านวัฒนธรรมนะคะรวมทั้งของดีของเด่นจากทั้ง12อำเภอของจังหวัดปัตตานีในงานนี้ด้วยก็ถือว่าร่วมทำบุญสร้างกุศลนะคะกาชาดช่วยเราช่วยกาชาดค่ะคุณพานิชาคะ
0: ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานสำหรับในพื้นที่ปัตตานีนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณพัชราที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนี้ด้วยค่ะจากในพื้นที่มอปัตตานีไปต่อในพื้นที่ภาคกลางกันนะ

0: คะกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมอทรธัญบุรีสืบสานภูมิปัญญากะละแมชาวมอญเรียนรู้วิถีชุมชนสู่การยกระดับอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณพานุมาตรหัตถบุญค่ะ
1: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้มีเรื่องราวของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสืบสานภูมิปัญญากะละแมชาวมอญเรียนรู้วิถีชุมชนสู่การยกระดับอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ค่ะโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญากะละแมชาวมอญสู่การยกระดับอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีประสบการณ์ตรงจากชุมชนตลอดจนร่วมสืบสานวัฒนธรรมการทำขนมกะละแมของชาวไทยเชื้อสายมอญและนำองค์ความรู้ไปต่อยอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเหมาะสมเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิถีมอญบ้านบ่อทองทุ่งนามอญอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านการบรรยายหัวข้อประวัติและขั้นตอนของการทำกะละแมชาวมอญและกิจกรรมปฏิบัติการการทำขนมกะละแมชาวมอญถ่ายทอดองค์ความรู้โดยคุณธัญจิราองค์อาจอุดมรัตน์ประธานศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงวิถีมอญบ้านบ่อทองทุ่งนามอญซึ่งได้นำองค์ความรู้ประสบการณ์และภูมิปัญญาจากชุมชนมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจตั้งแต่ประวัติความเป็นมาความสำคัญทางวัฒนธรรมวัตถุดิบตลอดจนขั้นตอนและกรรมวิธีการทำกะละแมแบบวิถีมอญโดยเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้กิจกรรมยังมุ่งสร้างมุมมองให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อหาแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ชาวมอญและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้โครงการดังกล่าวค่ะสะท้อนบทบาทของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนอันเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถดำรงอยู่และพัฒนาไปพร้อมกับบริบทของสังคมในอนาคตค่ะและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพานุมาตรหัตถบุญรายงานค่ะ
0: ขอบคุณรายงานจากคุณพานุมาตรหัตถบุญด้วยนะคะ
2: ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจนะคะจากคุณธนกรวัสยานนท์รายงานจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะวันนี้ติดตาม2ข่าวด้วยกันนะคะโดยข่าวแรกคณะนักร้องประสานเสียงจุฬานะคะโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมนะคะคว้าเหรียญทองระดับโลก World Shore Games นะคะครั้งที่14ที่สวีเดนค่ะและข่าว CU Next ระบบบริการดิจิตอลของจุฬานะคะคว้า2สาขาจากเวที ASEAN Baker Thailand Award 2026นะคะติดตามทั้ง2ข่าวนี้พร้อมกันค่ะ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่การคว้าเหรียญทองระดับโลก World Quiet Games ครั้งที่14 World Quiet Games World Quiet Games ครั้งที่14ที่ประเทศสวีเดนโดยคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาดาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมได้คว้าเหรียญทองในสาขา Youth Choice of Equal Voice และเหรียญเงินในสาขา Secret Choral Music A Cappella จากการแข่งขัน World Choir Games ครั้งที่14ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคม2569ณเมืองเฮลซิงเบิร์กประเทศสวีเดนชัยชนะในครั้งนี้จึงนับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการขับร้องประสานเสียงของไทยเนื่องจากคณะนักร้องประสานเสียงจุลดาเป็นทีมแรกในระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองจากเวทีนี้มาครองได้สำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความมุ่งมั่นและทักษะด้านดนตรีของเยาวชนไทยที่ทัดเทียมระดับสากลWorld Choir Games เป็นการแข่งขันขับร้องประสานเสียงระดับโอลิมปิกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีโดยหมุนเวียนไปจัดตามประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ละครั้งนั้นก็จะมีวงมาเข้าร่วมแข่งขันนับร้อยวงงานนี้จึงถือเป็นหนึ่งในงานแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการขับร้องประสานเสียงของโลกครับทั้งนี้คณะนักร้องประสานเสียงจุลดาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมได้สานต่อภารกิจในฐานะทูตวัฒนธรรมไทยด้วยการจัดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายหลังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยจากการคว้าชัยชนะบนเวทีระดับโลกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคอนเสิร์ตก็ได้จัดขึ้นภายใต้ชื่อจุลดาควายส์ไลฟ์อินสต็อกโฮล์มเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาที่โบสถ์โซเฟียกรุงสต็อกโฮล์มโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ชมและชุมชนชาวไทยในสวีเดนและก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงสต็อกโฮล์มอีกด้วยครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งความสำเร็จนะครับความสำเร็จนี้เป็นของระบบบริการดิจิทัลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า CUNEX ซึ่งชาวจุฬาจะรู้จักเป็นอย่างดีโดยได้คว้ารางวัลถึง2สาขาจากเวที The Asian Banker Thailand Awards 2026ซึ่ง CUNEX นี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาร่วมกับธนาคารกสิกรไทยเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตและบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับระบบการศึกษางานมอบรางวัลก็ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพรางวัลที่ CUNEX ได้รับ2สาขานั้นประกอบด้วยรางวัลโครงการระบบนิเวศและแพลตฟอร์มดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยและรางวัลโครงการการเงินเพื่อสังคมและชุมชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยทั้ง2รางวัลที่เป็นความสำเร็จของ CUNEX ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของ CUNEX ในการเป็นศูนย์กลางแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงวิถีชีวิตของนิสิตและบุคลากรเข้ากับระบบนิเวศดิจิทัลอีกหนึ่งความโดดเด่นของ CUNEX ก็คือการนำนวัตกรรมทางการเงินมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนชาวจุฬาและธนาคารกสิกรไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรัวทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
2: ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากคุณธนกรวัชยานนท์ด้วยค่ะ
0: ค่ะจากจุฬานะคะไปต่อที่ทางภาคเหนือค่ะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
4: เชียงใหม่เร่งแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมยกระดับเซลล์บอดแคสต์ควบคู่การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างหอกระจายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนรวมถึงแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อวางมาตรการรับมือเชิงรุกเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่ทางลอดและอุโมงค์ด้านการแจ้งเตือนภัยจังหวัดได้นำระบบเซลล์บอดแคสต์มาใช้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วพร้อมบูรณาการกับหอกระจายข่าวเสียงตามสายและการแจ้งเตือนโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงแม้กรณีระบบสื่อสารขัดข้องนอกจากนี้สั่งการให้หน่วยงานทางหลวงและท้องถิ่นจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบระบบสูบน้ำบริเวณทางลอดเมื่อเกิดฝนตกหนักรวมถึงตรวจสอบเสาไฟฟ้าในจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียแก่ประชาชน
5: พ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านที่อยู่ใกล้น้ำใกล้ริมตลิ่งเพราะว่าน้ำมูลเนี้ยที่อยู่บนดอยเนี่ยมันมาเร็วไปเร็ว แต่มาเร็วมานักนะครับมานักหมายความว่าพอมันมาเนี่ยความชันมันสูงไงเพราะนั้นน้ำมันก็จะมาเร็วเราก็มีเครือข่ายที่จะแจ้ง

0: เตือนไว้พ่องนะครับพอสมควรว่าตรงไหนถ้าเกิดว่าระดับน้ำถึงตรงนี้ระดับน้ำฮือสังเกตนะผมว่าตะกอนฮือสังเกตไว้ว่าสีน้ำเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ฝนตกต้นน้ำนักๆเนี่ยเราก็จะรีบแจ้งเตือนที่ผ่านมาก็แจ้งเตือนไปอยู่ที่อำเภอเวียงแหงโดยระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยคือแจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือแต่เขาก็ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่บางคนนี่เขาบอกว่ามันต้องระบบ 2G ขึ้นไปคนเท่าแจ้งเตือนผ่านระบบแมนนวลของเขาก็คือผู้ใหญ่บ้านป้อนหลวงพื้นที่เสี่ยงเขามีอยู่แล้วกับพื้นที่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่หิมน้ำนั่นน่ะที่ผ่านมากว่า50-60หลังคาเรือนที่โดนในแต่ละอำเภอเนี่ยมันก็อยู่ที่ริมน้ำนะครับริมน้ำว่าน้ำมันขึ้นมาปุ๊บมันก็ท่วม
1: โดยจากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มฝนตกหนาแน่นเพิ่มขึ้นประมาณ60-70%ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะเดียวกันประเทศไทยยังอยู่ในภาวะเอลนินโญกำลังอ่อนและคาดว่ามีแนวโน้มจะคงสภาวะเอลนินโญต่อไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนปีหน้าโดยมีแนวโน้มพัฒนาเป็นเอลนินโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลด้วยค่ะ
3: จากทางเหนือนะคะขยับต่อไปที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะวันนี้คุณแสนศักดิ์ขันทองนะคะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะก็มีประเด็นข่าวสารมาฝากเราด้วยนะคะสำหรับมมส.บ่มเพาะนิสิตสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะผ่านโครงการ Smart Skill for MSU Students ติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ Smart Skill for MSU Studentsกิจกรรมพัฒนาทักษะนิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในยุคใหม่ให้แก่นิสิตโดยมีดร. อนงพานุชปณะทางธีรวิทย์ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณห้องประชุมเสือดาวชั้น3กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่8สิงหาคม2569โครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อมทางด้านแนวคิดทักษะการทำงานและความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสอดคล้องกับบริบทของโลกการทำงานและเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน150คนรูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้นมากกว่าการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียวเนื้อหาครอบคลุมทักษะสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจและการทำงานในอนาคตตั้งแต่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การคิดและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการสื่อสารไปจนถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมนอกจากนี้นิสิตยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจได้แก่การวางแผนด้านการตลาดการบริหารทางการเงินและเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจให้สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างเป็นระบบการออกแบบกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการวางแผนไปจนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆพร้อมส่งเสริมให้นิสิตเกิดแนวคิดเชิงบวกมีความมั่นใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกธุรกิจจริงหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของโครงการในปีนี้คือการสนับสนุนทุนพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมีความพร้อมและมีความตั้งใจสามารถนำความรู้จากการอบรมรวมถึงแนวคิดและแผนธุรกิจที่ได้พัฒนาขึ้นไปทดลองดำเนินการจริงตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงการศึกษาทุนดังกล่าวเป็นเงินทุนสนับสนุนในรูปแบบให้เปล่าโดยนิสิตที่ได้รับทุนไม่ต้องชดใช้เงินคืนซึ่งนับเป็นการสนับสนุนที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุนในระยะเริ่มต้นและเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งการวางแผนการตัดสินใจและการบริหารต้นทุนตลอดจนการนำแนวคิดที่ผ่านการพัฒนามาทดลองในสถานการณ์จริงการสนับสนุนจึงไม่ได้มุ่งเพียงการสร้างธุรกิจใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้นิสิตได้ฝึกทักษะ

0: การรับผิดชอบต่อแผนงานของตนเองและเรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดแนวคิดไปจนถึงการนำแผนไปสู่การปฏิบัติซึ่งประสบการณ์เหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งในเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการและการทำงานในองค์กรในอนาคตโครงการ Smart Skill for Ambitious Student จึงสะท้อนแนวทางของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานควบคู่ไปกับความรู้ในห้องเรียนการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกคิดฝึกวางแผนและทดลองลงมือทำยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและรับมือกับความท้าทายในอนาคตสำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการการอบรมครั้งนี้จึงถือเป็นมากกว่าการเรียนรู้เรื่องการประกอบธุรกิจเพราะทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการบริหารจัดการและการวางแผนล้วนเป็นทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเส้นทางอาชีพขณะเดียวกันความรู้ด้านการตลาดการเงินและการเขียนแผนธุรกิจยังช่วยให้นิสิตเข้าใจองค์ประกอบของการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบมากขึ้นการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองกิจการนิสิตในการสร้างโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆผมแสนศักดิ์คันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะจากคุณทางด้านคุณแสนศักดิ์ขันทองรายงานจากสถานีวิทยุมมส.ค่ะ
2: ค่ะปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่กันนะคะวันนี้รายงานเกี่ยวกับทีมแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้องสำเร็จรายแรกในเอเชียติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
3: ทีมแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้องสำเร็จรายแรกในเอเชียพลิกโฉมการรักษาเพิ่มโอกาสรอดให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องอาจเป็นภัยเงียบที่ผู้ป่วยแทบไม่รู้ตัวเพราะในระยะแรกมักไม่มีอาการเตือนแต่หากหลอดเลือดเกิดปริหรือแตกขึ้นมาเมื่อใดอาจทำให้เสียเลือดอย่างรวดเร็วและมีโอกาสเสียชีวิตสูงล่าสุดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศความสำเร็จด้วยการโชว์ศักยภาพใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องสำเร็จเป็นรายแรกของทวีปเอเชียพร้อมเดินหน้าต่อยอดการใช้เทคโนโลยีเดียวกันรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดตีบตันสำเร็จเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุพงศ์วรธรรมานนท์ศัลยแพทย์หลอดเลือดสาขาวิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตัวแทนทีมแพทย์เปิดเผยว่าโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่อยู่ภายในร่างกายเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงรวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่เพราะเมื่อหลอดเลือดเกิดการปริหรือแตกผู้ป่วยจะสูญเสียเลือดจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมาหากจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเปิดแพทย์ต้องเปิดแผลบริเวณหน้าท้องเป็นแนวยาวตั้งแต่ลิ้นปี่ลงมาจนถึงบริเวณหัวหนาวทำให้ผู้ป่วยเสียเลือดมากเจ็บแผลและใช้ระยะเวลาพักฟื้นนานโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างซึ่งการผ่าตัดลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูงแต่เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกำลังเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการรักษาประกอบกับความมุ่งมั่นของทีมแพทย์ที่ต้องฝึกฝนทักษะขั้นสูงด้วยการบังคับระบบแขนกลที่แพทย์สามารถควบคุมได้อย่างละเอียดรวมกับภาพจากกล้องที่มีความคมชัดและสามารถขยายให้เห็นบริเวณการผ่าตัดอย่างชัดเจนทำให้ทีมแพทย์สามารถทำงานในพื้นที่แคบและเข้าถึงตำแหน่งหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำจากเดิมที่ต้องเปิดแผลขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นการผ่าตัดผ่านรูขนาดเล็กผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลงบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยลงลดความเจ็บปวดและมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงความสำเร็จของทีมแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่โรคหลอดเลือดโป่งพองเท่านั้นแต่ยังเป็นการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดตีบตันจนประสบความสำเร็จเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการรักษาในครั้งนี้

0: ช่องท้องด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรายแรกของเอเชียเป็นผู้ป่วยอายุ65ปีมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานและไขมันรวมถึงมีประวัติสูบบุหรี่ในปี2568จากการติดตามอาการพบว่าผู้ป่วยมีภาวะเส้นเลือดปกพองมากขึ้นทีมแพทย์จึงทำการผ่าตัดหลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน3วันปัจจุบันสามารถกลับมาทำงานและใช้ชีวิตได้เป็นปกติทั้งนี้นับเป็นความโชคดีของผู้ป่วยที่มีมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สนับสนุนทุนในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของแพทย์จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากระเบิดเวลาที่ผู้ป่วยไม่อาจรู้ตัววันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์กำลังเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการรักษาที่แม่นยำมากขึ้นบาดเจ็บน้อยลงและกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วขึ้นกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานจากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ด้วยค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงที่2กับจาริกรอยไทยกันเลยค่ะ
2: จาริกรอยไทย
1: คุณพัชราคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ในช่วงของจารึกรอยไทยนะคะวันนี้เป็นตำนานบ้านต้นแก้วค่ะเป็นผลงานนักศึกษาจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ

0: บทเพลงดอกแก้วขับร้องโดยสุเทพวงศ์กำแหงเป็นบทเพลงที่ใช้การเปรียบหญิงคนรักกับดอกแก้วที่มีความงดงามและมีกลิ่นหอมเย้ายวนใจดอกแก้วเป็นภาษาเหนือมีชื่อภาษาไทยกลางว่าดอกพิกุลพิกุลเป็นไม้ยืนต้นใบเดียวเรียงเวียนสลับรูปรีหรือรูปไข่กว้างประมาณ 2-6 เซนติเมตรยาว 7-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมเป็นติ่งขอบใบเป็นคลื่นดอกเดียวอยู่รวมกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบมีกลีบเลี้ยง8กลีบเรียงซ้อนกัน2ชั้นกลีบดอกประมาณ24กลีบเรียงซ้อนกันคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเล็กน้อยดอกสีขาวเมื่อใกล้โรยสีเหลืองอมน้ำตาลดอกบานวันเดียวแล้วร่วงมีกลิ่นหอมออกดอกตลอดทั้งปีผลสีเหลืองรสหวานอมฝาดนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและให้ร่มเงาและดอกพิกุลยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรีอีกด้วยแต่นอกจากจะเป็นชื่อพันธุ์ไม้แล้วต้นพิกุลหรือต้นแก้วยังปรากฏเป็นชื่อหมู่บ้านดังบ้านต้นแก้วหมู่1ตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านต้นแก้วอยู่ไม่ห่างจากศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายเท่าไรนักเดินทางจากตัวเมืองใช้เวลาประมาณ40นาทีโดยเลยจากตลาดหางดงจะพบกับ3แยกบ้านถวายแล้วมุ่งตรงไปทางบ้านถวายจะพบกับป้ายบอกทางแล้ววิ่งทะลุจากบ้านถวายไปเพียงเล็กน้อยก็จะพบบ้านต้นแก้วมีจุดสังเกตคือหลังป้ายจะพบวัดต้นแก้วและต้นพิกุลอยู่บริเวณหน้าวัดเมื่อเข้ามายังบริเวณวัดต้นแก้วเราจะพบเจดีย์พระธาตุเก่าบริเวณหน้าวิหารและเรายังได้พบกับคุณตาบุญทาสมติบวัย70ปีประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นแก้วที่ได้เล่าถึงที่มาของบ้านต้นแก้วให้เราฟังว่า
1: สมัยพระธาตุยังเป็นละอ่อนอยู่ต้นแก้วเนี่ยมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่อยู่กลางบ้านเป็นมีต้นแก้วดอกพิกุลคำว่าดอกพิกุลจะบ้านประวัติดอกแก้วนะครับคือว่าดอกแก้วนะแต่ภาษากลางว่าพิกุลคำว่าจะเป็นต้นแก้วนะกะสันนิษฐานว่าเมื่อคงจะหลายร้อยปีคือต้นแก้วจะเป็นอาจจะมีหมู่บ้านบ้านหนึ่งเข้ามาอยู่โดยที่บอกว่ามาจากสาเหตุอันยังไม่ก่อนมาจากที่ไหนนะครับยังคือถึงว่าในคงคราวนั้นคงจะมีบักกี่คนนะจะมีหมู่บ้านพอดูหลักฐานแล้วมันจะมีหลายแต่ว่าเมื่อมาอยู่แล้วมันจะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นคู่ต้นแก้วนะ มันจะบ่งบอกถึงว่าเป็นต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นต้นไม้มงคลตัวยะเห็นบ้านตัวพิกุลคงจะเอานั่นมาเป็นชื่อของบ้านต้นแก้วถามว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งยังหลงเหลืออยู่ต้นแม่กระเจ้าเห็นนะต้นสูงสูงนั่นน่ะฮะต้นสูงสูงนั่นมีคงจะมาคู่กันวันนี้ก็อายุของต้น

0: ดอกแก้วคงจะมาก่อนมาอยู่ก่อนเพราะอายุของเมาต้นไม้นั้นมันจะเก่าแก่ที่หมดอายุของเพิ่นน่ะเอ้ยตาที่ตะกินเก่งเพราะนั้นพ่อตาก็ยังเห็นอยู่ในช่วงนั้นยังเห็นต้นไม้ใหญ่นะก็เป็นโพงเข้ามาคงจะเป็นสาเหตุที่ต้นไม้มีทําให้มันตายหลังจากต้นแก้วนั้นไปคือเด็กรุ่นหลังจะบอกว่าที่ไปที่มาต้นแก้วก็เลยปลูกต้นที่2ขึ้นมาก็มาทําเอามาปลูกต้นแก้วถ้ามาทําเป็นต้นที่2ก็คงจะเป็นพืชเป็นชื่อต้นแก้วที่เด็กรุ่นหลังได้รู้ว่าต้นแก้วจะเอาตัวนั้นมาเข้ามาแทนตัวนี้สืบไปทําสัก4 5 7คนไม่ต้องเนี่ยทําไมต้นเนี่ยผิดอันนี้ได้ครับมันก็ไปเป็นทอดนึงครับ
1: และเมื่อถามถึงที่มาของวัดต้นแก้วคุณตาบุญทาตอบกับเราว่า
0: วัดต้นแก้วนี่คงจะสมัยก่อนกันอย่างที่ว่ามันจะมาพร้อมเดียวกับชื่อวัดต้นแก้วได้คนเข้ามาคงจะมากี่หลังคาแต่ที่สังเกตว่ามันจะมีสถานที่ยังหลงเหลือจะเป็นธาตุนะฮะที่เฮาเหลือเฮานี่เห็นจากธาตุแล้วก็คือเฮาช่วงนั้นปี2521คือเฮาต้นแก้วนี้เดิมขอคุยกันเดินไปคือต้นแก้วเนี่ยเป็นบ้านที่น้อยนะครับคงช่วงที่แปลงทําความวัดคงประมาณสัก 4-50 หลังคือก่อนนั้นต้นแก้วยังมี3กลุ่มตรงหัวมันจะไปเข้าถวายตรงท้ายนี่จะไปเข้าวัดปัดการวัดเดชลำลงนะขึ้นกลางอยู่ว่าไปเข้าวัดหนองคงครับกำลังนั้นมาหลังจากชมพันทายไม่แต่งเกิดขึ้นมาละหันหนูจางมาได้บริละคือมันเมื่อก่อนมันสะดวกระบายแห้งแล้งดีไปไหนง่ายเดี๋ยวนี้มาได้ก็ถนนมันก็ต้องผ่านคันนาที่ไกลส่งเข้าไปยากลำบากเลยเห็นว่าเฮามีวัดล้างอยู่หันหน่อยเนาะเอาคนมาบูรณากันบ่ก็คงชาวบ้านก็เห็นควรว่าถ้า3บ้านมารวมกลุ่มกันทําเข้าที่เดียวกันโอเคเนี่ยก็เลยเป็นที่มากับเกิดวัดวันเกิดใหม่ขึ้นเมื่อปี2521ก็ช่วยกันแพร่ทางอย่างเช่นตะหาเอาคนทางนอกเข้าไปเป็นสถานการณ์ก็มาช่วยแรงดึงมาทําเป็นวัดขึ้นมาแต่ว่าเกี่ยวของที่ทรงเลยแล้วเป็นพระธาตุเฮาก็อนุรักษ์ไว้นะฮะมาได้ฟรีมาเลยว่าของนั้นอันนี้เป็นที่ไปที่มาที่เกิดขึ้นวัดขึ้นมาเนี่ยนี่
1: นอกจากนี้คุณตาบุญทายังพาเราไปชมสถานที่ที่เคยเป็นที่อยู่ของต้นพิกุลใหญ่ประจำหมู่บ้านที่ในปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนกวดวิชาและในบริเวณใกล้เคียงนั้นมีต้นไม้ขนาดใหญ่สูงมีกิ่งก้านแผ่ขยายและบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่มีสาเล็กๆตั้งอยู่คุณตาบุญทาบอกกับเราว่านี่คือต้นขจาวต้นไม้เก่าแก่ที่คนในหมู่บ้านนับถือและตั้งสารบูชาบริเวณใต้ต้นขจาว
0: อายุทั้งประเดี๋ยวถึงตลอดเดือนฮะโดยชาวบ้านก็เลยนับถือนะเป็นต้นไม้ต้นที่ประจำบ้านต้นแก้วมีการทำสารพระภูมิอยู่นะฮะเอาไปอนุรักษ์อยู่แต่เพิ่งไปมาแตะท้องก็เลยก็เป็นไม้เก่าไม่เดิม
1: กำนันทองคำคันทศรกำนันตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วัย57ปีได้กล่าวถึงความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านปัจจุบันว่า
2: เกษตรกรรมอยู่ทำนาทำสวนอยู่ประมาณ60% ทำนาก็มีทั้งลำไยทั้งข้าวนะปริมาณไร่ก็ข้าวเยอะกว่าสวนลำไยหน่อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทำหัตถกรรมและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นลูกจ้างนิดหน่อยแล้วก็เป็นข้าราชการ
1: กำนันทองคำยังกล่าวถึงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแก้วว่าเป็นไปด้วยดีด้วยความภาคภูมิใจว่า
2: ปัญหาน้อยมากทั้งตำบลนี้บางหมู่บ้านนี้ปัญหาน้อยมากทางอำเภอให้คะแนนนะเขามีการประเมินให้คะแนนบ้านน้อยมากปัญหาอื่นๆเนี่ยเพราะหมู่บ้านนี้ทุกอย่างมันจะมีครบหมดเลยอดีตโรงเรียนไม่มีก็มีแต่ณปัจจุบันเป็นโรงเรียนตัวแทนตำบลด้วยและใหญ่และไม่กี่ปีนี้ก็สังกัดองค์การขนส่งจังหวัดจากนักเรียน200กว่าคนตอนนี้600กว่าน
1: อกจากนี้กำนันทองคำยังได้พูดถึงกิจกรรมประเพณีที่คนทั้งหมู่บ้านร่วมมือกันจัดเป็นประจำทุกปีว่า
2: ก็มีภาพป่าถ้าประเพณีบ้านเราก็มีสลากนะครับนี่ก็มีเปิ้ลหลวงมันไม่มีทุกปีอ่ะเปิ้ลหลวงเนาะ3ปีมีครั้งนึงสลากก็เหมือนกันมี3ปีจะสลับกันแต่ประเพณีทานทุกก็ต้องมีทุกปีอยู่แล้วเดือน12เปงอะไรเนี่ยก็มีทุกปีอยู่แล้วเราก็มีประเพณีล้านนาอยู่ศาลพ่อบ้านอยู่ที่เหนือบ้านต้นแก้วอยู่เหนือที่โรงเรียนทุกปีเราจะมีการเลี้ยงอะไรเลี้ยงผีเลี้ยงพ่อบ้านเลี้ยงพ่อบ้านนั่นแหละทุกปีจะมีกันวันเดือนสิบเนี่ยออกสามค่ำจะมีการเลี้ยงรวมเลยชาวบ้านจะรู้เลยไก่คนละตัวละตัวปัจจุบัน

0: ็มีหลังคาละหนึ่งตัวก็ไปทำที่โน่นทุกปีไม่มีขาด
1: ทางด้านคุณตาบุญทาก็ได้กล่าวถึงประเพณีเลี้ยงพ่อบ้านว่าเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานและเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมาก
2: การเลี้ยงพ่อบ้านก็เป็นคู่ของวัดมาครับคือพ่อบ้านก็อยู่ติดกับหน้าวัดนะครับคือลักษณะที่ว่าของพ่อบ้านก็คือศาลที่ชาวบ้านของวัดศาลคำว่าศาลพ่อบ้านก็คือเขานับถือผู้ว่าจะทวดไว้ก่อนเพิ่นมีไว้มันมาเดิมไว้เอามาสืบทอดของเพิ่นมาเพิ่นบ้านจะมีศาลนี่คือทุกบ้านจะมีศาลคือว่าศาลนี่ต้องเป็นที่ยืนเหนือชาวบ้านแบบคุ้มของชาวบ้านคือปลอดภัยเจ็บเป็นเด่นอุ่นไปไหนมาไหนถ้าบอกก็สั่งเจ้าบ้านจะปลอดภัยลักษณะนี้นะฮะเอาอย่าไปไหนเขาบอกว่าสั่งเจ้าบ้านจะมีการงานก็ไปบอกเจ้าบ้านจะมีการงานเนอขออย่าให้มีเหตุมีการนี้รุนแรงให้มันปลอดภัยเหมือนคนไปเอามาเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับก็เลยเอาสั่งเจ้าบ้านเป็นที่ของเจ้าบ้าน
1: และเมื่อถามถึงการเพิ่มจำนวนต้นพิกุลในหมู่บ้านกำนันทองคำบอกกับเราว่าในปัจจุบันมีการปลูกเพิ่มเติมแล้วแต่ขนาดยังไม่ใหญ่เท่าต้นดั้งเดิม
0: ก็ปลูกอยู่ก็มันมีต้นอยู่ในโรงเรียนก็มีตอนนี้มันต้นมันเล็กแต่เมื่ออดีตนั้นต้นมันใหญ่มากเลยทั้งตำบลอยู่ไหนก็มองเห็นต้นแก้ว
1: ต้นพิกุลเป็นต้นไม้ที่มีคุณประโยชน์หลายประการเช่นส่วนลำต้นใช้ในการก่อสร้างทำโครงเรือเดินทะเลเครื่องมือทางการเกษตรผลสุกใช้รับประทานได้และยังมีประโยชน์ทางยาเช่นเปลือกต้นต้มและอมกล้วยคอแก้เหงือกอักเสบเนื้อไม้ที่ราลงมามีสีน้ำตาลเข้มประขาวมีกลิ่นหอมเรียกว่าขอนดอกใช้บำรุงตับปอดหัวใจและบำรุงครรภ์ดอกมีกลิ่นหอมจัดอยู่ในพิกัดเกสรทั้ง5เข้ายาหอมบำรุงหัวใจแก้เจ็บคอน้ำมันหอมระเหยจากดอกใช้ทาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและเมล็ดตำให้ละเอียดทำเป็นยาเม็ดสำหรับสวนเวลาท้องผูกจึงไม่น่าแปลกใจที่คนในหมู่บ้านต้นแก้วจะให้ความสำคัญกับต้นพิกุลหรือต้นแก้วและร่วมมือกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่หมู่บ้านต่อไป
3: ค่ะขอบคุณรายงานจากผลงานนักศึกษานะคะจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณปัชราคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะในช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะ
4: สนทนาสถาบัน
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะวันนี้ประเด็นสนทนาสถาบันค่ะเป็นเรื่องของสิทธิใหม่ใช้ให้คุ้มฟันที่ดีที่มอขอเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรมประกันสังคมมาตรา33และ39ปี2569ค่ะคุณพัชราคะ
5: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงปุญญาพรธัญคุปผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนากิจการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
3: ค่ะท่านอาจารย์อยู่ในระบบกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค
5: ่
6: ะ
5: สวัสดีค
3: ่
5: ะ
3: ท่านอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
6: ได้ยินค่ะ
3: ค่ะเริ่มแรกเรียนสอบถามอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงที่มาของการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาประกันสังคมมาตรา33และ39ในปี2569นี้ค่ะและเหตุใดที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเข้าร่วมสถานพยาบาลในสิทธิดังกล่าวค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
6: ค่ะก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมที่จะให้บริการมาตั้งแต่ในส่วนของนโยบายก่อนหน้านี้แล้วนะคะและเนื่องจากว่าสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยในปี2569ก็ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์ทางด้านทันตกรรมให้ครอบคลุมล้านรักษาพยาบาลให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลทันตกรรมเองเนี่ยเราก็เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเองอะค่ะที่จะได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ตรงนี้ค่ะก็เลยได้เข้าร่วมกับทางนโยบายของสำนักงานประกันสังคมค่ะค่ะ
5: ค่ะอาจารย์คะและในส่วนนี้จะครอบคลุมด้านสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
6: ก็ในสิทธิประโยชน์นะคะก็จริงๆแล้วเขาจะแบ่งออกเป็นในส่วนของสถานบริการที่เป็นเอกชนแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลคราวนี้

0: พยาบาลทันตกรรมของเราเองเนี่ยก็จะนับเป็นหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นก็คือก็จะขยายในส่วนที่กว้างมากขึ้นนะคะก็จะเป็นหลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของผ่าฟันคุดซึ่งจะมีวงเงินที่จะเบิกได้สูงสุดก็คือ 2,500 บาทในส่วนที่เป็นฟันเทียมก็คือจะเป็นฟันปลอมก็คือจะอยู่ในวงเงินสูงสุดประมาณ 6,000 บาทนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการรับการรักษาทางทันตกรรมโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันก็จะอยู่ในถ้าเป็นสถานบริการของรัฐก็คือจะไม่จำกัดค่ารักษาพยาบาลค่ะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนที่เป็นเรื่องของรากฟันเทียมในกรณีที่ผู้ป่วยถอนฟันทั้งปากค่ะก็จะครอบคลุมในสิทธิประโยชน์อันนี้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ในก่อนที่จะเป็นปี2569จะไม่ได้ครอบคลุมในส่วนนี้นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการตรวจรอยโรคในช่องปากการรักษาโรคปริทันที่เป็นการเกลารากฟันที่จะเพิ่มเติมมาจากสิทธิประโยชน์ในก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ค่ะนะคะนอกจากในตัวของฟันปลอมแล้วค่ะอาจารย์คะยังมีสิทธิด้านใดเพิ่มเติมอีกบ้างคะ
0: ขอขยายความอีกนิดนึงนะคะคือนอกจากทำฟันปลอมใหม่แล้วอะค่ะก็ยังครอบคลุมไปถึงในกรณีที่เป็นการซ่อมฟันปลอมเก่าที่มีอยู่เดิมด้วยอะค่ะก็คือถ้าท่านใดที่มีฟันปลอมหรือฟันเทียมเดิมก็คือสามารถซ่อมได้โดยที่มีสิทธิประโยชน์อยู่ที่ค่ารักษา900บาทต่อครั้งแล้วก็ซ่อมได้2ครั้งต่อปีค่ะค่ะ
1: ค่ะคุณวัชราคะ
2: ค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วก็39อันนี้จะต้องมีขั้นตอนในการส่งเงินสมทบแล้วก็จะได้รับบริการเป็นอย่างไรบ้างคะจันคะ
0: ค่ะผู้ประกันตนในมาตรา33และ39อะค่ะก็คือจะสามารถใช้สิทธิ์บริการทันตกรรมตัวนี้ได้ก็คือจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ชำระมาติดต่อกันต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนนะคะแล้วก็ในช่วง15เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ในการเข้ารับการบริการเนี่ยก็ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวค่ะถ้าเกิดเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33ก็คือหลังจากที่ออกจากงานแล้วเนี่ยก็ยังสามารถมารับบริการตามสิทธิประโยชน์ได้หลังจากออกจากงานในช่วง6เดือนแรกค่ะ
1: ค่ะนะคะและสำหรับผู้ฟังค่ะที่ต้องการเข้ารับบริการจะมีขั้นตอนการลงทะเบียนหรือว่านัดหมายล่วงหน้ายังไงบ้างคะแล้วก็ติดตามได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
0: ค่ะก็เบื้องต้นถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางโรงพยาบาลทันตกรรมก็จะมีเพจ Facebook โรงพยาบาลทันตกรรมค่ะหรือสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้ที่0432037704รวมถึงเป็น LINE @นะคะก็คือเป็น sdc.kku ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็สามารถที่จะลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ผ่านทาง QR code ตามช่องทางที่ให้ที่ได้ติดต่อเบื้องต้นล่วงหน้าก่อนเข้ามารับการรักษาได้เลยค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ด้านของการรักษาเกี่ยวกับทันตกรรมเนี่ยปัจจุบันอาจารย์เจอในปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะอย่างเช่นรากฟันเทียมหรือว่าปัจจุบันเนี่ยจะเจอพบเจอปัญหาอะไรมากเป็นพิเศษแล้วอาจารย์เนี่ยจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: จริงๆในส่วนของโรคในช่องปากอะค่ะหลักๆก็คือจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแล้วก็การทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคฟันผุหรือโรคเหงือกอะค่ะก็คือเราสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำว่าหลักๆก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดเบื้องต้นก็คือแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันวันอย่างน้อยวันละ2ครั้งหรือทุกครั้งหลังอาหารแล้วก็แนะนำให้มารับบริการการตรวจประจำปีอย่างน้อยปีละ2ครั้งถ้าสมมติว่ามีปัญหาที่เราพบตั้งแต่เบื้องต้นก็จะสามารถรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โรคลุกลามมากไปกว่านี้ค่ะค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ได้รับความสนใจหรือว่ามาติดต่อรับบริการมากน้อยแค่ไหนคะจันคะ
0: ก็เบื้องต้นก็มีผู้ประกันตนเข้ามารับการรักษาพยาบาลมากขึ้นนะคะก็เนื่องจากว่ามีการประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสิทธิประโยชน์ตัวนี้ค่ะก็คือนอกจากผู้ประกันตนถือแค่บัตรประชาชนมาใบเดียวแล้วค่ะในส่วนของการให้บริการที่เป็นคลินิกทันตกรรมพิเศษทั้งในและนอกเวลาราชการนะคะก็ อาจจะมีส่วนต่างจากค่ารักษาพยาบาลก็ผู้ประกันตนก็ชำระเฉพาะส่วนต่างที่เกินจากสิทธิประโยชน์ถ้าเกิดค่ารักษาพยาบาลอยู่ในครอบคลุมในส่วนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมเลยก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกมากอะค่ะแล้วก็ในประชาชนแล้วก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยก็ถือว่ามีกลุ่มที่เป็นผู้ประกันตนอยู่ค่อนข้างมากค่ะก็มารับบริการในจำนวนที่มากขึ้นเนื่องจากว่ามีการขยายสิทธิประโยชน์มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะจากสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการรักษานะคะการดูแลด้านทันตกรรมกันอยู่แล้วแต่อาจจะเจอปัญหาส่วนบุคคลค่ะอันนี้ก็เห็นหลายๆท่านนะคะดิฉันก็เคยเป็นเหมือนกันในอดีตนะคะรู้สึกว่ากลัวหมอฟันจังเลยค่ะมันรู้สึกแบบเหมือนวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากให้อาจารย์แนะนำนะคะว่าให้เปิดใจค่ะสำหรับเรื่องของทันตกรรมเพราะว่าปัญหาสำหรับบางคนเนี่ยปล่อยจนแบบลามไปกันใหญ่นะคะมันก็จะแย่กว่าเดิมด้วยอยากให้อาจารย์แนะนำสำหรับคนที่กลัวหมอฟันหน่อยค่ะ
0: ค่ะเบื้องต้นนะคะในส่วนของการเข้ามารับบริการทางทันตกรรมอะค่ะก็อาจจะมีบรรยากาศหรือเครื่องมือที่มีเสียงทำให้น่ากังวลค่ะก็ในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าในรูปแบบของคลินิกเองเนี่ยเราก็ทำให้บรรยากาศเป็นกันเองมากขึ้นอย่างในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรมโดยเฉพาะคลินิกผู้ป่วยนอกอะค่ะเราก็มีการปรับบรรยากาศให้ดูเป็นกันเองมากขึ้นลักษณะเหมือนเป็นแบบเป็นคาเฟ่เปิดเพลงเบาๆปรับ
1: ค่ะ
0: ไฟให้ดูบรรยากาศดูเป็นกันเองแล้วก็บุคลากรทุกท่านก็มีความเต็มใจที่จะให้การบริการอย่างเต็มที่อะค่ะก็จะทำให้ผู้ที่เข้ามารับบริการเนี่ยรู้สึกสบายใจมากขึ้นตลอดจนการให้คำแนะนำเบื้องต้นต่างๆก่อนที่จะเข้ามารับบริการเพื่อที่จะคลายกังวลหรือเบื้องต้นอาจจะมาตรวจก่อนแล้วก็อาจจะค่อยนัดหมายเพื่อที่จะได้เผื่อเวลาในการเตรียมตัวได้มากขึ้นนะคะก็จะได้ลดความกังวลแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการสร้างบรรยากาศนี้ก็ได้ผลจริงๆนะคะอาจารย์เหมือนคุณหมอที่ดูแลเรื่องของการจัดฟันของตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นนักศึกษาที่จบมาจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะคะคณะทันตกรรมค่ะแล้วก็นะคะอาจารย์ก็จะน่ารักนะคุณหมอน่ารักจะมีการพูดคุยสร้างบรรยากาศที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายคลายกังวลต่างๆนะคะก็ลดความกลัวหมอฟันไปได้เยอะเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณวัชรามีคําถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: อยากจะสอบถามเรื่องของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาค่ะว่าจะมีส่วนได้ใช้เป็นการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างด้วยไหมคะอาจารย์
0: ค่ะก็ในส่วนของคณะทันตแพทย์นะคะก็นอกเหนือจากการให้บริการที่เป็นคลินิกทันตกรรมพิเศษของโรงพยาบาลทันตกรรมแล้วอะค่ะเรายังมีส่วนที่เป็นคลินิกการเรียนการสอนที่ให้บริการโดยนักศึกษาทันตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาตรีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทันตแพทย์ที่มาฝึกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือผู้ประกันตนที่ประสงค์ที่จะมารับบริการที่โรงพยาบาลทันตกรรมเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเข้ารับการรักษากับทันตแพทย์เฉพาะทางอาจารย์หรือจะเข้ารับการรักษากับนักศึกษาทันตแพทย์โดยที่ช่องทางที่เป็นการให้บริการโดยนักศึกษาทันตแพทย์เนี่ยค่ะก็จะอาจจะได้คิวเร็วกว่านะคะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอาจจะมีต่ำกว่าของคลินิกทันตกรรมพิเศษเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาในช่องทางนี้ก็จะไม่ได้ชำระส่วนต่างของการรักษาพยาบาลเลยแล้วก็ได้คิวการรักษาที่ดีกว่าแล้วก็อยากจะให้ผู้ประกันตนที่เข้ามารับการรักษาสบายใจได้ว่าแม้จะเป็นการให้ปฏิบัติงานโดยนักศึกษาทันตแพทย์ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะผลตอบรับจากผู้เข้ารับบริการโดยนักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: โดยส่วนใหญ่นะคะก็คือทางโรงพยาบาลทันตกรรมแล้วก็คณะทันตแพทยศาสตร์เองเนี่ยเราก็เปิดให้บริการในส่วนที่เป็นให้บริการโดยนักศึกษามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็ให้ครอบคลุมในทุกสิทธิการรักษาไม่ว่าจะเป็นสิทธิข้าราชการหรือสิทธิบัตรทองอะค่ะก็จะเป็นช่องทางที่ผู้ที่เข้ามารับบริการเนี่ยสามารถที่จะมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ประสงค์ที่จะเป็นอาจารย์ให้กับนักศึกษาค่ะแล้วก็จะเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันแล้วก็รวมถึงจะทำให้นักศึกษาทันตแพทย์เองอะค่ะได้มีการฝึกปฏิบัติแล้วก็มีความชำนาญมากขึ้นค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะ ค่ะ
1: นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแล้วเราก็เหมือนกับเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ให้กับน้องๆนักศึกษานะคะที่จะมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไปด้วยนะคะอาจารย์ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรค่ะทราบมาจากทีมงานนะคะว่ามีการเปิดรับผู้ช่วยทันตแพทย์ด้วยค่ะในส่วนนี้มีข้อมูลอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: ค่ะทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็นอกเหนือจากหลักสูตรที่เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ในระดับต่างๆแล้วเนี่ยเราเปิดหลักสูตรนักเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์นะคะก็คือจะมีหลักสูตรที่เรียนเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีแล้วก็มีระยะเวลา2ปีในส่วนที่เป็นหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์1ปีเนี่ยก็คือจะรับผู้ที่จบการศึกษาระดับม .6 นะคะแล้วก็มารับการฝึกฝนข้อดีของตัวของหลักสูตรนี้ก็คือผู้ที่ได้มาเรียนก็จะสามารถที่จะนำไปปฏิบัติงานแล้วก็นำไปใช้งานสามารถที่จะไปจบแล้วไปทำงานได้เลยแล้วก็เป็นถือว่าได้เป็นสาขาที่ค่อนข้างขาดแคลนนะคะก็คือจบแล้วน่าจะมีงานทำแน่นอนในส่วนที่เป็นหลักสูตร2ปีเนี่ยก็คือจะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์มาก่อนหน้านี้แล้วต้องการที่จะเพิ่มความเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็รวมไปถึงที่จะสามารถปรับวุฒิสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการได้ด้วยค่ะค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของหลักสูตร1ปีเนี่ยทางคณะเองเนี่ยก็คือได้มีในส่วนที่เป็นหลักสูตรที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษาก็คือจะครอบคลุมทั้งในส่วนของค่าเรียนค่าที่อยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายประจำวันก็คือถ้าผู้ที่สนใจแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางนี้ได้เช่นกันค่ะค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะช่วงท้ายอาจารย์มีอะไรฝากเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะดูแลทั้งสุขภาพในช่องปากแล้วก็การมาใช้สิทธิ์ด้านบริการด้านทันตกรรมของทางโรงพยาบาลบ้างคะอาจารย์คะเรียนเชิญค่ะ
0: ค่ะก็โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะให้บริการจริงๆแล้วก็นอกเหนือจากผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประชาชนที่ใช้สิทธิ์ต่างๆรวมถึงผู้ที่อาจจะเป็นประกันของเอกชนหรือผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิ์การรักษาค่ะเราก็มีความเต็มใจที่จะให้บริการในทุกสิทธิประโยชน์แล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพช่องปากที่ดีไปด้วยกันถึงแม้ว่าท่านที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมแล้วเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลแล้วก็ให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีแล้วก็สามารถที่จะใช้งานต่อไปได้ค่ะค่ะก็เรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรื่องของสิทธิใหม่ใช้ให้คุ้มจัดฟันดีที่มค.นะคะเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมประกันสังคมมาตรา33และ39ปี2569วันนี้นะคะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงปุญญาพรธัญคุปผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะคุณพัชราคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะครบถ้วนกันทั้ง3ช่วงรายการกับไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะสามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีพร้อมทีมงานต้องขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีต่างประเทศเตรียมหารือร่วมกับนายกและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูเรื่องการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงต้องยอมรับความจริงเรื่องการข่าวโดยทราบว่าก็รู้ล่วงหน้าแต่ต้องดูว่าต่อไปจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าต้องประเมินสถานการณ์และต้องดูการเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดการข่าวอาจรู้ล่วงหน้าแต่การปฏิบัติการเมื่อไรอาจยังคาดการไม่ดีพอจึงต้องดูเรื่องการข่าวเรื่องการเตรียมพร้อมสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกและไม่ให้กระทบต่อประชาชนล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการคือให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุยังไม่อยากสรุปในตอนนี้ขอหารือกันก่อนหัวหน้าประชาธิปัตย์เตรียมเสนอกระทู้ถามสดต่อนายกถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดโดยกล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามและเป็นห่วงเรื่องนี้มาตั้งแต่มีการเลือกตั้งเป็นต้นมาจะเห็นได้ว่าในวันที่มีการแถลงนโยบายตนได้พูดถึงเหตุการณ์ลอบยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ซึ่งได้เตือนรัฐบาลว่าอาจเป็นเงื่อนไขในการนำไปสู่ความขัดแย้งและเห็นว่านโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลแถลงนั้นสั้นมากมีเพียงหนึ่งข้อความที่ยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแต่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์อยากนำเสนอคือนโยบายของรัฐบาลและการใส่ใจของฝ่ายนโยบายในเรื่องนี้มีความจำเป็นอย่างมากตนเชื่อว่ากองทัพและเจ้าหน้าที่ทำอย่างเต็มที่คณะที่มีหน้าที่ทางด้านการต่างประเทศและการพูดคุยก็ต้องรอสัญญาณเชิงนโยบายแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่านโยบายของรัฐบาลต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยึดแนวทางไหนดังนั้นในสัปดาห์นี้พรรคประชาธิปัตย์จะแจ้งไปยังพรรคประชาชนในฐานะพรรคแกนนำฝ่ายค้านขอตั้งถามกระทู้สดต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มาชี้แจงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุชัดว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะเรื่องนี้ต้องเป็นนโยบายจากผู้นำรัฐบาลจึงจะมีความชัดเจนหากมอบหมายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะส่งสัญญาณที่ผิดได้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับกองทัพเมียนมาทิ้งระเบิดโจมตีวัดในพื้นที่ภูมิภาคสกายขณะที่ประชาชนกำลังปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาที่หมู่บ้านสเวลเอลโออำเภอมะยอภูมิภาคสกายของเมียนมาห่างจากเมืองมันดาเลไปทางทิศตะวันตกประมาณ75กิโลเมตรได้เกิดเหตุโจมตีโดยกองทัพเมียนมาในช่วงสายของวันศุกร์ขณะที่ประชาชนราว100คนกำลังเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยเครื่องบินรบของกองทัพเมียนมาได้ทิ้งระเบิดจำนวน2ลูกห่างกันลูกละ15นาทีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต14รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปีที่เข้ามาจำศีลภาวนานอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย20คนในจำนวนนี้หลายคนอาการสาหัสจากแรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดซึ่งภูมิภาคสกายถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี2021โดยกองทัพเมียนมาหันมาใช้การโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งขึ้นเนื่องจากสูญเสียการควบคุมพื้นที่ทางภาคพื้นดินให้แก่กองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF และกองกำลังชาติพันธุ์และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ด้วยเวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับเรามีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz อภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์รับหน้าที่ดูแลกันที่นี่ครับ

พิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีเพลงไหนที่อยู่ในใจนะครับส่งมาได้ที่022183975-7แล้วก็สมาชิกที่ฟังออนไลน์นะครับก็เช่นเดียวกันครับส่งผ่าน LINE @ก็ได้ @julareadio ครับ CHULARADIO นะครับพูดคุยทักทายกันได้ให้ช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้ครับฟังเพลงไปด้วยกันแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ต่อเนื่องจนไปถึง 3:00 นเลยครับ

ีคุณผู้ฟังนะครับอยากฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้นะครับเราเคยเล่นงานของทาทายังให้แล้วนะครับหลายคนคิดถึงเรย์แมคโดนัลด์นะฮะกับการจากไปด้วยนะครับมีอีกหนึ่งเพลงครับเพลงนี้ชื่อว่ารักโลกาภิวัตน์นะครับเป็นเพลงเพราะๆงานจากพินโยรู้ธรรมนะครับถือว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องด้วยให้คุณได้ติดตามในช่วงเวลาของเพลินเพลงครับ

0: ณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ลงของพี่พินโยรู้ทำไปนะครับแน่นอนหลายคนอาจจะจำกันได้ย้อนกลับไปในยุค90นะครับถือว่าเป็นเบื้องหลังในการปั้นต้นฉบับรายการวัยรุ่นที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่แบบเจ๋งมากๆเลยก็คือรายการ Teen Talk นั่นเองเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้และการจากไปของเรย์แมคโดนัลด์เองนะครับก็เรียกว่าเป็นการทำให้หลายๆคนเนี่ยในยุค90กลางๆถึง2000ต้นๆเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับรายการวาไรตี้สุดเท่ที่เรียกว่าเป็นการฉีกขนบจนผู้ใหญ่บางคนเนี่ยมองว่าเป็นรายการที่แบบแปลกประหลาดแต่ด้วยการนำเสนอเทรนด์ใหม่ๆไลฟ์สไตล์ความบันเทิงรวมไปถึงคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับนิตยสารบนหน้าจอทีวีนะฮะแล้วก็ได้รับความนิยมมากมายทีเดียวเรียกว่าตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ติดตามรายการนี้อย่างต่อเนื่องด้วยและรายการนี้ก็เป็นรายการที่แจ้งเกิดให้กับพิธีกรรวมไปถึงนักแสดงชั้นนำของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรย์แมคโดนัลด์นะฮะเปเล่คริสโตเฟอร์ชาคริตแย้มนามอ้นศรีพันธ์นะครับไดเดอาน่าเมจิอโนมานะครับฟอร์เรนต์วนิดาซาร่าผงประเสริฐแล้วก็บัวชมพูฟอร์ดด้วยถือว่าตอนนั้นกลายเป็นไอดอลเลยก็มาจากนักปั้นก็คือพี่พินโยรู้ธรรมนั่นเองนะครับแม้ปัจจุบันบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปแต่เชื่อว่าสิ่งที่ยังอยู่ในใจและยังติดค้างกันไว้ก็คือความทรงจำที่ดีนะครับที่ยังมีกันและกันด้วยนะครับเอาละครับฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะฮะยังมีเพลงเพราะๆรออยู่อีกกับช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจกันที่นี่ครับ

ันนี้ลาไปนะครับกับเพลงที่เรียกว่าแทนความรู้สึกมิตรภาพจากเพื่อนนั่นเองนะฮะเป็นเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงเลยกับเพลงที่ชื่อว่าเราและนายงานจากเสกโลโซนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุกันทรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้เริ่ม

ต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแผ่นดินของเราแผ่นดินที่รักของเราก็เริ่มต้นกันไปกับเวลาของรายการสุขกันเถอะเราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้ค่ะ

เสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่ชื่อว่าศูนย์ถิ่นสิ้นไทยนะคะมีผู้บอกว่าไม่อยากให้เป็นชื่ออย่างนี้แต่เราก็ติดกันแล้วกับชื่อนี้นะคะมีผู้จะเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นสยามเมืองทองก็ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเป็นทางการหรือยังแต่ก็ยังรู้จักกันในชื่อศูนย์ถิ่นสิ้นไทยอยู่ดีเราไม่ได้ให้ศูนย์นะคะเรายังคงรักษากันไว้ไม่ให้ศูนย์ถิ่นสิ้นไทยต่างหากนะคะฟังครูเอื้ออีกเพลงหนึ่งนะคะติดค้างเพลงนี้ไว้ค่ะสาวสะเทิน

พลงโปรดของใครคะติดค้างไว้ก็ให้ฟังกันไปแล้วนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีงานที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นมานะคะร้อยปีชาตการฟังเพลงครูเชิดชูศิลปินนะงานนี้ก็ศิลปินแห่งชาติมากันเกือบครบนะคะมากันเกือบครบค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีคุณรงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติด้วยแต่ท่านรู้สึกว่าติดขัดไม่สบายกระทันหันนะคะเข้าโรงพยาบาลไปเลยก็เลยเพลงนี้ที่คุณรงทองจะต้องเป็นผู้ร้องบนเวทียังไม่ได้ร้องแล้วคุณอุมาพรบัวพึ่งก็มาร้องแทนนะคะเพลงที่ครูพยงมุกดาท่านประพันธ์ให้เลยเพลงที่ชื่อว่าแรมพิศวาสค่ะฟังเสียงน้องของคุณเรืองทองทองนุ่มธมกับงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะแรมพิศวาส

แรมพิศวาสจากคุณรงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาตินะคะที่ในงานร้อยปีชาติการฟังเพลงครูเชิดชูศิลปินซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของครูพยงมุกดาและครูสุนทรียานณ เวียงการนะคะศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านก็มาเชิดชูท่านผลงานของท่านด้วยนักร้องต่างๆหลายท่านรวมทั้งศิลปินแห่งชาติมากันหลายท่านเลยทีเดียวนะคะที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะได้ฟังแรมพิศวาสไปแล้วนะคะและจริงๆเนี่ยวันนั้นนี่ผู้ชมมีความสุขมากนะคะมองดูเหมือนกับว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ฟังกันเพลินๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏไม่ใช่เลยค่ะแม้ยังกับคอนเสิร์ตวัยรุ่นกรี๊ดกันสนั่นหอประชุมเล็กเลยทีเดียวนะคะพูดถึงคอนเสิร์ตวัยรุ่นก็นึกถึงเมื่อวานนี้ที่เป็นคอนเสิร์ตของIS Song Hits นะคะคุณเล็กวงสว่างอันนั้นก็กรี๊ดสนั่นเหมือนกันนั่นก็เหมือนวัยรุ่นแต่เป็นวัยรุ่นยุค 60s นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะถ่ายทอดวัยรุ่นก็ยุคนี้เหมือนกันแหละยุคเดียวกันแต่เพลงคนละแนวเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นเพลงแรกในคอนเสิร์ตร้อยปีชาติการฟังเพลงครูเชิดชูศิลปินก็เป็นงานของครูพยงมุกดาที่ผู้ที่นำมาร้องบนเวทีคือคุณอิสรพงษ์ดอกยอนะคะโอ้โหออกมากับยอยศพระลอซึ่งแน่นอนค่ะเสียงกรี๊ดสนั่นตั้งแต่เริ่มเพลงแรกเลยนะคะ

จากนกขมิ้นไปแล้วคราวนี้คุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติก็ออกมาในเพลงเป็นไปไม่ได้นะฮะซึ่งก็เดิมเราฟังจากคุณเศรษฐาศิระฉายาคุณวินัยมาถ่ายทอดให้งานของครูพยงมุกดาค่ะ

ายพันธุรักษ์นี่ร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเป็นเด็กชายอยู่เลยแล้วก็อยู่ในบ้านของครูพยงมุกดานั่นแหละนะคะอีกเพลงหนึ่งคราวนี้คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติตัวจริงเสียงจริงร้องเองจริงๆมาร้องบนเวทีแล้วก็จะได้ฟังจากเวลาของสุกัณฑ์เราซึ่งคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสท่านก็เล่าให้ฟังว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงขอให้คุณครูพยงมุกดาประพันธ์ให้คุณรุ่งฤดีเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นสาวใสอยู่เลยนะคะแล้วก็ออกมาจากวงดนตรีสุนทราภรณ์มาร้องเพลงตามไนท์คลับอย่างที่สมัยก่อนนี้นิยมทำกันนะฮะแล้วก็ได้สนิทกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณสุเทพวงศ์กำแหงก็เลยแนะนำให้ครูพยงมุกดารู้จักกับคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนะฮะก็เลยได้เพลงนี้ซึ่งทำให้คุณรุ่งฤดีโด่งดังมากเลยทีเดียวเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่ขง

เป็นไปไม่ได้นะคะคุณวินัยพันธุรักษ์ก็ร้องไว้บนเวทีเมื่อวันเสาร์แล้วก็คุยเรื่องราวแต่หลังๆให้ได้ฟังกันพอเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะคะก็น่ารักดีเราก็เลยทราบว่าคุณวินัย

นั่นแหละค่ะเอาความคงคืนไปทิ้งแม่โขงที่โด่งดังมากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติร้องไว้แล้วคุณรุ่งฤดีท่านก็เล่าให้ฟังว่านี่แหละครูพยงมุกดาประพันธ์เพลงนี้ไว้ตั้ง3ปีแล้วหาคนร้องเหมาะสมกับเพลงนี้ไม่ได้สักทีจนกระทั่งมาเจอคุณรุ่งฤดีก็

โหเรียกว่าส้มหล่นใช่ไหมคะคุณลุงฤดีก็ร้องเพลงนี้เป็นที่พออกพอใจของครูพยงมุกดามากมายแล้วก็โด่งดังจริงๆด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปก็ชวนไปรับประทานอาหารกันนะคะที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ค่ะข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะไปกันบ่อยๆได้เลยค่ะหลายท่านไปกันบ่อยมากเพราะว่าคือไม่ต้องไปนึกอะไรอีกแล้วไปกันได้เลยพาเพื่อนพาญาติพาใครๆไปเพราะว่าไปที่ไรก็อร่อยทุกครั้งนะคะอาหารแต่ละอย่างเลือกรับประทานกันได้อย่างสบายใจคนนู้นชอบอะไรก็เลือกไปเพราะว่ามีมากมายหลากหลายเมนูเครื่องดื่มก็อร่อยนะคะกลมกล่อมกำลังดีเลยโดยเฉพาะกาแฟใครเป็นคอกาแฟไปเลยที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะคราวนี้มาถึงอีกเพลงหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะใครเป็นผู้ประพันธ์นะฟังกันมาตั้งนานเพลงนี้คุณสุดาชื่นบานศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ถ่ายทอดแทนคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะคนจะรักกัน

คุณสุดาชื่นบานศิลปินแห่งชาติหรือทุกคนจะพากันเรียกว่าแม่เมาแม่เมาเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงแกร่งมากเข้มแข็งแข็งแรงจริงๆนะคะร้อง

เมื่อวันเสาร์ขึ้นเวทีร้อยปีชาตการฟังเพลงครูเชิดชูศิลปินของครูพยงมุกดาครูสุนทรียานาเวียงการไปแล้วนะเมื่อวานยังไปร้องอีกแนวหนึ่งที่งานของคุณเล็กวงสว่าง IS Song Hits อีกนะคะเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะแข็งแรงสุขภาพดีแล้วเสียงไม่มีตกแรงไม่มีหายจริงๆค่ะและได้ฟังคนจะรักกันไปแล้วนะคะคราวนี้มีอีกเพลงหนึ่งคราวนี้คุณวิชัยปุญญยันออกมากับชั่วนิดนิรันดรในสุกันธเราก็จะเป็นคุณนฤทธิ์อารีค่ะ

ชั่วนิจนิรันดรจากคุณนฤทธิ์อารีนะคะก็เป็นเพลงที่คุณวิชัยปุญญยานนำมาร้องบนเวทีเมื่อวันเสาร์คุณวิชัยก็คล้ายๆจะแซวคุณลุงฤดีแพงผ่องสายนิดๆคือให้ผู้ฟังให้ผู้ชมได้ร้องท่อนสุดท้ายพร้อมๆกันชั่วนิจนิรันดรชั่วนิจนิรันดรเนี่ยนะคะนั้นก็เลยในห้องประชุมในหอประชุมเล็กของศูนย์วัฒนธรรมก็ทุกคนก็พร้อมใจกันเปล่งเสียงเป็นความสุขเลยทีเดียวนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่มีความสุขมากเลยแหละค่ะคราวนี้ไปถึงอีกเพลงหนึ่งเพลงล่องใต้ซึ่งในสุกันธราจะเป็นเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะแต่ผู้ที่นำมาถ่ายทอดก็คือคุณชัยชนะบุญญาโชติค่ะโอ้โหออกมาพร้อมกับ

เสียงปรบมือสนั่นหวั่นไหวไม่พบท่านนานมากแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะมากันกับภรรยาของท่านนะคะน่ารักดีทีเดียวค่ะกับเพลงล่องใต้ที่ร้องให้พวกเราได้ฟังแล้วก็คุยอะไรกันตามประสาท่านน่ะนะคะก็ฟังกันได้เพลิดเพลินค่ะนั้นตรงนี้ให้ไปฟังล่องใต้กันค่ะลองนับจังหวัดดูว่ามีกี่จังหวัดเดี๋ยวจะมาเฉลยให้หลังเพลงนี้ค่ะ

ล่องใต้โดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะที่เมื่อวานนี้เมื่อวันเสาร์คุณชัยชนะบุญยโชติร้องไว้ท่านบอกว่านับได้กี่จังหวัดแล้วก็เฉลยว่า14จังหวัดท่านผู้ฟังนับได้กี่จังหวัดล่ะคะและทีนี้ก็มาถึงอีกเพลงหนึ่งคุณวินัยพันธุรักษ์ออกมาร้องแต่ในรายการสุกันธราจะเป็นคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณวินัยพันธุรักษ์ก็บอกว่าเพลงนี้ก็ร้องมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยล่ะค่ะขวัญใจนักเรียน

ปิดท้ายด้วยงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงนี้ทำบุญด้วยอะไรซึ่งอาเจกคุณสปายเป็นผู้มาถ่ายทอดเอาไว้นะคะนั้นทำบุญด้วยอะไรแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีงานของครูสุนทรียานะเวียงการด้วยค่ะ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุขกันเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% เริ่มกันไปกับเพียงคำเดียวและนั่นเป็นเสียงร้องของคุณสุชาติชวางกูลนะคะในงานคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์จะเป็นเสียงร้องของอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรศิลปิน

แห่งชาติร้องไว้ซาบซึ้งมากเลยทีเดียวนะคะงานของครูสุนทรียาณเวียงการศิลปินแห่งชาติค่ะพอไปฟังเพียงคำเดียวงานของครูสุนทรียาแล้วก็จะมีคุณสุเทพวงศ์กำแหงเพลงนี้ก็ต้องเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหงแล้วนะคะกับการถ่ายทอดของคุณสปายภาสกรอาเจกเนี่ยนะคะให้ฟังรักคุณเข้าแล้ว

รักคุณเข้าแล้วงานของครูสุนทรียานาวิงการอีกเพลงหนึ่งนะคะที่คุณสปายภาสกรก็นำมาถ่ายทอดเอาไว้ได้น่ารักเลยทีเดียวนะคะเพลงนี้เป็นเพลงไทยที่มีคำว่าผมคุณเพลงแรกเลยเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครกล้าใช้ไม่มีใครกล้าใช้ผมคุณในเพลงนะคะแต่ครูสุนทรียานาวิงการท่านก็นำมาเปลี่ยนรักคุณเข้าแล้วแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นที่คุณสุเทพว่าอยากจะให้มีนะคะก็นี่แหละเลยเป็นมีรักคุณเข้าแล้วภาษาญี่ปุ่นด้วยคุณสปายเธอก็ถ่ายทอดได้ดีเลยทีเดียวนะคะแหมอนาตโยอะไรอย่างเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายก็สารภาพว่าผมดูในมอนิเตอร์แล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยด้วยแหมถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้คิดว่าเก่งภาษาญี่ปุ่นนะคะ

ได้ฟังกันไปกับปรักคุณเขาแล้วเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งต่อไปก็ยังคงเป็นคุณสุดาชื่นบานอีกเพลงหนึ่งศิลปินแห่งชาติคราวนี้คึกคักหน่อยค่ะคุณสุดาชื่นบานก็จะมากับรักปักใจ

รักปักใจเป็นเสียงร้องของคุณลินจงบุญนกรินซึ่งคุณสุดาชื่นบานก็เล่าให้ฟังบนเวทีว่าจริงๆท่านแรกที่ร้องเพลงนี้ไว้คือคุณนันทาปิตานิลภลินนะคะและคุณลินจงก็นำมาร้องเป็นท่านที่สองนี่แหละค่ะคุณสุดาก็กรุณาเล่าให้ฟังแล้วก็เลยพลอยได้ทราบไปด้วยนะคะก็ตื่นกันเลยสำหรับรักปักใจอุ้ยผู้ฟังส่งเสียงกรี๊ดกราดครึกครื้นกันมากเลยสำหรับคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะคะคราวนี้คุณวิชัยปุญญยันต์ก็ออกมาอีกเพลงหนึ่งคุณวิชัยก็ช่างพูดนะคะแต่ก็คุยไปเรื่อยๆพอคุยแล้วคุยระหว่างเพลงใกล้เพลงจะจบพอคุยไปแล้วนึกไม่ออกว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้ผมไปจบไว้ตรงไหน จะต่อตอนจบต่อไม่ถูกน่ารักดีค่ะผู้คนก็มีความสุขผู้ชมมีความสุขกับคอนเสิร์ตนี้จริงๆเลยฟังชีวิตละครเพลงนี้ค่ะ

ชีวิตละครสิ่งร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพเป็นต้นฉบับเลยนะคะเพลงประกอบละครไม่ใช่ประกอบละครเพลงชื่อชีวิตละครแต่ประกอบภาพยนตร์เรื่องละครเร่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2512ครูสุนทรียานเวียงการท่านประพันธ์ไว้ทีนี้ไปต่อกับเพลงไหนดิฉันก็หาอยู่เพราะว่าจดมาท่านผู้ฟังจะได้พลอยได้บรรยากาศของคอนเสิร์ตของครูที่รำลึกถึงครูพยงมุกดาและครูสุนทรียานเวียงการศิลปินแห่งชาติไปด้วยเป็นเพลงคู่ค่ะคู่นี้ก็น่ารักเลยทีเดียวนะคะคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติค่ะร้องเพลงคู่ไว้กับคุณปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติจะเด็ดของผู้ชนะ10ทิศนะคะที่เราชมจากกรมศิลปากรบ่อยๆคุณวงจันทร์ดีใจมากเลยเพราะบอกว่าโอ้โหคุณวงจันทร์ท่านเล่นละครผู้ชนะ10ทิศนี้เป็นจำที่มาพอคราวนี้ได้มาร้องเพลงคู่กับจะเด็ดโอ้โหปลื้มมากเลยทีเดียวนะคะแต่ในเพลงนี้ในสุกันธรานี้ฟังรักใต้ร่มใสก่อนค่ะ

ใต้ร่มใสแล้วก็จะต่อด้วยรักเพลงชื่อว่ารักที่คุณดวงจันทร์ไพโรจน์ท่านบอกว่าเนี่ยแม่ลูกร้องเพลงนี้ร่วมกันเนี่ยน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะฟังเพลงคู่แล้วก็นึกภาพว่าคุณดวงจันทร์ไพโรจน์ร้องคู่กับคุณปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะฟังเพลงรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวันค่ะร้องไว้กับคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์

คุณดวงจันทร์ท่านก็เปลี่ยนเป็นคำก็รักสองคำก็รักแม่ใครทราบนักรักมากเท่าไหร่น่ารักไหมคะก็แน่นอนค่ะต้องเรียกเสียงหัวเราะเสียงเฮฮาจากผู้ชมอยู่แล้วนะคะคราวนี้ไปถึงอีกเพลงหนึ่งก็สดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งกับวิหกเหินลมงานของครูสุนทรียาณเวียงการนะคะสาวน้อยเป็นผู้มาถ่ายทอดให้

เป็นเสียงของคุณนัดดาวิยการกันไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะตอนนี้ก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันนะคะดื่มทีไรได้พลังทุกทีเลยเหนื่อยกลับมาทีไรได้น้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนี่ค่ะช่วยได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายด้วยแหละตัวเองเป็นเองนะคะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้100%เลยนะคะคราวนี้มีเพลงอะไรต่อไปมีใครมายังมีคุณประกรณ์พรพิสุทธิ์มาถ่ายทอดอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้นางแก้วในดวงใจงานของครูสุนทรียานาเวียงการและครูสง่าอารัมภีค่ะให้ฟังเป็นเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานะคะ

ความรักเจ้าขาก็เป็นอีกเพลงหนึ่งบนเวทีคอนเสิร์ตที่หนูปานชิวานำมาถ่ายทอดได้ไพเราะมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็จะมาถึงเพลงที่โอ้โหเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพราะคนที่ออกมาร้องนี้ตอนนี้เขาไม่ได้ชื่อทัศน์กิตติทัศน์ละใครๆก็เรียกเขาว่าครูเอื้อนะคะใช่ทัศน์คนนี้ล่ะค่ะร้องสองเพลงที่รักกับคำคนฉะนั้นก็จะให้ฟังสองเพลงต่อกันไปเลยที่รักแล้วก็คำคนค่ะ

ตรียมอาหารกันหรือยังคะผัดอะไรทอดอะไรส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าจะมีผัดผู้ใหญ่มักจะบอกว่าต้องผัดผักรวมจะได้รับประทานผักหลายหลายอย่างเป็นประโยชน์กับร่างกายอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากแล้วก็จะมีหรือถ้าไม่รวมก็ผัดถั่วลันเต้าผัดผักบุ้งอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นเลยนะคะนั่นก็ผัดด้วยน้ำมันพืชโอลีนถ้าจะทอดให้อร่อยให้หอมให้กรอบให้สีสวยก็ต้องน้ำมันพืชโอลีนนะคะผู้ใหญ่จะมักจะบอกอย่างนี้เสมอๆแล้วค่ะฉะนั้นน้ำมันพืชโอลีนดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนนะคะคุณอุมาพรบัวพึ่งก็ขึ้นมาปิดท้ายเพลงเพราะๆให้เมื่อวานนี้เมื่อวันเสาร์ดิจะติดเมื่อวานนี้เป็น IS Song Hits นะคะก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะแต่เป็นช่วงที่มีความสุขทั้ง2วันแหละค่ะคุณอุมาพรก็ขึ้นมาปิดท้ายด้วยรักเอ๋ยรักค่าฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ฟังรักเอ๋ยรักค่านะคะ

คุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติกับรักเอ๋ยรักข้านะคะที่วันคอนเสิร์ต100ปีชาตการของครูพยงมุกดาและครูสุนทรยานณเวียงการก็มีช่วงสุดท้ายปิดคอนเสิร์ตกันได้กระหึ่มทุกคนร้องตามกันได้เลยทีเดียวให้ฟัง Navy Blue ค่ะร้องพร้อมกันทั้งหอประชุมเลยนะคะแล้วก็นักร้องทุกท่านก็ขึ้นมารวมกันหมดบนเวทีเลยล่ะค่ะ

เลยยกเวทีคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์มาไว้ในรายการสุกันทราด้วยเลยนะคะแล้วก็จะปิดท้ายไปบนเวทีคอนเสิร์ตด้วยมาร์ชสามัคคีสี่เหล่าในสุกันทราก็จะขอปิดด้วยมาร์ชสามัคคีสี่เหล่านะคะซึ่งแบบกระหึ่มหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กนะคะแล้วก็ชื่นชมศิลปินทุกท่านบนเวทีวันนั้นเลยล่ะค่ะนี่ลากันไปกับมาร์ชสามัคคีสี่เหล่านะคะพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกันทราต่อค่ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz นะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทย Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงริโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบและคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับกล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์นะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักๆนะครับแต่ละประเภทก็มีหน้าที่และลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไปชนิดแรกคือกล้ามเนื้อลายซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่คนเราสามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการพบได้ตามแขนขาลำตัวและกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวก็มีหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวยกของช่วยในการเดินการวิ่งและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่สามารถเสริมสร้างให้แข็งแรงและใหญ่ขึ้นได้จากการออกกำลังกายแบบแรงต้านต่อมาคือกล้ามเนื้อเรียบซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานอัตโนมัติไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงพบในอวัยวะภายในเช่นกระเพาะอาหารลำไส้หลอดเลือดและมดลูกก็ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวภายในร่างกายและอีกชนิดหนึ่งคือกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่พบเฉพาะภายในหัวใจทำงานแบบอัตโนมัติและทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อลายโดยเฉพาะนะครับกล้ามเนื้อลายมีบทบาทสำคัญต่อร่างกายมากกว่าช่วยในการเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีในทุกๆวัยเลยทีเดียวกล้ามเนื้อช่วยพยุงโครงสร้างร่างกายทำให้สามารถยืนสามารถเดินและสามารถทรงตัวได้อย่างมั่นคงช่วยลดความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือการบาดเจ็บนอกจากนี้กล้ามเนื้อลายยังช่วยปกป้องข้อต่อและกระดูกจากแรงกระแทกช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างนุ่มนวลอีกบทบาทสำคัญหนึ่งของกล้ามเนื้อลายคือการช่วยเผาผลาญพลังงานเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อใช้พลังงานมากกว่าไขมันยิ่งกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเท่าไหร่ระบบเผาผลาญก็จะยิ่งทำงานดีขึ้นเท่านั้นนะครับกล้ามเนื้อลายจะช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังกล้ามเนื้อที่แข็งแรงยังช่วยร่างกายทนทานไม่เหนื่อยง่ายและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าเสื่อมถอยร่างกายก็จะเริ่มเคลื่อนไหวได้ช้าลงเหนื่อยง่ายและทรงตัวได้ไม่ดีก็ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้มโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนอกจากนี้กล้ามเนื้อที่ลดการทำงานลงก็ยังทำให้ระบบเผาผลาญช้าลงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพกระดูกและข้อต่อถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆก็อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพเรื้อรังและคุณภาพชีวิตที่ลดลงนะครับดังนั้นนะครับจำเป็นที่คนเราต้องดูแลกล้ามเนื้อซึ่งการออกกำลังกายนี่แหละครับที่จะช่วยดูแลกล้ามเนื้อเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแรงต้านจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานและปรับตัวส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและรับแรงได้ดีขึ้นนอกจากนี้การออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและชะลอการเสื่อมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อตามวัยและช่วยรักษากล้ามเนื้อให้ทำงานได้ดีในระยะยาวการออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและช่วงการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นประจำจะช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นไม่ตึงแข็งลดอาการตึงหรือปวดเมื่อยจากการใช้งานซ้ำๆนอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเวลาที่คนเราออกกำลังกายเลือดและออกซิเจนจะไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมกล้ามเนื้อเร็วๆขึ้นและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญพลังงานกล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึกจะใช้พลังงานมากขึ้นช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้น และช่วยควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นสุดท้ายนะครับการออกกำลังกายจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บและอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยพยุงข้อต่อลดแรงกระแทกและลดโอกาสบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันถ้าคนเราไม่ออกกำลังกายนะครับกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงและมวลกล้ามเนื้อจะลดลงจะเหนื่อยง่ายพลังงานก็จะลดลงระบบเผาผลาญก็จะทำงานช้าลงเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อยและบาดเจ็บทำให้ทรงตัวได้ไม่ดีและเสี่ยงต่อการเกิดการหกล้มแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตการไม่ดูแลกล้ามเนื้อจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานทำให้คุณภาพชีวิตลดลงในระยะยาวนั่นเองนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของกล้ามเนื้อที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึกสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนส่งตรงมาในรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะและวันนี้อยู่กับดิฉันพาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: กพีพันธ์วงกอมบรเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะมีข่าวการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลกครั้งที่2นะคะได้เปิดฉากขึ้นแล้วที่กรุงปักกิ่งและขบวนรถไฟจีนลาวเที่ยวแรกภายใต้รูปแบบโลจิสติกทันบนบวกการขนส่งทางรถไฟแบบเร่งด่วนกลับถึงกุยโจแล้วค่ะ
1: ข่าวต่างๆน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI การแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลกครั้งที่2เปิดฉากขึ้นที่กรุงปักกิ่งการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลกครั้งที่2จัดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลประชาชนกรุงปักกิ่ง CMG และหน่วยงานอื่นๆได้เปิดฉากขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่22สิงหาคมมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า 2,000 ตัวประชันความสามารถกันเป็นเวลา5วันในการแข่งขันประเภทกีฬา30รายการและประเภทสถานการณ์จำลอง21รายการวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คือมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการแข่งขันโดยทีมที่เข้าร่วมต่างเร่งยกระดับความสามารถของหุ่นยนต์ในการรับรู้สภาพแวดล้อมและตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยอาศัยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ขณะที่การแข่งขันประเภทสถานการณ์จำลองได้นำสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานเช่นบ้านโรงแรมและโลจิสติกมาเป็นโจทย์เพื่อทดสอบความสามารถของหุ่นยนต์ในการให้บริการมนุษย์ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทวิ่ง400เมตรรุ่นขนาดใหญ่ซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่23สิงหาคมนักกีฬาหุ่นยนต์ที่คว้าอันดับ1 2และ3ต่างทำเวลาได้ต่ำกว่า40วินาทีขณะที่สถิติที่ดีที่สุดของมนุษย์ในปัจจุบันอยู่ที่ 43.03 วินาทีส่วนการแข่งขันต่อสู้แบบอิสระหุ่นยนต์สามารถแสดงท่าเตะหมุนตัวได้อย่างคล่องแคล่วสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมท่าทางร่างกายในระดับสูงสำหรับการแข่งขันเทนนิสและเทเบิลเทนนิสหุ่นยนต์สามารถรับมือและแข่งขันกับนักกีฬามนุษย์ฝีมือดีได้โดยไม่แสดงอาการลุกลนสะท้อนความสามารถการตอบสนองของมอเตอร์แรงบิดของข้อต่อและอัลกอริทึมควบคุมการเคลื่อนไหวที่ได้รับการทดสอบและตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ขบวนรถไฟจีนลาวเที่ยวแรกภายใต้รูปแบบโลจิสติกส์ทันบนบวกการขนส่งทางรถไฟแบบเร่งด่วนกลับถึงกุ้ยโจแล้ววันที่23สิงหาคมขบวนรถไฟจีนลาวเที่ยวกลับขบวนแรกของมณฑลกุ้ยโจที่ใช้รูปแบบใหม่โลจิสติกส์ทันบนบวกการขนส่งทางรถไฟแบบเร่งด่วนเดินทางถึงท่าเรือบกนานาชาติกุ้ยยางมณฑลกุ้ยโจการเปิดใช้รูปแบบดังกล่าวถือเป็นสัญญาณว่าขบวนรถไฟจีนลาวเที่ยวกลับของกุ้ยโจได้ก้าวเข้าสู่ยุคการขนส่งทางรถไฟแบบเร่งด่วนอย่างเป็นทางการและนับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกระหว่างประเทศระหว่างกุ้ยโจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขบวนรถไฟดังกล่าวบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานจำนวน40ตู้รวมปุ๋ยโพแทสนำเข้าจำนวน 1,100 ตันออกเดินทางจากสถานีรถไฟเวียงจันใต้ของสปป.ลาวและเดินทางถึงกุ้ยยานโดยตรงภายในเวลาเพียง5วันภายใต้รูปแบบใหม่นี้ขบวนรถไฟไม่จำเป็นต้องหยุดที่ด่านนำเข้าแต่สามารถขนส่งตรงไปยังกุ้ยยางเพื่อดำเนินพิธีการศุลกากรได้การนำรูปแบบดังกล่าวมาใช้ไม่เพียงนำประโยชน์จากจุดแข็งด้านการจัดเก็บสินค้าภายใต้ระบบทันบนและการดำเนินพิธีการผ่านด่านของเขตปลอดอากรกุ้ยยางอย่างเต็มที่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากรและลดต้นทุนด้านโลจิสติกข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยแก้ปัญหาคอขวดสำคัญของระบบโลจิสติกข้ามพรมแดนในพื้นที่ภายในของประเทศของจีนซึ่งก็คือการขนถ่ายที่ล่าช้าและการต้องหยุดที่ด่านพร้อมสร้างแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อการขยายการเปิดประเทศ อันหนึ่งขบวนรถไฟจีนลาวเที่ยวกลับขบวนถัดไปซึ่งบรรทุกปุ๋ยโพแทสเต็มขบวนจะเดินทางถึงท่าเรือบกนานาชาติกุ้ยยางภายในอีก3วันสะท้อนว่าการให้บริการขบวนรถไฟจีนลาวของกุ้ยโจ้กำลังเดินหน้าสู่การดำเนินงานอย่างเป็นปกติและมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะคุณหันฉู่จะมาแนะนำถึงการใช้งานหุ่นยนต์นะคะที่มาช่วยเสริมศักยภาพงานบริการทางการแพทย์นะคะที่รวมถึงในด้านการแพทย์แผนจีนด้วยค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยนะคะว่าจะเข้ามาช่วยอย่างไรแล้วก็อย่างที่บอกเขาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็มีอะไรให้เราติดตามอีกแล้วนะคะต้องไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ
4: คุยกันวันละ
0: ประเด็น
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณฮันชูและดิฉันรพีพันธ์วงการบรเวทค่ะสวัสดีค่ะฮันชูค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ค่ะท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์แล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะการแพทย์อัจฉริยะของจีนกำลังขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องค่ะนับตั้งแต่การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะหุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะในหอผู้ป่วยเด็กนะคะไปจนถึงระบบวินิจฉัยแล้วก็การรักษาทางไกลที่เชื่อมโยงทรัพยากรทางการแพทย์ค่ะ
5: ค่ะคุณภาพและเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการให้บริการทางการแพทย์ค่ะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มคุณภาพประสบการณ์ของผู้ป่วยและส่งเสริมการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์คุณภาพสู่ระดับปฐมภูมินะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่สะดวกมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะก็คือการที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ว่าสะดวกประสิทธิภาพแล้วก็แม่นยำนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของการบริการเนาะได้บริการในเรื่องของการใช้งานหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพกันก่อนค่ะ
5: ค่ะเทคโนโลยีดังกล่าวมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการบาดเจ็บไขสันหลังและโรคระบบกระดูกและข้อโดยสามารถจัดทำแผนการฟื้นฟูที่เป็นมาตรฐานและเฉพาะบุคคลนะคะเพื่อเร่งการฟื้นตัวของสมรรถภาพร่างกายค่ะ
2: ก็ในเรื่องของการวินิจฉัยรักษาแล้วก็ต้องมาถึงในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนี่แหละเห็นว่ามีตัวอย่างอย่างเมืองใหญ่ๆของจีนอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะก็คือในปี

0: 2025โรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้ได้นำหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพโครงกระดูกภายนอกสำหรับขาส่วนล่างจำนวน10เครื่องนะคะและหุ่นยนต์ฟื้นฟูการทำงานของมือจำนวน5เครื่องมาใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังจากโรคหลอดเลือดสมองโดยนายจังวัย58ปีเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะที่ว่าได้รับประโยชน์นี่คืออาการของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะตั้งแต่ก่อนเข้ารับรักษาแล้วก็หลังจากได้รับการรักษาแล้ว
0: ค่ะนายจังก็เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนะคะส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายเป็นอัมพาตเพื่อเข้ารับการรักษาเขาไม่สามารถยืนหรือตื่นได้ด้วยตนเองอีกทั้งมือซ้ายยังไม่สามารถทำกิจกรรมพื้นฐานนะคะเช่นการหยิบจับสิ่งของหรือยกแก้วน้ำได้ค่ะทำให้รู้สึกหมดกำลังใจแล้วก็สูญเสียความมั่นใจในการฟื้นฟูร่างกายค่ะ
1: เพราะว่าผู้ป่วยหลายคนเนาะคือก่อนที่จะเข้ารับการรักษาเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วพอที่จะระหว่างฟื้นฟูเนี่ยจะให้กลับไปเป็นเหมือนปกตินี่มันก็ยากแล้วยิ่งทำไม่ได้เนา
0: ะ
1: หลายคนก็คือเสียความมั่นใจที่ว่าเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่กับหุ่นยนต์เนี่ยก็คือมาช่วยงานประสานงานกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะนักกายภาพบำบัดจึงได้จัดทำแผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคลนะคะโดยให้เขาฝึกกับหุ่นยนต์โครงกระดูกภายนอกสำหรับขาส่วนล่างวันละ1ชั่วโมงและหุ่นยนต์ฟื้นฟูการทำงานของมือวันละ30นาทีในช่องเริ่มต้นหุ่นยนต์จะช่วยพยุงให้ผู้ป่วยยืนพร้อมกับค่อยๆฝึกเดินปรับจังหวะก้าวและการทรงตัวขณะที่หุ่นยนต์ฟื้นฟูการทำงานของมือจะช่วยขยับนิ้วมือผ่านการเคลื่อนไหวประสานกันของหลายข้อต่อเพื่อฝึกการหยิบจับและการบีบสิ่งของพร้อมทั้งแสดงข้อมูลแรงที่ใช้และความคืบหน้าของการฝึกแบบเรียลไทม์ค่ะ
1: ก็เห็นผลจริงๆนะเพราะว่าเห็นบอกว่าหลังจากเข้ารับการฝึกฟื้นฟูนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนผู้ป่วยรายนี้นะคะนายจางที่ว่าก็คือสามารถเดินได้ด้วยตนเองสามารถใช้มือซ้ายหยิบจับสิ่งของยกแก้วน้ำนะคะสวมเสื้อผ้าเองรวมไปถึงรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำได้เองด้วยโอ้โหผลที่ตามมาในเรื่องของสภาพอารมณ์จิตใจก็ต้องดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
0: ใช่ค่ะหุ่นยนต์ฟื้นฟูการทำงานของมือพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวละเอียดของมือนะคะโดยอาศัยการฝึกแบบเชื่อมโยงหลายข้อต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูความสามารถในการจับและการหยิบสิ่งของทำให้ประสิทธิภาพในการฝึกเพิ่มขึ้นถึง3เท่าค่ะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียงหลังผ่าตัดโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงผู้ป่วยภาวะสมองพิการค่ะ
1: อันนี้ก็คือในเรื่องของการเข้ามาช่วยงานการแพทย์แผนปัจจุบันเนาะในเรื่องของการผ่าตัดแต่ว่าแพทย์แผนจีนหุ่นยนต์ได้เข้ามาช่วยงานด้านนี้บ้างไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็มีหุ่นยนต์ฟื้นฟูตามแนวทางของการแพทย์แผนดั้งเดิมของจีนนะคะซึ่งได้ผสมผสานทฤษฎีการแพทย์แผนดั้งเดิมของจีนเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะโดยมีฟังก์ชันการนวดและการรมยาด้วยกฎจุลาลัมพาซึ่งสามารถช่วยระบุตำแหน่งจุดสำคัญบนร่างกายได้อย่างแม่นยำและจำลองเทคนิคการนวดแบบมนุษย์เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดบริเวณคอไหล่เอวและขาค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนาะที่เป็นชาวไทยก็น่าจะพอคุ้นเคยกับการที่นำหุ่นยนต์พยาบาลแล้วก็หุ่นยนต์ขนส่งเนี่ยมาช่วยใช้งานในหอผู้ป่วยนะคะช่วยในเรื่องของงานสนับสนุนของโรงพยาบาลก็จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมากนั่นเองพร้อมทั้งในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะในด้านหุ่นยนต์พยาบาลหุ่นยนต์แบบเตียงสามารถตรวจติดตามตัวชีวัดทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยเช่นความดันโลหิตระดับน้ำตาลในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจตลอด24ชั่วโมงนะคะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ50ค่ะ
1: ก็คือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอาจจะไม่พอนะคะก็ได้หุ่นยนต์เหล่านี้นี่แหละมาช่วยงานแล้วในส่วนของหอผู้ป่วยนอกจากหอผู้ป่วยทั่วไปในหอผู้ป่วยวิกฤตเห็นว่าก็มีการนำพยาบาลนำหุ่นยนต์เนี่ยมาช่วยงานพยาบาลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นการพลิกตัวผู้ป่วยการให้ยาและการเปลี่ยนวัสดุปิดแผลซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโดยได้นำไปทดลองใช้งานในโรงพยาบาลระดับสูงหลายแห่งแล้วค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่น
0: ตัวอย่างเช่นเมื่อปี2025โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองกวางโจวได้ติดตั้งหุ่นยนต์พยาบาลจำนวน30เครื่องนะคะและหุ่นยนต์ขนส่งจำนวน40เครื่องในหอผู้ป่วยวิกฤตและหอผู้ป่วยทั่วไปค่ะโดยหุ่นยนต์ขนส่งสามารถดำเนินการส่งยาและตัวอย่างตรวจมากกว่า 1,200 ครั้งต่อวันค่ะทดแทนแรงงานคนได้ประมาณ45คนค่ะและมีอัตราความผิดพลาดในการขนส่งเป็นศูนย์ค่ะ
1: ข้อดีอย่างนึงนะคะของการใช้งานหุ่นยนต์พยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตก็คือช่วยลดระยะเวลาการสัมผัสโดยตรงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยเห็นว่าตัวเลขไม่น้อยนะคุณหันชูก็คือลดลงร้อยละ60เลยทำให้ความเสี่ยงอัตราการติดเชื้อข้ามบุคคลที่คุณหันชูบอกเนี่ยลดลงด้วยร้อยละ75เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้าที่จะนำมาใช้งานนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ดังกล่าวนี่ก็คือได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ญาติของผู้ป่วยทั้งสองฝ่ายนี่คือยอมรับว่าให้ผลดีทั้งกันและกันเนาะแล้วในเรื่องของการที่ว่าใช้งานช่วยเรื่องการขนส่งแล้วค่ะคุณหันชู
0: ทางด้านนี้ก็คือผลิตภัณฑ์จากผู้พัฒนาภายในประเทศมีอัตราการใช้งานในโรงพยาบาลระดับสูงมากกว่า140นะคะโดยสามารถดำเนินการขนส่งยาตัวอย่างตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้โดยอัตโนมัตินะคะพร้อมระบบติดตามตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการนะคะสามารถทดแทนแรงงานคนได้ประมาณ 3-5 คนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได้ถึง2เท่าค่ะ
1: ในเรื่องของการขนส่งหลายอย่างถ้าจะให้คนส่งเนี่ยมันก็คือต้องเสียเวลาเดินทางบุคลากรที่ไม่พอนะคะหุ่นยนต์ขนส่งทางการแพทย์เข้ามาช่วยงานแล้วก็ที่บอกว่าในโรงพยาบาลระดับสูงมีการใช้งานด้วยนี่ก็ยิ่งดีใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนในเรื่องของการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อในจีนเขาก็มีการใช้งานใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อในหอผู้ป่วยวิกฤตมีอัตราการใช้งานถึงร้อยละ60โดยมีอัตราการครอบคลุมของการฆ่าเชื้อร้อยละ100นะคะและสามารถลดระยะเวลาในการฆ่าเชื้อได้ร้อยละ70เมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานแบบใช้แรงงานคนนะคะ
1: ค่ะก็คือความครอบคลุมของการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานนะคะช่วยได้ในหลายประเด็นหลายรูปแบบแต่ว่ารายละเอียดความน่าสนใจการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในด้านการรักษาพยาบาลของจีนเนี่ยรายละเอียดยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะมาติดตามคุณหันฉู่และดิฉันรพีพันธ์วงกรมบรเวศกันได้ต่อในคราวหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: นี่ฮาวคุณโจต้าจิฮาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: ครั้งที่แล้วเราทานของอร่อยจนอิ่มแปร่ในงานเลี้ยงมาทบทวนกันหน่อยนะคะเชิญดื่มเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์ของเราภาษาจีนพูดว่า为大家的身体健康干杯
1: 为大家的身体健康干杯
0: อีกประโยคที่ใช้ในงานเลี้ยงคือ感谢你们的热情款待
1: 感谢你们的热情款待ขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
0: 感谢你们的热情款待ขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: คุณโจคะอยู่ปักกิ่งเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรก็สะดวกไปหมดผู้ค้าปลีกที่มีชื่อเสียงระดับโลกล้วนมาเปิดร้านที่กรุงปักกิ่งกันจะมากรุงปักกิ่งเนี่ยแทบไม่ต้อง

0: เตรียมอะไรมาก่อนเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าดิฉันจะถามพนักงานขายว่ามียาสระผมไหมภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
2: พูดว่า请问有洗发水卖吗
0: 请问有洗发水卖吗
2: 请กรุณาโปรดขอ
0: 请
2: 问ถาม
0: 问
2: 有มี
0: 有
2: 洗发水ยาสระผมหรือแชมพู
0: สีฟ้าสวย
2: ไม่ขาย
0: ไม
2: ่มะแปลว่าไม
0: ่มะ
2: 请问有洗发水卖吗
0: 请问有洗发水卖吗ขอถามว่ามียาสระผมไหมคะ
1: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 请问有洗发水卖吗
4: 哦就在前面的架子上
0: คุณโจคะถ้ายาสระผมที่ซื้อมาเกิดมีปัญหาดิฉันต้องการจะนำไปคืนภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
2: พูดว่า我想退货
0: 我想退货ดิฉันจะนำมาคืน
2: 我แปลว่าผมหรือดิฉัน
0: 我
2: 想คิดอยาก
0: 想
2: 退คืน
0: ถ้วย
2: หัวสินค้า
0: หัว
2: 我想退货
0: 我想退货ดิฉันจะนำสินค้ามาคืนมาถึงช่วงของเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องของการซื้อสินค้ามาฝากใช่ไหมคะ
1: ค่ะชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศจีนไม่ว่าจะนั่งแท็กซี่อยู่โรงแรมหรือซื้อของควรจะขอใบเสร็จอย่างเป็นทางการเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนในยามจำเป็นเพราะจะเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างยิงเช่นการประกันการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนสินค้าเป็นต้นฉะนั้นเมื่อนั่งแท็กซี่ก่อนลงรถจึงควรขอใบเสร็จกับคนขับหากสิ่งของหล่นหายในรถท่านก็จะสามารถโทรเข้าบริษัทของแท็กซี่เพื่อตามหาสิ่งของของตัวเองตามข้อมูลที่ระบุในใบเสร็จดังกล่าวได้ค่ะเวลาซื้อของก็เช่นกันควรขอใบเสร็จหากพบสินค้าที่ซื้อมามีปัญหาด้านคุณภาพใบเสร็จก็จะเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่จะนำสินค้าไปคืนเปลี่ยนหรือซ่อมได้ค่ะ
0: แท็กซี่ที่จีนนี่มีใบเสร็จให้ถ้าเผื่อที่เมืองไทยทำอย่างนี้ได้ก็คงจะดีนะคะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังชิงเวิ้นโยสีฟ้าซุยไม่มาแปลเป็นไทยว่าอะไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn จะทบทวนบทเรียนหรือข้อมูล CRI ขอเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ CRI www.thai.cri.cn รายการวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ใจเจียน
1: ใจเจียน
5: ได้ทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการเข้าถึงตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในจีนนะคะปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมันมียอดสูงเป็นประวัติการณ์เลยนะคะคำว่าอัตราการเข้าถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องอธิบายกันก่อนนะคะมันหมายถึงสัดส่วนของยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ต่อยอดขายรถยนต์ทั้งหมดค่ะโดยผลสำรวจทางอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะมีผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าอัตราการเข้าถึงตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพลังงานใหม่ในจีนไปแตะที่ระดับ 65.1% ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเนี่ยนับเป็นสถิติสูงสุดใหม่เลยนะคะซึ่งจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่โดยสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีนค่ะหรือว่า CPCA เนี่ยก็ระบุเอาไว้บอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา 11.6% นะคะเมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วค่ะแต่ทีนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่ามันยังมีในส่วนอื่นๆอีกพวกแบรนด์ใหม่ๆเป็นยังไงยอดขายปลีกที่น่าสนใจก็ยังมีอีกนะคะต้องฟังกันเพิ่มเติมจากคุณรพีพันธ์ค่ะ
6: อย่างที่คุณพาตาราแนะนำเลยนะคะว่ามีการเข้าถึงเพิ่มสูงขึ้นจริงค่ะซึ่งอัตราการเข้าถึงที่ว่านะคะที่เป็นตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพลังงานใหม่นะคะสำหรับแบรนด์ในประเทศของจีนเนี่ยก็มีอยู่ที่ 83.8% ค่ะขณะที่อัตราการเข้าถึงของแบรนด์หรูนะคะ ก็จะอยู่ที่ 30.9% โดยยอดขายปลีกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพลังงานใหม่นะคะเฉพาะของในเดือนกรกฎาคมนั้นก็คืออยู่ที่ 951,000 คันค่ะถือว่า

0: เป็นสัดส่วนนะคะที่มีการลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วส่วนยอดขายปลีกสะสมทั้งหมดนะคะในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ก็อยู่ที่5,670,000คันค่ะ
1: ตัวเลขก็คือดูแล้วเนี่ยสูงนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูลดลงนิดหน่อยนะคะในบางส่วนไปแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจบปีนี้เนี่ยจะมีตัวเลขขยับนะคะเป็นยังไงกันบ้างมีมาให้ทุกท่านได้ติดตามแน่นอนในรายการของเราแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอ plus
0: พี่พันวงกอมบรเวจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนเปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Biz Genius ครับสรรสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะครับโดยมีพิธีกร2คนนะครับก็คือคุณเล็กบนชัยวงกิติไกรวันแล้วก็มีผมเอกภัทรธนกุลนะครับคุณเล็กวันนี้มีติดภารกิจนะครับผมก็เลยทำหน้าที่ดูแลพูดคุยเรื่องราวต่างๆกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องนึงที่มีการพูดถึงเยอะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่มีการจัดงานใหญ่นะครับก็คือเรื่องของ TV is dead คือมีคนบอกว่าวิทยุจะตายไปหนังสือจะตายลงต่อไปเนี่ย writing is dead การเขียนก็จะไม่มีแล้วแล้วก็จะมีคนบอกว่าสื่อนั้นจะตายสิ่งนั้นจะตายสิ่งนี้จะหายไปเว็บไซต์จะไม่มีแล้วนะครับปรากฏว่ามันก็ค่อยๆไหลมาเรื่อยๆก็เลยมีคนมาบอกว่า TV is dead หรือคนบอกว่า TV is dying ก็คือโทรทัศน์ที่อยู่กับเรามายาวนานเนี่ยกำลังจะตายลงจริงไหมปรากฏว่าสมาคมผู้ประกอบการทีวีเนี่ยก็พูดคุยมาแล้วก็บอกว่าช่วยดูข้อมูลให้หน่อยสิในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเนี่ยสื่อทีวีเนี่ยจะตายจริงไหมก็เลยจัดงานใหญ่กันนะครับแล้วก็มีวิทยากรขึ้นบนเวทีหลากหลายมากเลยผมเองก็ขึ้นไปพูดคุยในมุมของการตลาดแล้วก็แบรนด์ผมก็ไปดูข้อมูลมาแล้วก็ขอเอาข้อมูลนั้นมาเล่าสู่กันฟังในรายการของเราเหตุการณ์ที่บอกว่าทีวีจะตายเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณปี2010ปัจจุบันปี2026เหตุการณ์แรกที่บอกว่าทีวีจะตายลงเพราะว่าโฆษณาจะไม่มีเพราะต่อไปคนจะไปโฆษณาออนไลน์กันหมดมันมีแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์เนี่ยเกิดขึ้นทำให้คนเนี่ยสนใจและส่งเงินเข้าไปในการโฆษณาบนออนไลน์กันหมดเมื่อทีวีไม่มีโฆษณาทีวีต้องตายหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เราเห็นกันก็คือการเกิดขึ้นของ YouTube พอ YouTube เกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนก็โวยวายขึ้นมาอีกในปีประมาณ2012ว่าทีวีต้องตายเพราะ YouTube is next ทีวีก็จะหายไปใครๆก็จะขึ้นไปดู YouTube กันซึ่งวันนี้ก็เห็นว่าคนขึ้นไปดู YouTube กันเป็นปกติครับแต่ทีวีก็ไม่หายไปไหนนี่นะรู้ตัวอีกทีช่วงประมาณปี2014ก็มีคนบอกว่าทีวีตายแน่เพราะ Netflix มาแล้วคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยพูดไว้ในประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็คือ CEO และ Co-Founder ของ Netflix เองบอกว่าเขาพยากรณ์เลยนะว่าปี2000ปีนี้ปี2026ปี2030เนี่ย

จะไม่มีทีวีแล้วในช่วงหลังจากปี2025เนี่ยโหแทบจะหาทีวีไม่ได้แล้วก็ดูจะไม่เป็นเช่นนั้นเท่าไหร่นั่นแล้วก็เกิดโลกของ TikTok บอกว่าต่อไปคนจะดูแนวตั้งนะแล้วก็จะมี TikTok มีซีรีส์ที่อยู่บนมือถือนะสุดท้ายแล้วเนี่ยทีวีก็อยู่ไม่ได้หรอกน่าสนใจดีนะครับว่าทีวีใกล้ตายทีวี

แต่ไม่เผาจริงสักทีนะครับมีแต่เผาหลอกมาโดยตลอดเลยหรือจริงๆแล้วเนี่ยทีวีไม่ตายมุมนี้เป็นเรื่องที่ต้องเอามาคุยกันโดยดูเชิงปริมาณและตัวเลขนะครับเอามาประกอบด้วยพอหันไปดูงบประมาณที่ใช้ในเรื่องของการโฆษณาฝั่งทีวีในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นว่าเอ๊ะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากทีวีจะไม่ตายแล้วทีวีโตด้วยซ้ำไปพอไปดูรายการทีวีซึ่งมีมูลค่าโฆษณาสูงที่สุดในโลกอย่างเช่นซุปเปอร์โบว์ซุปเปอร์โบว์เนี่ยเป็นการโฆษณาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกก็ไปดูซุปเปอร์โบว์ครับอันดับ2ด้วยนะครับดูที่ดิออสการ์อันดับ1ของการโฆษณาทีวีเนี่ยคือซุปเปอร์โบว์อันดับ2คือออสการ์นอกจากจะไม่ตายแล้วค่าโฆษณายังแพงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญคือพุ่งขึ้นเป็น exponential นะครับคือพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนมากเลยเอาตกลงไหนบอกว่าทีวีตายแล้วแต่ทำไมมันดูนอกจากจะรอดโตด้วยฮะพอไปดูว่าบริษัทไหนบ้างที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาทีวีเอาอันดับหนึ่งก็ P&G แล้วใช้เงินมหาศาลเหมือนเดิมคำถามคือ P&G เขาไม่รู้หรอว่าทีวีจะตายแล้วเอาเงินไปใส่ลงไปในทีวีทำไมคำตอบคือหรือจริงๆแล้วทีวีไม่ตายแล้วเราคิดไปเองว่าทีวีจะตายแล้วไปดูอีกอ้าว General Motors Toyota บริษัทพวกนี้เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกทั้งสิ้นทั้งฝั่งของอเมริกาและเอเชียคำถามคือถ้าทีวีจะตายแล้วเนี่ยบริษัทพวกนี้จะไปสเปนเงินที่ทีวีใหญ่เยอะมากมายขนาดนี้ทำไมเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีข้อมูลหรือคำตอบคือก็มันไม่ใช่ก็เลยต้องมาใส่เครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายเอ๊ะว่าที่เราคิดไปเองว่าทีวีจะตายแล้วเนี่ยทีวีตายจริงหรือเพียงแค่เราคิดกันไปเองเรื่องนี้สำคัญนะครับมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นและทำให้คนในแวดวงต่างๆตกใจอยู่บ่อยมากซึ่งเป็นเรื่องอันตรายเช่นมหาวิทยาลัยจะตายแล้วถ้าท่านเห็นการเจริญเติบโตขึ้นมาของมหาวิทยาลัยหลายแห่งในปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายคำถามสำคัญว่ามหาวิทยาลัยตายจริงหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจุฬามหิดลธรรมศาสตร์เห็น NUS ในภูมิภาคก็คือฝั่งของสิงคโปร์ University of Malaya แล้วระดับเอเชียเราเห็น National Taiwan University University of Hong Kong HKUSC ที่ฮ่องกงชิงหัวที่ยิ่งใหญ่ของจีนปักกิ่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยโตเกียวคือพอไประดับโลกเนี่ย Oxford Cambridgeฮาร์วาร์ดเยล MIT มหาวิทยาลัยพวกนี้เนี่ยตายจริงหรือจริงๆมันเป็นแค่ภาษาฝรั่งใช้คำว่า rhetoric หรือมันเป็นแค่คำพูดที่กระตุ้นเตือนเข้าใจผิดหรืออย่างไรกันแน่พอดูข้อมูลจริงๆแล้วเราก็พบว่าเอ๊ะต้องถอยหลังก้าวใหญ่นะครับแล้วก็ต้องมานั่งดูในแวดวงทีวีกันเหมือนกันว่าเราไปติดกับดักที่เรากลัวไปโดยที่ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นใช่หรือไม่ทำไมทีวีไม่ตายคำถามนี้เนี่ยก็ต้องถามซึ่งเชื่อว่ามีเลนส์หลากหลายที่มองแต่ถ้าถามเลนส์ของนักการตลาดเนี่ยคำถามคือทำไมทีวีไม่ตายมีอยู่ด้วยกัน3เหตุผลสำคัญที่เอามาฝากท่านในวันนี้อย่างที่1คือทีวีเนี่ยครับมีความแตกต่างกับโซเชียลมีเดียและดิจิทัลมีเดียหลักการของโซเชียลมีเดียและดิจิทัลมีเดียในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายิ่งทำให้สำเร็จได้มากเท่าไหร่ต้องยิ่งสามารถ personalize ได้มากเท่านั้นหรือภาษาของโซเชียลมีเดียจะเรียกว่า retargetingคือท่านชอบเรื่องของสุขภาพท่านก็จะเห็นคอนเทนต์ด้านสุขภาพวิ่งตรงไปยังท่านท่านสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์ท่านก็จะเห็นคอนเทนต์ด้านประวัติศาสตร์วิ่งตรงมายังท่านท่านสนใจเรื่องของอาหารการกินท่านเป็นฟู้ดดี้ฟู้ดดี้คือชอบกินอาหารท่านก็จะเห็นอาหารอร่อยอร่อยที่น่าสนใจวิ่งตรงมายังท่านเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้านเรามีพ่อมีแม่มีเรามีภรรยามีสามีมีลูกมีหลานแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันท่านเคยเห็นภาพที่ทุกคนนั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกัน

0: กินอาหารร่วมกันและทุกคนก็ถือมือถือ1อันแล้วก็เล่นมือถือบางคนถือ iPad ก็เล่น iPad แล้วก็เล่นกันแบบนี้ปากก็รับประทานอาหารตัวก็นั่งอยู่ด้วยกันแต่ปฏิสัมพันธ์ไม่เกิดขึ้นภาพอย่างนี้ท่านรู้สึกอย่างไรคำตอบคือทุกคนได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการและสนใจทั้งหมดแต่สิ่งที่หายไปคือ socialization คือการที่ได้แชร์สิ่งต่างๆร่วมกันมีประสบการณ์ที่ดีและมีความต้องการที่เอามาแชร์กัน overlap กันความน่ากลัวของโซเชียลมีเดียและดิจิตอลมีเดียคือมันส่งสิ่งที่แต่ละคนชอบแล้วแยกคนออกจากกันทีวีเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชอบหมดแต่มันกลางพอที่จะเปิดทิ้งไว้แล้วกินข้าวร่วมกันและคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทีวีได้แปลว่าวันนี้โลกอ่ะไม่ได้ขาดหายในเรื่องของอินดิวิดวลมีเดียนะครับเรากำลังขาดหายแชร์แวลูมีเดียหรือที่เราเรียกว่ายูนิเวอร์ซัลมีเดียคือไม่ต้องตรงใจ 100% ทุกคนหรอกแต่ว่ามันควรจะต้องมีอะไรที่มันคล้องจองกันและทำให้เราได้แชร์ความรู้สึกถึงกันบ้างทีวีทำหน้าที่นั้นและทำหน้าที่นั้นมาโดยตลอดก็เลยอยากจะเรียนทุกท่านว่าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่นักการตลาดเองก็เห็นนะครับคือบางขนมเนี่ยเราบอกว่ามันคือขนมที่ทำให้รวยเพื่อนเป็นข้าวเกรียบก็เป็นข้าวเกรียบรวยเพื่อนแต่อยู่รวยเพื่อนนั่งดูหน้าจอคนเดียวไม่ไหวไม่ต้องรวยเพื่อนที่นั่งอยู่รวมๆกันแล้วสนุกไปด้วยกันทำไมซุปเปอร์โบว์จึงมีพลังมหาศาลคำตอบคือมันทำให้ไม่ใช่คนนั่งเดียวนะครับแต่คนนั่งอยู่รวมกันในห้องมีเพื่อนมานั่งอยู่บนโซฟานั่งกินไก่ทอดพิซซ่ากันที่อเมริกาเสร็จแล้วเนี่ยก็เฮไปด้วยกันก็เศร้าไปด้วยกันถ้าแพ้หรือจะชนะก็เฮไปด้วยกันถ้าเศร้าก็เฮก็เซ็งไปด้วยกันนะครับอะไรอย่างเนี้ยที่เป็นสิ่งที่ทีวีให้ได้ใครจะวิ่งไปหา personalized media แต่สิ่งที่ขาดอยู่คือ universal media ที่ทำให้เราได้เชื่อมถึงกันอีกครั้งทีวีทำหน้าที่นี้อยู่เลยเป็นเหตุให้นักการตลาดบอกว่าทีวีจะไม่ตายเพราะยังไม่มีสื่ออื่นที่ให้สิ่งเดียวกันได้นี้เรื่องที่สองที่ทีวีให้แล้วทำได้ดีมากๆก็คือท่านเคยเปิด YouTube ทิ้งไว้ไหมครับไม่เคยท่านเคยเปิด TikTok ทิ้งไว้ไหมครับไม่เคยสื่ออื่นเนี่ยเป็นสื่อที่คนไม่เปิดทิ้ง TikTok เนี่ยนะถ้าเปิดทิ้งเนี่ยจะรำคาญมากเพราะมันจะไม่เลื่อนคลิปครับมันจะวนคลิปเดิมเรื่อยๆเนี่ยครึ่งนาทีวนกลับมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่รู้ตัวอีกทีเนี่ยถ้าเปิดทิ้งไว้จะรำคาญแล้วก็จะเซ็งเพราะว่ามัน1กิน data เพราะคนเคืองเรื่อง data สมัยนี้2คือกินเวลา3คือกินแบตหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็เลยเด้งกลับไปหาทีวีว่าแต่มันมีพฤติกรรมการดูทีวีอยู่รูปแบบนึงคือมันเปิดแล้วทิ้งไว้ได้แล้วทิ้งทำไมคือเผื่อมีเรื่องอะไรที่สำคัญเข้ามาในหู2คือเหมือนเป็นเพื่อนบางคนเปิดทีวีทิ้งเป็นเพื่อนหลายคนเนี่ยก็บอกว่าจริงๆไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแต่ก็มันติดทำยังไงได้คือกลางคืนมันนอนไม่หลับดังนั้นเนี่ยก็เปิดทีวีทิ้งไว้เปิดไว้ปั๊บเหมือนมีเพื่อนคุยอยู่ก็เลยรู้สึกสบายใจดีไม่กลัวด้วยแล้วก็เลยนอนหลับไปคอนเทนต์เป็นเรื่องหนึ่งแต่การเป็นเพื่อนเป็นเรื่องใหญ่ในทางของวิชาการเนี่ยสิ่งที่ทีวีชนะในแพลตฟอร์มอื่นๆอยู่เยอะมากในปัจจุบันนี้ครับคือเรื่องของ watch time คือดู TikTok ปั๊บดูถึงแม้จะติด TikTok ก็ตามแล้วเราก็ถ่ายไปแล้วก็เปลี่ยนคลิปนะครับดูไปก็อาจจะชั่วโมง2ชั่วโมงแต่การดูทีวีเนี่ย2ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติมากนะครับเกิน2ชั่วโมงก็ยังเป็นเรื่องปกติมากดังนั้นเนี่ยถ้านับ watch time จริงๆแล้วเนี่ยคือ TikTok เนี่ยต้องติดถึงจะดูได้2ชั่วโมงทีวีเนี่ยดูเฉยๆก็2ชั่วโมงแล้วหนักกว่านั้นคือทีวีเนี่ยเป็นมีเดียที่ซ้อนมีเดียได้ในขณะที่ท่านเล่นมือถืออยู่มือหนึ่งดูมีเดียอะไรก็ตามแต่ก็ยังเปิดทีวีคลอไปได้อย่างไม่น่าเชื่อปกติเราเปิด TikTok และ YouTube เปิดพร้อมกันไม่ได้นะครับเราเปิด TikTok แล้วก็เปิด Netflix ก็อาจจะพอเป็นไปได้ถ้าผ่านสื่อทีวีแต่เราเปิด TikTok แล้วก็เปิด YouTube แล้วก็เปิด Spotify ไปพร้อมกันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันงงแต่ทำไมก็ไม่รู้ถ้าอยู่บนทีวีเนี่ยมันสามารถเปิดคู่ได้แฮะ ดังนั้นเนี่ยเป็นการเพิ่มแชนเนลในการส่งไปหาคนเวลานักการตลาดมองเนี่ยเรารู้เลยว่าสื่อทีวีเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปลดเงินจากสื่อดิจิตอลเพื่อเอามาใส่สื่อทีวีสื่อทีวีทำหน้าที่พิเศษอันนี้อยู่คือสื่อที่มีความเป็นเพื่อนสูงมากภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า companionship คนอื่นอาจจะพูดถึงสื่อที่เป็นสื่อที่ targeted คือส่งไปตรงหาคนแต่ละคนได้เก่งมากครับแล้วก็ specific media คือสามารถที่จะเฉพาะเจาะจงนะครับเจาะเข้าไปหากลุ่มลูกค้าเฉพาะได้เก่งมากแต่ทีวีมีลักษณะเป็นเพื่อนคือไม่ต้องเจาะจงอะไรมากคือแค่เจอก็สบายใจเปิดฟังสบายสบายช่องไทยรัฐทีวีมีข่าวใส่ไข่นั่งฟังข่าวใส่ไข่ฟังสบายสบายฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ได้ครับช่อง Workpoint มีรายการร้องข้ามกำแพงคือฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้เดินไปไหนกลับมาดูอีกก็ได้คือมันมีบรรยากาศอย่างเนี้ยในการเป็นสื่อทีวีซึ่งมีลักษณะเป็นเพื่อนสูงมากว่าเราคุยว่าสื่อทีวีทำไมจึงอยู่ได้เพราะเป็นสื่อที่เป็น companionship media companionship media คือสื่อที่มีความเป็นเพื่อนสูงซึ่งยังไม่มีพฤติกรรมหรือธรรมชาติของสื่ออื่นทดแทนได้ท่านเห็นประเด็นที่2มั้ยครับว่าพอคุยเจาะลึกแบบนี้เราได้เห็นว่าทำไมทีวีถึงอยู่ได้นอกจากนั้นยังมีมิติที่3อีกต่างหากว่าทำไมทีวีถึงอยู่ได้ประเด็นสำคัญก็คือว่าผมเทียบกับเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยครับมีคนถามว่าเว็บไซต์จะตายเมื่อไหร่แล้วก็พูดกันมาตั้งแต่ปียุค2000แล้วมันว่าเว็บไซต์จะตายเพราะว่ามันจะมีโซเชียลมีเดียแล้วมันก็จะมี Facebook พอมันมี Facebook เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วไงจริงหรือท่านไปทำธุรกิจมีนามบัตรส่งให้กันแล้วเขาถามว่าเว็บไซต์บริษัทคุณน่ะเว็บไซต์อะไรบอกว่าบริษัทเราไม่มีเว็บไซต์มีแต่ Facebookความเชื่อมั่นเชื่อถือในเชิงธุรกิจมันหายเพราะว่าเขาทำหน้าที่คนละแบบกัน Facebook เนี่ยก็ทำหน้าที่อะไรที่มันเรียลไทม์ไม่มี Facebook มีแต่ IG แล้วมีแต่ X มันให้ความเรียลไทม์โซเชียลมีเดียนี่ให้ความเรียลไทม์ครับและให้การขายด้วยนะคือสามารถที่จะขายได้ยิงแอดขายได้ทำกิจกรรมลดราคาประชาสัมพันธ์นะครับทำเซลส์โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมทำให้ขายได้แต่การทำธุรกิจมันไม่ต้องการแค่เซลล์มันต้องการ trustคือมีเว็บไซต์ไหมมีเว็บไซต์ www.chula.ac.th ถามว่าคนเข้าเว็บไซต์จุฬาเยอะเท่ากับดูของใน YouTube กับ Facebook ของจุฬาใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะครับ Facebook เราอ่ะป๊อปปูล่าที่สุดคือมีคนติดตามต้อง 600,000 คนแล้วก็มีอินเตอร์แอคชั่นเยอะมากในแต่ละเดือนแต่ละเดือนคนเข้าเว็บไซต์เนี่ยประมาณ 2-300,000 คนเองต่อเดือนจะถามว่าจุฬาลบเว็บไซต์ทิ้งได้ไหมคำตอบคือไม่ได้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีเว็บไซต์ไหมไม่มีเว็บไซต์มีแต่ Facebook ใครจะกล้าเรียนแปลว่ามันมีสื่อบางสื่อที่ไม่ได้ให้แค่เซลส์แต่เป็นสื่อที่ให้ trust ทีวีทำหน้าที่นั้นเว็บไซต์บอกว่าจะตายไหมจะตายเว็บไซต์จะตายเว็บไซต์ is dying เว็บไซต์ is dead เนี่ยเห็นคำพวกนี้มาโดยตลอดรู้ตัวอีกทีเว็บไซต์ปีที่แล้วก็โตนะครับแล้วก็โตอย่าง exponential เหมือนทีวีไม่มีผิดคือพุ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยท่านจะมีสายตาที่เบลอไม่ได้มันต้องเอาตัวเลขมาประกอบไม่งั้นเนี่ยพอฟังปั๊บมันดูเหมือนน่าจะใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พอข้อมูลพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังท่านจะเห็นว่าน่าสนใจดีในขณะที่ทุกคนเนี่ยอยากได้เซลลิ่งมีเดียคือมีเดียที่ขายของทีวีทำหน้าที่ trusted media คือโอ้บริษัทนี้โฆษณาทีวีมันบอกอะไรบางอย่างสำหรับนักลงทุนที่รู้สึกว่าเขาใหญ่พอที่จะโฆษณาทีวีเขาเชื่อมั่นในความสามารถของเขาเพียงพอที่จะเข้าสื่อแมสระดับทีวีพี่คนนี้ได้ออกทีวีเรื่องใหญ่มากพี่คนนี้ได้ลง Facebook กับที่พี่คนนี้ได้ลงได้ออกทีวีเนี่ยทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมคือการได้ออกทีวีแปลว่าอะไรแปลว่าสำคัญน่าเชื่อมั่นเชื่อถือพี่คนนี้ได้ลง Facebook ด้วยอ๋อเราก็ลงเมื่อวานก็ลงโพสต์ก็บ่อยโพสต์ทุกวันเลยพี่ลง Facebook แล้วอย่างไรให้เป็นสื่อเดียวกันด้วยนะครับจะเห็นว่า ช่อง7เองช่อง5เองช่อง3เองช่อง9เอง NBT เองไทย PBS เองเขาก็มี Facebook เขาก็มี IG แต่ว่าถ้าบอกว่าลง IG ของไทย PBS กับได้ออกไทย PBS ลง IG ของช่อง7กับได้ออกทีวีช่อง7เนี่ยในรายการถกไม่เถียงผมว่ามันมีความต่างกันในเชิงของความเชื่อมั่นเชื่อถือดังนั้นเนี่ยสื่อทีวียังให้มิติสำคัญอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของความเชื่อมั่นเชื่อถือหรือ trusted media พอสมาคมผู้ประกอบการทีวีแจ้งมาอย่างสมาคมการตลาดถามว่าในมุมของนักการตลาดคิดว่าทีวีเนี่ยจะอยู่ได้ไหมผมบอกว่าอยู่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปพูดที่งานให้ด้วยความยินดีเพราะมันมีข้อมูลอยู่แถมจะมาเอามาออกรายการวิทยุเล่าให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังฟังด้วยว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นว่ามีความเข้าใจผิดเรื่องของสื่อทีวีก็ขอจัดรายการนี้เพื่อเล่าให้ท่านฟังในเรื่องของมีเดียสำคัญที่อยู่กับเรามายาวนานก็คือทีวีว่าทีวีเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สื่อที่เป็นดิจิตอลมีเดียที่เก่งเรื่องของการ personalize แต่เขาเก่งในเรื่องของการทำ universal media และแชร์ value media คือเป็นสื่อที่ทำให้คนเนี่ยคุยเรื่องเดียวกันและครอบครัวแข็งแรงขึ้นได้สองคือทีวีเนี่ยเขาให้ความสามารถในเรื่องของ watch time คือดูยาวๆและเป็นเพื่อนของคนได้สามคือทีวีเนี่ยใครได้ออกทีวีใครได้ขึ้นทีวีเป็นอันว่า trusted หรือน่าเชื่อมั่นเชื่อถือเป็น trusted media วันที่มีคนมีเป็นมิจฉาชีพเยอะขนาดนี้และโดนมิจฉาชีพหลอกเยอะขนาดนี้เนี่ยพอเราเดือดร้อนใจเรื่องนี้เยอะๆ AI ก็แอบเข้ามาทุกอย่างก็มีความงงมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนแสวงหานะครับในเรื่องของอะไรที่น่าเชื่อมั่นเชื่อถือมีเดียก็เช่นกัน BBC Londonพูดเรื่องนี้เยอะมากว่าถ้ากลัวว่าจะเป็นข่าวลวงข่าวปลอมข่าวไม่จริงเปิดขึ้นมาที่ BBC หน่อยเพื่อจะดูว่าข่าวที่รุนแรงสงครามนั้นเกิดตรงนี้สงครามนี้เกิดตรงนั้นเนี่ยเกิดจริงหรือเปล่าเพราะ BBC เป็นที่ที่ท่านจะเชื่อมั่นเชื่อถือได้แล้วถามว่าควรดูที่สื่อไหนของ BBC จะดูออนไลน์ก็ได้แต่ดีที่สุดคือช่วยเปิดทีวีดูหน่อยว่าถ้าเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันออกทีวีหรือเปล่ามีคนบอกว่าเมื่อประเทศนั้นยิงประเทศนี้แล้วประเทศนี้ยิงประเทศโน้นคำถามคือยิงกันจริงหรือเปล่าช่องแคบตอนนี้เปิดหรือปิดทะเลแดงกำลังมีปัญหาอยู่มีปัญหาขนาดไหนกาซามีเรื่องอีกแล้วเนี่ยมีเรื่องจริงหรือเปล่าหรือจริงๆมันเป็นข่าวเก่ายูเครนกับรัสเซียตีกันตอนนี้เนี่ยที่กรุงเคียฟมีเรื่องใหญ่โตมากเลยภาพที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วมีคนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยแล้วเป็นอันตรายมากในเรื่องความมั่นคงข่าวเก่าหรือข่าวใหม่ดูได้ที่ไหนคำตอบคือดูได้ที่ทีวีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น trusted media ดังนั้นเนี่ย3คำสำคัญคือ1 universal 2 companion 3 trust กลายเป็นประเด็นสำคัญที่มีลักษณะพิเศษที่ทำให้ทีวีไม่เหมือนที่ไหนเลยจึงอยากจะเล่าให้ท่านฟังไม่ใช่แค่คนทีวีวันนี้คนทีวีถ้าได้ท่านได้ฟังอยู่ท่านจะรู้สึกสบายใจดีแต่มันไม่ใช่แค่ความสบายใจมันเป็นความจริงก็คือเป็นแฟกต์ก็เอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังแต่ท่านที่อยู่ในแวดวงการตลาดเองท่านก็ต้องหยิบประเด็นเหล่านี้ไปว่าเอ๊ะไม่ใช่ไปตามเทรนด์เฉยๆและดูเหมือนว่ามันมีข่าวว่าทีวีจะตายก็เลยต้องลดงบทีวีถ้าทีวียังทำหน้าที่บางอย่างที่ตรงกับความเป็นแบรนด์ของท่านอยู่แล้วท่านไปลดงบเฉยๆโดยไม่ดูว่าคู่แข่งเขาไม่ได้ลดอาจจะเป็นอันตรายต่อการทำธุรกิจและการทำแบรนด์รวมถึงการทำการตลาดของท่านด้วยดังนั้นก็เลยเอาเรื่องราวที่น่าสนใจเนี้ยมาคุยกันในรายการของเราวันนี้ว่าทีวีตายอีกแล้วจริงหรอเพราะว่าตายมาหลายรอบแล้วไม่เห็นตายเลยคำตอบคือทีวี never dies นะครับทีวีจะยังไม่ตายนะครับและเป็นสื่อที่สามารถใช้ได้แน่นอนก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันเป็นประจำเรื่องราวสะกิดความรู้สะกิดความคิดแล้วก็เลนส์ใหม่ๆในรายการ Biz Genius นะครับพบกันทุกๆวันจันทร์ตอนเย็นๆแบบนี้จริงๆก็จะมีคุณเล็กมนชัยวงกิตติไกรวันด้วยวันนี้ผมเอกภัทรธนกุลมาจัดรายการเดี่ยวก่อนสัปดาห์หน้าเจอกับคุณเล็กด้วยครับวันนี้ลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิตติไกรวัน
2: ณ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

0: ื่อพระบิดาเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: สวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

พลงเด็กๆ ก็แสนครื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแจ่มใส

0: ำอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ถะได้ยินถนัดนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะยิ้มแย้มแก้มใสทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะเรามีเรื่องสนุกสนุกมาฝากเด็กๆนะคะพี่พันแนะนำตัวก่อนนะคะแล้วก็พี่แมววันนี้เราต้องแนะนำเรื่องราวสั้นๆ นะคะเพราะว่าเพลงเยอะเหลือเกินนะคะ
1: คร
0: ับ ป้าพันค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวคนรักแมวครับแล้วก็ผู้ช่วยคนอื่นๆของเรานะครับคนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับคนที่2คือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนคนที่3ก็พี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับนะครับ
0: พี่กบอ๊อบๆก็อยู่นะคะวันจันทร์ไม่ได้ลาเลยเลยนะคะพร้อมเสมอพี่กระดิ่งแป้งๆก็อยู่ค่ะพี่หมูขาพี่หมูก็อยู่อุดๆๆๆพี่ไก่ล่ะพี่ไก่ก็ยังอ้าปากตาพองโตเบ้อเลยเลยนะคะก็อกอกสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะและแนะนำตัวกันเสร็จแล้วเราจะบอกเด็กๆว่าจะได้ฟังอะไรบ้างในรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงแรกพบกับคำถามนะครับวันนี้เป็นคำถามท่าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์สมมติให้เด็กๆได้คิดและตัดสินใจจากนั้นมาสนุกสนานกับนิทานชุดใหม่ที่ชื่อน่ากลัวว่าเรื่องของปีศาจโอ้โหน่ากลัวไหมเด็กๆเด็กๆจะได้พบกับปีศาจหลายตนเลยแหละในอาทิตย์นี้นะรอฟังนะจากนั้นก็เพลงซึ่งวันนี้เยอะแยะเลยเนาะเด็กๆที่ขอมานะครับเดี๋ยวรอฟังเพลงกันนะครับ

0: เด็กๆครับพี่แมวก็รอฟังเพลงเช่นกันรถไผ่เลาะทั้งนั้นเลยจากนั้นก็มาถึงช่วงที่เราจะเปิดจิงเกิลให้ฟังก่อนก็คือส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับฟังเลยส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: วันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเรื่องของเด็กๆนั่นเองนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
2: เชื่อแน่ว่าเด็กๆจะต้องชอบทุกช่วงนะคะติดตามฟังเพราะว่าตอนนี้เรามีเด็กใหม่ๆมาฟังรายการเยอะเลยนะคะพระพันอธิบายสั้นๆนิดนึงว่าคำว่าฉายาเนี่ยพระพันมีฉายา2ฉายาใช่ไหมคะพี่แมวมีฉายาเดียวคือพยายามให้สั้นที่สุดนะคะคำว่าฉายานี่ก็คือความเป็นตัวตนของตัวเองเด็กๆค่ะเราเป็นคนยังไงคะเป็นคนชอบยิ้มเก่งเป็นคนเล่นฟุตบอลเก่งคณิตศาสตร์เก่งวาดรูปหรือว่าเป็นคนช่วยแม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อันนี้คือคำว่าฉายานะคะนะคะนะไม่ใช่ชื่อเล่นนะคะฉายานะคะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสกรุณาคิดฉายาไว้ล่วงหน้านะคะเราจะได้รู้จักแล้วก็จำได้เพราะว่าชื่อเนี่ยมันซ้ำกันได้ใช่ไหมหนูชื่อนิดค่ะนิดอันนิดไหนอะเนาะนะแล้วถ้านิดแบบนิดยิ้มหวานค่ะอย่างเงี้ยอ๋อนิดยิ้มหวานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะเราจะมีฉายาไม่เหมือนกันหรอกนะคะบางทีเหมือนเราอาจจะเติมนิดหน่อยก็ได้นะคะ
0: นิดหน่อย
2: เข้าใจกันแล้วนะคะฉายาก็คือใครที่เขาเรียกเราว่าเป็นยังไงหรือเรามีอุปนิสัยเป็นยังไงชอบอะไรนะคะก็ตั้งฉายากันมาก็ขอให้เป็นฉายาที่ดีๆมันจะได้เป็นพลังให้เราทำดีกันนะคะอันนี้เข้าใจกันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยพี่หมีเขาส่งข่าวเล่าเรื่องพระพันธ์ก็ไม่ได้ทันได้อ่านเพราะว่าคนเยอะมากแล้วต้องรีบรัวเลยนะคะพี่หมีบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะเด็กๆคะอ่านย้อนหลังนิดนึงก็พี่หมีบอกว่าช่างใจตัวเองต้องต่อสู้กับใจตัวเองว่าจะตั้งใจเรียนหรือว่าจะดูวอลเลย์บอลหญิงนะคะสรุปว่าผมก็นั่งตั้งใจเรียนนะคะเพราะพี่หมีเขาเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็อื่นๆที่พี่หมีก็ทำกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ทำคลิปสนุกๆนะอ๋อตอนนี้ทำคลิปพี่หมีเขาทำคลิปเมื่อวันศุกร์คงจะเสร็จแล้วนะคะเอาล่ะเด็กๆค่ะพี่หมีส่วนมากเขาก็จะตอบมาน้องชีสมินน้องชีสตัวเล็กๆที่น้องชีสตัวเล็กๆที่พูดกันว่ายิ้มแย้มแก้มใสอะไรหมดเวลาอีกหมดเวลาอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะนะคะเรามีการให้เด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำสปอตคำพูดปิดท้ายรายการนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามฟังรายการอยู่ก็จะใครที่พูดเนี่ยก็จะได้ติดตามฟังตัวเองหมดนั่นไงเราพูดเองอย่างเงี้ยนะคะในอนาคตเราจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆอย่างนี้อีกก็ได้ติดตามฟังนะคะเราจะเริ่มรายการกันแล้วล่ะค่ะวันนี้พี่หมีเขาก็สวัสดีมาคนแรกเหมือนกันสวัสดีพี่หมีนะคะพี่หมีเขานักฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเอาล่ะค่ะยิ้มแย้มแก้มใสพร้อมแล้วนะคะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ในอาทิตย์นี้จะเป็นคำถามหมดเลยนะถ้าสถานการณ์อันนี้เกิดขึ้นเด็กๆจะแก้ไขปัญหายังไงบางทีเด็กๆบอกโอ๊ยคิดไม่ออกค่อยๆคิดค่ะค่อยๆคิดเพราะว่าบางทีเราก็คิดไม่ออกผู้ใหญ่ก็คิดไม่ออกนะคะเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบโอ้อย่างนี้ทำยังไงเนี่ยอย่างป้าพันเนี่ยวันเสาร์ที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ป้าพันไปกินข้าวที่ร้านอาหารศูนย์อาหารใช่ไหมเพราะว่ามีอร่อยร้านนั้นอร่อยมากก็ไปกันแล้วป้าพันไปล้างมือเด็กๆค่ะเดินเข้าห้องน้ำไปล้างมือก่อนกินข้าวอ
0: ่
2: ะแล้วพอกลับออกมาจากห้องน้ำมาที่โต๊ะไม่ถูกเพราะความที่แบบว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยมองแบบซ้ายขวาสนุกสนานเพลิดเพลินออกมาหน้าห้องน้ำยืนเหลือหลาเลยเด็กๆเป็นไหม
0: ผู้ใหญ่ฉันอยู่ไหน
2: ใช่ผู้ใหญ่ขาเป็นไหมคะงงมาก
0: เป็นจริงแล้วก็เคยเป็น
2: โอ้แล้วก็แบบเอาไงดีอ่ะตายแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามากระเป๋าอะไรก็ไม่ได้มาหมดเลยนะคะค่อยบอกป้าพันต้องคุยกับตัวเองเด็กๆขาคุณพ่อคุณแม่ขาตั้งสติดีๆพรพันนะค่อยๆคิดเดินมายังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเจอร้านอะไรบ้างนะอะไรเนี่ยค่ะก็ค่อยๆคิดแล้วก็เอาจนถูกเด็กๆขาสรุปมีสตินะคะแล้วก็เห็นไหมคำตอบบางทีเราก็แบบคิดไม่ออกเหมือนกันค่อยๆคิดค่ะมีสติแล้วเดี๋ยวเราก็คิดออกเองนะตามภาษาเราอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะตอบมาผิดแล้วเขาจะหัวเราะหรือเปล่าไม่หัวเราะนะคะเพราะตอนเราเด็กๆอ่ะเราก็ผิดใช่ไหมพี่แมวพ่อพันก็ผิดเนาะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องกลัวตอนท้ายรายการเราก็จะมีเฉลยคำตอบกันนะคะเอาละคำถามพ่อพันนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: ังฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามวันนี้ก็คือเด็กๆขาเด็กๆเนี่ยวาดรูปด้วยดินสอนะคะโอ้โหสวยจังเลยอ่ะสวยชอบมากแล้วมันวาดยากเหมือนกันนะวาดออกมาสวยมากนะคะแต่พอจะลงสีเนี่ยลงสีเป็นสีจะเป็นสีดินสอหรือสีน้ำก็ได้นะ
2: ครับ
1: เป็นสีน้ำเนี่ยสีมันก็จะเลอะเลยมันผสมกันสีเน่าเลยอ่ะลูกออกมาไม่สวยเลยอ่ะเดี๋ยวพี่แมวฟังป้าพันปิ๊บนึงนะเวลาลงสีมันก็จะสีมันจะเน่าๆอ่ะเลอะๆอ่ะออกนอกขอบอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงอะคะพี่แมวเคยเจอใช่ไหมคะ
2: ใช่เคยครับเคย
1: นี่จะถามเด็กๆว่าเอาละถ้าเด็กๆเจออย่างเงี้ยพี่แมวไม่ใช่พี่แมวเด็กๆก็ทำยังไงคะ
2: ทำยังไงพี่แมวก็ตอนเด็กไปถึงตอนเด็กๆด้วยว่าทำยังไงทำยังไงครับเด็กวาดรูปตอนแรกก็วาดด้วยดินสอก่อนสวยมากเลยเนาะดูลายเส้นนะแต่ถึงเวลาลงสีแล้วมันเลอะใช่ไหมประพันธ์เนาะเด็กจะทำยังไงครับเนาะทำไมมันไม่สวยเหมือนตอนเราวาดเฉพาะเป็นเส้นล่ะทำไมลงสีแล้วมันเลอะอย่างเงี้ยเด็กๆจะทำยังไงดีครับมีวิธีแก้ไขไหมอันนี้ประสบการณ์จริงเด็กๆต้องมีหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆเลยเนาะเอาละ022183975-7นะครับ022183975-7ตอบมาเลย
1: ค่ะเด็กๆตอบนะคะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ประพันธ์สะกดให้ฟังช้าๆนะคะสะกดด้วย CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะLINE @jularadio หรือโทรศัพท์คือ02-218-3975-7 757677 3เบอร์นะคะและเมื่อวันศุกร์เนี่ยป้าพันธ์ก็คุยกับคุณพ่อวัชรพงศ์ป้าพันธ์ออกถูกต้องใช่ไหมออกเสียงถูกนะมันเป็นภาษาอังกฤษป้าพันธ์ต้องค่อยๆสะกดด้วยล่ะคุณพ่อวัชรพงศ์นะคะก็แล้วประพันธ์ถามว่าคุณพ่อเจอรายการยิ้มแย้มแก้มใสอย่างไรคะคุณพ่อก็ตอบมาว่าสวัสดีครับประพันธ์คุณพ่อของเติมเต็มครับเจอรายการนี้เพราะว่าตอนนั้นกำลังเปลี่ยนช่องวิทยุครับแล้วเผอิญอันมาเจอรายการนี้ก็เลยลองฟังดูนะคะแล้วน้องเติมเต็มก็บอกว่าอย่าเปลี่ยนนะคะไม่ให้เปลี่ยนนะคะก็อยู่ตรงช่องนี้เลยและได้ฟังโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ฟังกันให้สนุกเลยนะคะเอาละคำถามถามไปแล้วนะคะ
2: ครับ
1: ถ้าเด็กๆวาดรูปด้วยดินสอก่อนใช่ไหมเราก็ต้องร่างเราออกมาโอ้ยสวยจังเลยชอบมากแต่ก็ต้องลงสีไงลงสีส่งครูอ่ะต้องส่งครูนะคะปรากฏว่าพอลงสีไปแล้วมันเลอะไม่สวยเลยอ่ะทำไงดีคะ
2: ตอบมานะเด็กๆอยากรู้จังเลยจะเหมือนพี่แมวตอนเด็กๆหรือเปล่าต้องแก้ไขยังไงเนาะนะรีบโทรมาเลยนะหมายเลขนี้นะ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับโทรมาเลยครับ
1: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะเอาละค่ะมาถึงตอนเนี้ยน่ะเด็กๆอย่าเพิ่งตอบก็ได้นะรอแป๊บนึงเราฟังนิทานกันก่อนนะคะพอนิทานจบปุ๊บเด็กๆก็กิ้งกันได้เลยนะคะมาฟังนิทานกันช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

มาแล้วครับทีเด็ดครับวันจันทร์เริ่มนิทานชุดใหม่ชื่อเรื่องว่าเรื่องของปีศาจว้ายน่ากลัวไหมเด็กๆเรื่องของปีศาจนะครับเอ๊ะมันเป็นยังไงล่ะเจ้าปีศาจเนาะเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เจอปีศาจหลายตนเลยหลายตัวด้วยที่จะมาโผล่มาในนิทานนะครับแต่วันนี้เสนอตอนแรกในตอนที่ชื่อว่าเจ้าปีศาจพุงโตกาลครั้งหนึ่งน่าจะนานมาแล้วแหละณดินแดนปีศาจที่มีปีศาจอยู่มากมายเลยนะก็มีปีศาจต้นหนึ่งเจ้าตัวนี้ตัวมันสูงใหญ่มากเลยตัวดำดำปากกว้างกว้างแต่ที่เวลามันเดินไปไหนมาไหนนะพวกปีศาจทุกตัวจะมองเห็นเด่นชัดเลย

0: เอ๊ะเขามองเห็นอะไรเด่นเนี่ยพันรู้ไหมเด็กๆรู้ไหมครับ
1: ไม่มีใครรู้ค่ะ
0: เขามองเห็นพุงมันใหญ่โตของมันเนี่ยคือท้องของมันนั่นเองใหญ่เบล่ม
1: ป่องเบลอเลยเหรอ
0: ใช่เลยเอ๊ะแล้วทำไมท้องมันป่องพุงมันกลมขนาดนั้นล่ะ
1: กินเก่ง
0: รู้ไหมใช่เลยมันเป็นปีศาจกินเก่งชอบกินอะไรต่างๆนานามากเลยเนาะกินเนี่ยมันมาเรื่อยๆเลยนะครับมันวันๆนึงนี่ตื่นเช้ามานี่มันไม่มีอะไรมันเจอผลไม้เจออะไรมันก็กินไปหมดสวนเลยนะบางทีนะ
1: แล้วมันจะ
0: หมดสวนเลย
1: มันจะกินเด็กไหมคะ
0: มันยังไม่กินไม่กินแต่มันคิดว่ามันอยากกินเหมือนกัน
1: เอ้ยน่ากลัว
0: แล้วมันถ้ามันได้ยินว่าอะไรอร่อยมันจะกินหมดเลยนะกินหมดเลยมันจะลองกินหมดเลยพวกปีศาจในเมืองทั้งหลายก็บอกเฮ้ยพวกเราระวังนะเจ้าพุงโตมาละมันจะมาแย่งของกินของเราดีไม่ดีมันจะกินพวกเราเข้าไปด้วยนะเนี่ยเนาะเจ้าปีศาจพุงโตก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆคราวนี้มันเบื่อไงปีศาจมันเบื่อมันก็เลยเดินออกจากเมืองปีศาจไปเลยเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันผ่านมานะครับโอ้มันเห็นเอ๊ะใครปลูกกล้วยไว้เยอะแยะเนี่ยกินให้หมดเลยมันก็กินเลยหมดเลยใช่เลยโอ้ชาวสวนบอกเออมากินของฉันหมดได้ยังไงอ่ะโอ้แย่เลย
2: อย่าพูดมากเดี๋ยวจะกินเจ้าเลยนะ
0: ว้าอินเจ้าบ้านรีบเข้าปิดประตูหนีเลยนะแล้วมันก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มันเดินมาถึงหมู่บ้านที่มีชาวนาอยู่ไงชาวนาเนาะเขาก็เป็นครอบครัวชาวนามีพ่อมีแม่มีลูกหลายคนแล้วก็ช่วยกันช่วงนี้เป็นช่วงหวานกล้าครับไถนาเด็กๆนะไม่รู้เด็กๆเคยเห็นหรือเปล่านะ
1: ไม่เคยครับไม่เคย
0: ก่อนจะปลูกข้าวมันก็ต้องเป็นนาต้องมีน้ำต้องไถดินก่อนเนี่ยถ้าเอาเมล็ดข้าวไปหวานในนาในดินแห้งๆมันจะขึ้นไหมเนี่ย
1: ไม่ขึ้นครับ
0: ไม่ขึ้นหรือว่าจะเอาต้นกล้าไปปักในดินแข็งๆมันขึ้นไหม
1: ไม่ขึ้นครับ
0: ไม่ขึ้นนี่ชาวนาเขาก็นี่แหละไถนาดำนากันกำลังยังไม่ได้ดำนาเนี่ยไถนากันใหญ่เลยนะเตรียมแปลงไงเดี๋ยวให้น้ำเข้านาจะได้ทำได้ก็ทำกันเต็มเลยแล้วเวลาไถนานี่ชาวนาครอบครัวเนี่ยเขาใช้อะไรเด็กๆรู้ไหมครับที่ช่วย
1: ควายค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยควายเขางงตัวเบลมเลยเนี่ยนะมีตั้งสองสามตัวเนี่ยเดินช่วยกันมีคันไถนาลากไปลากไปชาวนาก็บังคับเอาควายก็เดินเขาก็เดินตามเจ้าควายคนนี้เขาช่วยพลิกดินไงเพราะคันไถมันจะมีเหล็กแหลมๆเป็นผานเนาะไถพลิกดินให้มันขึ้นมาเลยนี่โอ้โหดีจังเลยนะเพราะถ้าข้างดินข้างหน้าดินมันแข็งไงอันนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะได้เป็นดินนิ่มๆเหนื่อยนะเนี่ยพ่อแม่ชาวนากับลูกๆ ก็บอกโอ้ยเหนื่อยจังเลยนะเนี่ยแต่เราต้องรีบทำแล้วเนาะช่วงนี้หน้าฝนไงเดี๋ยวจะได้หว่านข้าวได้อีกนาหนึ่งก็จะได้ดำนาได้เนาะทำกันไปลูกๆ ก็ช่วยนะเออตามช่วยกันเจ้าปีศาจมันผ่านมาครับผ่านมาก็เดินย่ำน้ำในคันนามาสบเลยตัวเบิ่มเลยชาวนากับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็โอ๊ยตัวอะไรมานะ โอ้มันคือปีศาจนี่นะ
2: ใช่แล้ว
0: นี่เจ้าปีศาจก็ถามชาวนาเลยเนาะว่าทำอะไรอยู่ชาวนาก็บอกกำลังดำนาปลูกข้าวกินครับเจ้าปีศาจก็บอกเนาะมีข้าวให้กินไหม
1: ยังไม่มีครับยังไม่มี
0: เหรอแหมช้าเลยยังปลูกข้าวกินไม่ได้ใช่ไหมแต่ไอตัวที่ลากคันไถนะตัวอะไรเนี่ยตัวเบล่มเลยนะ
1: ควายครับ
0: เขาดีละข้าไม่รู้จะกินอะไรค่ะจะกินควายของเจ้านี่แหละ
1: โอ้อย่านะครับเอาไว้ทำนาล่ะครับ
0: เหรอไม่สนนะจะกินนะเขาว่าเนื้อมันอร่อย
1: อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งโอ้ยแย่แล้วทำไงดีล่ะ
0: ชาวนาก็กลัวนะครับกลัวพ่อก็กลัวแม่ก็กลัวแต่ลูกๆหลายๆคนนั้นมีสติดีนะลูกคนโตวิ่งไปขวางเจ้าปีศาจเลยบอกว่ายังไงครับ
1: เจ้าปีศาจเจ้าอยากจะกินควายเหรอ
0: ใช่ไอตัวเขาโง่เนี่ยเขาล่ำดีอร่อย
1: เจ้าเก่งใช่ไหมเอาละถ้าอย่างนั้นเรามาท้ากันไหมท้าฝีมือกันหน่อยแสดงฝีมือกันหน่อยแข่งกันดีกว่าถ้าจะกินควายเขางงตัวเนี้ยนะเจ้าพลิกดินไถนาสู้ควายของข้าได้ไหม
0: จะพิสานมันดูเอ้ยควายมันก็ตัวพอๆกับเราเนี่ยเราจะใหญ่กว่าด้วย
1: เอาเราไม่ต้องคิดมากแข่งเลยดีไหม
0: แข่งเออเอาเลยนี่ครับตอนนั้นการแข่งขันก็เริ่มขึ้นนะครับน่าชาวนาก็ไถนา1แปลงเจ้าปีศาจก็จะต้องไถอีก1แปลงดูซิว่าใครจะเสร็จก่อน พอได้สัญญาณปุ๊บก็เริ่มเลยครับ

0: นี่เจ้านาก็บังคับเจ้าควายนี่ลากคันไถไปเลยนะครับนี่เจ้าปีศาจบอกเอ้ยเราไม่กลัวเรามีเล็บแหลมๆเนี่ยเราเล็บตะกุยดินไปเรื่อยๆเนาะปีศาจก็เริ่มเลย
1: ง่ายๆ
0: ปรากฏว่าพอปีศาจแข่งกับควายไปสักพักมันพบว่าโอ้ยเจ้าควายมันลากคันไถไปตั้งดินได้นิดเดียวไอ้ดินมันก็แข็ง
1: โอ้ย
0: มันยากอย่างนี้เนาะ
1: เจ็บเจ็บ
0: เจ้าปีศาจก็ตะกุยดินใหญ่เลยครับจะแข่งกับควายที่ไถนานะครับปรากฏว่าสู้ไม่ได้ครับควายไถนาเสร็จไปสองแปลงแล้ว
1: ทำไมดีเนี่ย
0: เจ้าปีศาจได้ครึ่งเดียวเล็บดำแล้วเล็บหักไปสองเล็บสองนิ้วด้วย
1: เจ็บเจ็บ
0: เจ้าปีศาจก็เลยรู้สึกถึงมันจะเป็นปีศาจที่ชอบกินชอบอะไรงี้นะแต่มันสัญญาเป็นสัญญานะมันไม่งงเงยมันก็เลยไปบอกกับเด็กชายลูกชาวนาบอกเอาละควายของเจ้าไถนาเก่งกว่าข้าดูสิงั้นข้าจะไม่กินล่ะเอาละจะวันนี้จะยกให
1: ้
0: แต
1: ่
0: อย่าดีใจไปนะ
1: ทำไมเหรออ
0: ีกหลายข้าจะไปซ้อมไถนามาก่อนอีกหลายหลายเดือนข้าจะกลับมาแข่ง
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ดูนี่นะอย่าหนีไปไหนนะเจ้าปีศาจก็วิ่งหายไปเลยนะครับมันรู้สึกอับอายมากเลยที่แพ้เจ้าควายในเรื่องการไถนาสู้ไม่ได้เจ้านาก็ลงใจโอ้ยแต่ว่าอีก 3-4 เดือนมันจะกลับมานะสิว้ายแล้วเวลาก็ผ่านไปครับเด็กๆตอนนี้ข้าวโตแล้วสุกแล้วเป็นจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วรวงข้าวแล้วเก็บเกี่ยวได้แล้วเด็กๆท้องทุ่งนาเหลืองเลยบางแปลงก็เก็บข้าวยุ้งฉางได้หมดแล้วได้ข้าวเยอะด้วยปีนี้นะครับได้ข้าวเยอะเลยชาวนากับลูกๆ ก็โอ้ดีใจยังเลยโอ้นี่พาเจ้าควายไปอาบน้ำหาหญ้าอ่อนๆได้กินเลยนะเนี่ยเจ้าช่วยงานได้ดีมากเลยเนาะว่าได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนี่เนาะทันใดนั้นเองเจ้าปีศาจก็กระโดดออกมาเลยจึงเลยมันก็บอกว่าข้ามาตามสัญญามาท้าแข่งอีกแล้วเจ้านาก็ตกใจบอกอุ้ยหรือว่าคราวนี้มันจะต้องเก่งกว่าเดิมหรือเปล่านะน่าจะเก่งแล้วก็มันไปซ้อมมาเด็กๆไปซ้อมขุดตะกุยดินมาเล็บแข็งแรงเลยแต่ว่ามันยังไม่ทันได้แข่งนะครับพอดีตอนนั้นเป็นเวลาจะเย็นๆพอดีชาวนาเพิ่งหุงข้าวเด็กๆหุงข้าวเตรียมเนี่ยเย็นๆไม่รู้ใครหุงข้าวไว้หรือเปล่านะกลิ่นข้าวใหม่มันก็หอมลอยมาเตะจมูกเลยเด็กๆเคยได้ยินไหมครับเวลาคุณแม่หุงข้าวใหม่ๆเนี่ยกลิ่นมันหอมเนาะเจ้าปีศาจมันได้กลิ่นมันชอบกินอยู่แล้วนี่เจ้าปีศาจพุงโตใช่ไหมมันก็ถามเลยกินอะไรอ่ะหอมยังเลย
1: ฉันหุงข้าวอยู่จ้า
0: เหรอไอ้ข้าวนี่มันอร่อยไหมเนี่ยกินได้ไหม
1: อร่อยอร่อยแล้วมีน้ำพริกด้วยนะกินด้วยกันแล้วกับผักต้มด้วยจ้า
0: เหรอปีศาจนึกอยู่ไหนๆจะแข่งละเอาเรียกเอาแรงไว้ก่อนมันก็เลยนั่งเลยแล้วบอกขอกินข้าวหน่อยคดมาหน่อยดิ
1: อ๋อกำลังจะตักให้กินพอดีเลยมากินด้วยกันนะ
0: เจ้าปีศาจก็กินข้าวเลยจ้วงช้อนตักเลยเอาจิ้มน้ำพริกนึงมีปลาย่างด้วยโอ้โหมันกินใหญ่เลย
1: อันเหลืองๆนั่นคืออะไรฮะใช่ไข่เจียวไหม
0: โอ้ยใช่ๆกินเลยกินเลยโอ้มันกินเพลินเลยเด็กๆวันนั้นชาวนาต้องหุงข้าวเพิ่มตั้งสองหม้อเนี่ยกินเหลือเกิน
1: มันอร่อยแบบนี้นี่เอง
0: ใช่กินเสร็จมันก็ตบพุงมันดังปุกปุกปุกเลย
1: โอ้เห็นพุง
0: ม
1: ัน
0: ก็มองเออเห็นครับทำไมมันใหญ่อย่างนี้ล่ะครับ
1: มันเริ่มเลยเนี่ยโอ
0: ้เหรอโอ้แล้วมันก็นึกได้มันบอกว่าเออมีข้าวอย่างนี้ให้กินทุกวันมั้ยเนี่ย
1: มีจ้า
0: แล้วไอ้ข้าวเนี่ยเจ้าควายมันช่วยไถนาปลูกใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ใช่ถ้าเจ้าปีศาจมาช่วยก็จะน่าจะดีนะจ้า
0: จะปีศาจก็นึกว่าเออถ้าเรากินควายไปมันก็ไม่มีมาไถนาเราก็ไม่ได้กินข้าวที่อร่อยอย่างนี้สิมันก็เลยบอกกับชาวนาว่าไม่กินละเจ้าควายนะจะกินข้าวแบบนี้ทุกวันเลย
1: แต่
0: ช่วยสอนเราทำนาหน่อยได้ปะ
1: ใช่แต่เจ้าต้องช่วยทำนาช่วยกันด้วยนะเพราะว่าถ้าเจ้านะกินเยอะเหลือเกินนะก็ต้องปลูกข้าวเพิ่มอีกเยอะเลยต้องการแรงงานมาช่วยนะจ๊ะ
0: ได้เลยได้เลยนะครับนี่เจ้าปีศาจมันก็กินเสร็จมันไอ้เจ้าตัวนี้มันกินเสร็จมันจะง่วงมันก็หลับไปเลยเช้าวันรุ่งขึ้นมันตื่นแต่เช้าเลยเนี่ยมาถามในเช้าหน้าว่าถึงบอกจะให้ผมช่วยขนข้าวใส่ยุ้งฉางใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อ
1: ใช่ทางนู้นนะ
0: ได้เลยนี่ครับเจ้าปีศาจแข็งแรงแป๊บเดียวมันขนข้าวเสร็จเลยจากนั้นมันก็เอาฟางไปรวมกันช่วยอะไรอีกได้หลายอย่างเลยแล้วมันก็บอกว่าอย่าลืมสอนผม ทำนาด้วยนะผมจะได้มีข้าวกิน
1: โอ้ยขยันซะด้วยเดี๋ยวจะให้เจ้าควายเขางงนะสอนอยู่นะจ๊ะ
0: ได้เลยได้เลยนี่แหละครับเด็กๆครับตั้งแต่นั้นมาเจ้าปีศาจก็ดูเหมือนจะกลายเป็นชาวนาไปแล้วละมั้งเนี่ยจบแล้วครับ
1: ต้องใส่หมวกชาวนาหรือเปล่านะอ๋อดีจังเลย
0: ลำบากอ่ะมันมีเขาอ่ะใส่ยาก
1: มันแทนที่เห็นไหมอาหารอร่อยหรือของดีๆความมีน้ำใจมันก็ทำให้คนหรือจะเป็นร่างใครก็แล้วแต่ที่ดุร้ายนะพอได้กินของอร่อยอร่อยดีๆอารมณ์ก็ดีนะแล้วกลายเป็นปีศาจดีเลยใช่ไหมเดือนนี
0: ้ใช่แล้ว
1: กินเยอะขนาดนี้พุงก็ต้องป่องเบิ่มเลยสิงี้ต้องดู
0: ก็ป่องนะแต่ว่ามันใช้แรงงานทำนาไปด้วยไงมันก็เริ่มหุ่นดีขึ้น
1: ไงดีจังเลยหุ่นดี
0: หุ่นดีขึ้นแล้วป่องน้อยลงมีกล้ามขึ้นมานิด
1: โอ้ยดีมากดีมาก
0: เร
1: ื่องนี้ก็จบแล้วค่ะสนุกดี
0: ค่ะนี่คือปีศาจตัวแรกที่เด็กๆได้เจอยังเหลืออีกหลายวัน
1: ปีศาจพุงโตใช่ไหมคะแต่ตอนนี้หุ่นดีแล้วนะเพราะว่าได้ทำงานออกแรงเยอะ
0: ใช่
1: เหมือนกับออกกำลังกายเหมือนกันนะคะเด็กๆค่ะ
0: คร
1: ับ นิทานจบละเด็กๆอยากตอบคำถามไหมคะแล้วป้าพันจะทวนคำถามให้ฟังนะ
0: ทวนได้เลยครับ
1: เชิญค่ะพี่แมวทวนได้เลย
0: เด็กวาดรูปสวยมากเลยวาดด้วยดินสอเป็นลายเส้นสวยมากเลยแต่พอลงสีก็จะส่งครูสีมันเลอะอ่ะเด็ก
1: ๆ
0: ที่วาดไว้มันเลอะหมดเลยเด็กๆจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีครับ
1: เนาะพี่แมวอธิบายเพราะว่าพี่หมีบอกว่าไม่เข้าใจคำถามครับมันเละขนาดไหนแบบไหน
0: ก็มันไม่ได้อย่างใจอ่ะเด็กนะพี่หมี
1: ใช่
0: คนจะอยู่ในกรอบมันก็เลอะออกมานอกเส้นน่ะสังเกตไหมเวลาเราวาดเส้นแล้วมันมีเส้นคมๆเป็นตัวการ์ตูนตัวอะไรเงี้ยเราระบายสีที่ชุดเจ้าตัวการ์ตูนสีมันเลยเสื้อออกมาก็มีอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่สวยเลยอ่ะนะคะ
0: อันนี้ประสบการณ์ที่แมวเลยตอนเด็กๆทำวิชาวัดเขียนส่งครูเนี
1: ่ยเอาล่ะงั้นก็ตอบมาเพราะมีโทรศัพท์รออยู่นะคะ
0: ครับได้มาเลย022183975-7ตอบมาเลยนะคะ
1: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะเอาล่ะมีโทรศัพท์มาป้าแต้วขาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่3ท่านค่ะถึงมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะป้าแต้วรอหน่อยนะคะวันพุธได้รูปแล้วค่ะยินดีด้วย
2: ป้ากราบขอบคุณค่ะกราบขอบคุณ
1: ค่ะ
2: เมื่อกี้เห็นทางพิจารณ์ฟังโทรศัพท
1: ์โอ้โถเดี๋ยวมันจะแพงนะป้าแต้วอยุธยาเนี่ย
2: ไม่เป็นไรค่ะคิดถึงนะคะ
1: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเด็กๆจ๋าถึงเวลาที่จะโทรศัพท์มาตอบคำถามกันแล้วหรือจะพิมพ์ก็ได้ถ้าเด็กๆวาดรูปอยู่ก็ต้องร่างให้สวยงามด้วยดินสอก่อนใช่ไหม
0: ใช่เลย
1: โอ้พอวาดออกมาแล้วโอ้ก็สวยดีน้องชอบจังเลยเดี๋ยวลงสีก่อนนะพรุ่งนี้จะไปส่งแล้วแล้วพอลงสีเนี่ยมันเละไปหมดคือสีมันปนกันไปออกนอกขอบบางอะไรบางอ้ายมันไม่สวยแล้วว่ะเนาะทำไงเลีย
0: ใช่เลยครับทำยังไงดีเอ่ยตอบมาเลยเนาะใครจะโทรก็เดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึง022183975-7นะครับ022183975-7นะครับโทรได้เลย
1: พิมพ์ก็ได้ที่ LINE @jularadio นะคะสีเลอะนะคะเลอะไปหมดเลยเอาละมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเชิญค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับใครเอ่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
3: ยายคิตตี้ค่ะ
1: อ๋อสวัสดีน้องเอิงเอ๋ยคิตตี้ค่ะ
0: เอิงเอ๋ยจะทำยังไงดีคะระบายสีแล้วมันเลอะไปหมดเลยจะต้องส่งครูด้วย
3: ลบค่ะ
1: ลบใช่ไหมคะ
0: ยังไงนะคะอ๋อลบ
1: ลบลบสีออกเหรอคะลบสีออกไหมคะออกไหมเขาใช้อะไรลบคะ
3: ยังค่ะ
1: อ๋อใช้ยังลบลบลบไอ้ดินสอสีนี่ออกใช่ไหมคะ
3: ค่
1: ะอ๋อผันไม่รู้เลยอ่ะว่ามันลบออกนะ
0: เออครับ
1: ถ้าเกิดสมมติเอิงเอ๋ยจ๋าถ้าเกิดสมมติเป็นสีน้ำล่ะ
0: อืมอันนี้ลบไม่ได้นะ
1: เคยใช้สีน้ำไหมคะ
0: เคยไหม
1: ทำใหม่นะคะทำอะไรนะคะ
0: ทำใหม่
1: ทำใหม่เลยเหรอคะโอ
0: ้วาดใหม่เลย
1: เออ
0: ก็ได้เนาะเราก็ทำไมเดี๋ยวก็จะชำนาญก็รู้วิธีแล้วนี่ว่าทำไงไม่ให้เลอะเนาะได้เลยค่ะ
1: ค่ะส่งข่าวขอเพลงค่ะ
0: อืมมีไหมคะส่งข่าวไหมหรืออยากฟังเพลงอะไรคะคะว่าไงคะ
3: ผม ็คือตอนนี้หนูกินคนนี้

0: กินอะไรนะกินอะไรนะคะ
1: คอนเน่ขนมกรอบ
0: คอนเน่ที่มันเป็นสามเหลี่ยมกรอบใช่ไหมคะคอน
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหอร่อยกรอบเลยแล้วก็เพลงนะคะ
1: เพลงอะไรดีเพลงอะไรดีคะนึกออกไหมเพลงอะไรดีเพลงเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี
0: อะไรนะคะ
1: เพลงอะไรคะ
2: โมอาน่า
0: โมอาน่า
1: อ๋อโมอาน่า
0: เอาละพรุ่งนี้โมอาน่ากันนะคะแล้วก็กินขนมให้อร่อยนะคะเอิงเอ๋ยจ๋าเอากระดาษทิชชู่รองหน่อยหรือมือก็ได้คะเพราะว่าอันนี้อยู่ในรถป่ะคะ
2: อยู่บนรถ
0: เอากระดาษทิชชู่รองนิดนึงเพราะเดี๋ยวเรากัดกรอบแล้วมันมีเศษกระเด็นปิ๊บลงรถมันก็จะมีมดขึ้นแล้วมันจะมากัดก้นเราตอนเรานั่งเนาะให้ระวังค่ะวันนี้กินให้อร่อยสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: อยากกินแล้วสิมีอีกสายเข้ามาค่ะเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับแนะนำตัวเลยครับ
2: พี่ของขวัญสายยาวาดรูปค่ะ
0: สวัสดีพี่ของขวัญ
1: ครับนี่นักวาดรูปมาแล้วของขวัญจะทำยังไงดี
0: อะไรนะคะ
1: ครับ
2: ครูมาจันนาละ
0: อะไรนะคะ
2: ครูมาจันนาแล้วค่ะควายคนอื่นพูด
0: ค่ะอ๋อเหรอโถตั้งนานแฟนคนอื่นพูดล่ะจะตอบว่าไงคะ
1: ตอบว่าไงดีครับของขวัญของขวัญวาดรูปแล้วตอนระบายสีแล้วมันเลอะเนี่ยทำไงดี
2: ลบออกแล้วก็เปลี่ยนกระดาษใหม่แล้วก็วาดใหม่ค่ะ
1: โอ้ทำหลายแบบเลยเนาะลบออกด้วยเป็นกระดาษใหม่วาดใหม่เลยได้เลยครับครับแล้ววันนี้จะส่งข่าวขอเพลงอะไรไหมครับ
2: ขอเพลงค่ะ
1: ค่ะเพลงอะไรคะ
2: ขอเพลงขอเพลงดอกไม้ดอกไม้ดวงค่ะ
0: ดอกไม้
1: ดอกไม้
0: ที่รำใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราดวงดอกไม้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ก็สวัสดีคุณยายคุณยายปราณีด้วยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ของขวัญ
1: สวัสดีครับ
0: มีอีกไหมคะมีจะอยากตอบเด็กๆอยากตอบไหมคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะให้เด็กๆตอบคำถามกันนะคะ
1: ครับตอบไม่ได้เลยนะเด็กวาดรูปส่งครูตอนแรกวาดด้วยเส้นเป็นลายเส้นเนี่ยสวยมากเลยแต่ตอนระบายสีแล้วสีมันดันเลอะออกมามากมายเลยเนี่ยเด็กๆมีวิธีแก้ไขยังไงครับหรือจะทำยังไงดีครับตอบมาได้เลยนะเด็กๆ เวลานี้แหละแต่ใครยังไม่รู้จักเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวบอกนะ022183975-7นะครับโทรได้เลยครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะเด็กๆอยากตอบไหมอยากรู้ว่าเด็กๆจะแก้ไขปัญหายังไงวาดกว่าจะได้เนี่ยโอ้โหลบแล้วลบอีกลบลบแล้วนะคะได้แบบเสร็จแล้วสวยมากเลยปรากฏว่าพอไปลงสีไม่ว่าจะเป็นสีน้ำหรือสีดินสออะไรเงี้ยนะคะมันเละอะเละนะคะมันถึงว่ามันเลอะมันทั้งเลอะทั้งเละเลยล่ะค่ะนะคะเด็กทำไงดีอะโหอุตส่าห์วาดถ้าสวยเลยอะนะ
1: ใช่เลยครับ
0: นะคะลองดูซิเด็กๆจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะก็ตอบกันมาได้022183975-7หรือพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะตอนนี้เรามาฟังเพลงกันนะคะตอนนี้เพลงฟังกันหลายเพลงเลยนะเด็กๆค่ะฟังกันในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก

2เพลงจากนี้ไปเป็นเพลงที่ติดค้างตั้งแต่วันศุกร์นะคะก็คือเพลงแรกคือนิทานหิ่งห้อยนะคะเป็นเพลงศิลป์ของศิลปินเฉลียงอยู่ในอัลบั้มเฉลียงเอกเนกนะคะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอไว้และมีคุณแม่นุชฉายานอนน้อยซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องแคลร์ฉายานอนหลับและคุณแม่ของน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นนะคะนิทานหิ่งห้อยเชิญฟังค่ะ

0: น่ารักมากในที่สุดก็ปล่อยนะคะปล่อยหิ่งห้อยให้เป็นอิสระนะคะและฟังเพลงกันต่อค่ะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสยังฟังไม่ได้ค่ะคุยกับเด็กๆก่อนค่ะเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับอ่ะแนะนำตัวเลยครับ
2: ผมชื่อธันวาครับ
0: น้องธัน
2: วาครับสวัสดีครับ
0: ฉายาอะไรนะลูก
1: ครับ
2: ราศีธนูไม่รู้ว่าควรมาได้ไหมครับ
1: ราศีธนูเนาะก็เกิดเดือนธันวาใช่ไหมครับเนาะ
2: ครับ
0: หนูเคยโทรมาหรือยังคะ
1: เคยหรือยังครับ
2: ยังไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกผมเคยโทรมาแล้วแต่ผมแค่พูดแบบไม่รู้เรื่อง
0: เหรอเหรอไม่ตื่นเต้นใช่ไหมอ๋อราศีธนูเห็นไหมพ่อพันแบบเอ๊ะฉายานี้ไม่เคยได้ยินเลย
1: นะครับได้เลยอ่ะเดี๋ยวธันวาจะตอบคำถามว่ายังไงดีครับเน
2: าะผมคิดว่าก็คือรอให้มันแห้งแล้วก็เอาสีอื่นมาทับไว้แต่แม่ผมบอกว่าให้เอาสีขาว
0: ให้เอาสีอื่น
1: มา
2: เขียนนะครับ
0: มาระบาย
2: ครับ
0: ระบายครับอ๋อขี้เกียจ
1: ก็เป็นวิธีหนึ่ง
0: แล้วคุณแม่บอกเอาสีขาวใช่ไหมคะตกลงจะเป็นสีขาวหรือจะเอาสีอื่นระบายทับคะ
2: เอาสีอื่นระบายทับคร
0: ับ สีอื่น
2: ที่จะระบายต่ออ
0: ่าอ่าอ่า
1: อ๋อครับทีนี้คุณโทรมาต้องแนะนำตัวกันหน่อยท่านว่าอายุกี่ขวบครับ
2: ก็อายุ9 ขวบครับ
0: ครับผม
1: ครับเรียนอยู่ชั้นอะไรครับ
2: ป.4ครับ
1: ป.4โรงเรียนอะไรครับ
2: โรงเรียนเลิศล่าถนนกาญจนาภิเษกครับ
1: โรงเรียนเลิศล่านะครับแล้วเจอรายการนี้ได้ยังไงครับเนี่ย
2: อ๋อผมก็คือกำลังดูวิทยุดูผมไปดูวิทยุจุฬาแล้วผมชอบมากๆเลยผมก็เลยแอดเฟซบุ๊กในรถ

0: เหรอ
1: ค่ะ
2: หนูกำลังเปลี่ยนอะไรนะหนูใช้มือถือหรือใช้วิทยุคะ
1: ก็คือผมใช้วิทยุกับคอมพิวเตอร์ผมครับ
2: อ๋อวิทยุกับคอมพิวเตอร์แล้วหนูก็เปลี่ยนอึ้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอ
1: ดูครับ
2: เจอของจุฬาใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ แล้วได้หมายถึงเจอจุฬานี่รายการอื่นหรือรายการที่ฟังอยู่คะยิ้มแย้มแก้มใส
1: รายการที่ฟังอยู่ครับ
2: เนื้อแ
1: ล้วรายการอื่นก็สนิทนะครับ
2: แล้วก็ชอบมากใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ชอบวาดรูปเหรอครับใช่ครับผมชอบวาดรูปแต่ไม่ชอบระบายสีครับ
2: อ๋อชอบวาดรูปแต่ไม่ชอบระบายสีนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นฟังครั้งแรกหรือครั้งที่สองคะเนี่ย
1: อ๋อวันอันนี้ฟังครั้งที่ประมาณ4แล
2: ้
1: วคร
2: ับ
1: อ๋อ
2: ฟังครั้งที่4แล้วอ๋อแสดงว่ายังใช้ได้อยู่นะคะ
0: ครับ
2: แล้วหนูจะส่งข่าวอะไรไหมคะ
0: ส่งข่าวอะไรนี่เออ
1: โอเคครับเวลาวาดรูปก็คือให้ระบายสีในกรอบก่อนแบบคิดกรอบอะเวลาระบายสีจะได้ไม่เดินกรอบครับ
2: โอ้
0: นี่เป็นคำแนะนำของพี่ธันวา
2: หนูวาดรูปเป็นดินสอร่างไว้ก่อนเป็นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ใช้สีอะไรนะคะ
1: สีดำ
2: ร่าง
1: น้ำสีน้ำครับสีน้ำ
0: สีดำด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ร่างสีดำสีน้ำ
1: ไม่ใช่แบบสีอะไรก็ได้ที่เราจะใช้วาดในกรอบนั่นนะครับเอาไป
2: ให้ระบายกรอบก่อนเลยเพื่อจะได้มีกรอบชัดๆให้เราเห็นใช่ไหมคะ
0: อ๋อ
2: หลังจากนั้นก็ระบายสีข้างในนี่เป็นเทคนิคนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะ
0: ครับ
2: โอ้ขอบคุณมากและก
1: ็
2: ขอเพลงค่ะ
0: ครับ
1: เพลงอะไรดีใจรักครับ
2: เพลงใจรักเป็นเพลงผู้ใหญ่เปล่าคะ
1: ไม่รู้อ่ะ
2: เอาเพลงดังๆไม่ใช่ดังๆเด็กๆ
0: คร
2: ับ เพลง
1: ย
2: ี
1: ราฟ
0: คร
1: ับ เพลงของเกียรติยีราฟกัน
2: เพลงเด็กๆอะค่ะเพลงอะไรดีคะ
1: อันยีราฟอ่ะยีราฟที่เคยเปิด
0: ยีราฟ
2: จ้ายีราฟคอยาวใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ ได้ได้ได้
1: ชอบมากๆเลย
2: มันน่ารักมากเพลงนี้เอาครับพรุ่งนี้ฟังนะคะแล้วก็ฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจังเลยได้คุยกับเด็กๆมีความสุขเหลือเกิน
0: โอ้ช่วงนี้เราจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มมาเยอะเลย
2: ใช่พี่หมีก็ตอบมาแล้วมีลุงโตก็ตอบมาเด็กรู้จักลุงโตไหมคะลุงโตเป็นคนนักวาดการ์ตูนเลยล่ะ
0: ใช่
2: แล้ววาดการ์ตูนให้กับนิทานยิ้มแย้มแก้มใสด้วยนะคะเอาเราฟังเพลงกันต่อป้าพันอย่าพูดมากนะป้าพันฟังเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Over the Rainbow นะคะเป็นเพลงของ Cap Records นะคะเพลงนี้คุณพ่อธงฉายายอนนอนเล่นเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์นอนหลับและน้องคลาร์กนอนดิ้นนะคะฟังเพลง Over the Rainbow ค่ะ

พลงนี้เพราะจังเลยนะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะตามคำขอนะคะยอดกระปุกค่ะเด็กๆฟังเพลงนี้นะเพลงนี้น่ารักมากแล้วเด็กๆทำตามได้เลยนะคะเพราะว่าตอนสิ้นปีเนี่ยเราจะมาถามกันว่าหยอดกันได้คนละเท่าไหร่แล้วนะคะฟังเพลงหยอดกระปุกด้วยกันค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วนะคะพี่ของขวัญฉายาว่ารูปขอไว้เชิญค่ะ

มีอีกหนึ่งเพลงรออยู่นะคะ เป็นเพลง ตายแล้วทำไงทีเด็กๆคะว่าช่วยป้าพันหน่อยสิป้าพันเสียงแหบเดี๋ยวจะไก่ช่วยเองมาแล้วนะคะ เป็นเพลงที่ตอนนี้48 49 55 1เป็นเพลงฝรั่งค่ะที่ชื่อว่า Let It Go นะคะจากหนังดิสนีย์เรื่อง Frozen นะคะเพลงนี้พี่อิ่มเอมฉายานักบัลเล่หรือว่าเจ๊ของเรานะคะขอมาเชิญค่ะ

0: away
1: เพลงฮิตสำเร็จสำหรับเด็กทุกคนเลยนะคะเด็กๆคะยังมีเพลงเหลืออีกเพลงแต่ว่าจะต้องรอพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะนะคะวันนี้เราต้องอ่านคำตอบกันแล้วค่ะ
2: ใช่เลยครับเราถามว่าเด็กๆวาดรูปเสร็จระบายสีแล้วสีเลอะนี่เด็กๆเขาแก้ปัญหากันยังไงครับประพันธ์
1: ค่ะมีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ตอบว่าส่วนมากผมจะปล่อยครับจะเลอะก่อนเลอะไปเลยเพราะมันก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะแต่ถ้ามันเลอะจนลบรอยที่ผมวาดไปผมก็จะใช้สีดำวาดทับรอยเส้นครับและแก้ให้มันสวยขึ้นครับมาถึงน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าถ้าเป็นสีดินสอนะคะก็ลบออกค่ะถ้าเป็นสีน้ำก็ทำใหม่ค่ะพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าลบออกค่ะหรือไม่ก็เปลี่ยนกระดาษใหม่เลยทำใหม่นะคะแล้วก็วาดใหม่พี่ธันวาฉายาราศีธนูก็ตอบว่าผมคิดว่ารอให้แห้งแล้วก็เอาสีอื่นมาระบายทับครับนะเอาสีอื่นๆเพราะว่าผมขี้เกียจลบนะครับแต่คุณแม่บอกว่าให้เอาสีขาวคุณแม่นี่เป็นศิลปินหรือเปล่าคะใช่นะคะแล้วก็สีอื่นถ้ามันสีเข้มๆกว่าก็ใช่เลยนะคะแล้วก็ลุงโตค่ะคนโตๆชอบวาดการ์ตูนลุงโตเขามีวิธีนะคุณลุงโตเนี่ยเขาชอบวาดรูปใช่ไหมเขาบอกว่าลุงก็จะวาดรูปเพิ่มจากเดิมสมมติสีมันเลอะออกไปจากรูปเดิมแล้วใช่ไหมมันเป็นหยดสองหยดสามหยดอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะวาดเป็นรูปหนูอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นจุดอะไรเป็นดาวเดิมขึ้นมาอีกอันนึงเลยเพิ่มจากเดิมตามมาตามที่มันหกมันเลอะนะคะลุงใช้ประจำลุงบอกว่าอย่าบอกใครนะมีอย่างนี้ด้วยนะนะสรุปว่าก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะคะเก่งมากเลยรางวัลค่ะ
2: ครับ
1: ยินดีค่ะพ่อพันมันหมดเวลาพอดียิ้มแย้มแก้มใสพรุ่งนี้ฟังกันใหม่นะคะเพลงที่ขอกับพรุ่งนี้ได้ฟังต่อนะคะยิ้มแย้มแก้มใสทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
5: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
8: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
9: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
10: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอป Jura Radio Plus ก็ได้นะครับ
11: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
12: เจอกันครั้งหน้า

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เราเริ่มกันที่กิจกรรมจุฬาสัญจรภาคตะวันออกที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมซันทาราเวลเนสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลโดยนายบุญธรรมถาวรทัศนกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬารุ่นที่48ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและศาสตราจารย์ดร.ปริชาติสถาปิตานนท์รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานครับกิจกรรมภายในงานก็มีทั้งการบรรยายถ่ายทอดความรู้สู่สังคมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆและก็มีการบรรยาย7เรื่องราวข่าวจุฬาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลที่ปรึกษาด้านแบรนด์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโฆษกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งครับและอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือความสำเร็จของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาดาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมที่พวกเขาได้คว้ารางวัลจากเวที World Choir Games ครั้งที่14ที่ประเทศสวีเดนโดยสามารถคว้าได้ทั้งรางวัลเหรียญทองและรางวัลเหรียญเงินรวม2สาขาด้วยกันการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาที่เมืองเฮลซิงบอร์กประเทศสวีเดนและหลังจากคว้ารางวัลได้สมใจแล้วคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาดาก็ยังได้จัดการแสดงพิเศษในฐานะทูตวัฒนธรรมไทยที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนในงานคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าจุฬาดาQuiet Love in Stockholm เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาที่โบสถ์โซเฟียกรุงสต็อกโฮล์มคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาดาก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ชมและชุมชนชาวไทยในสวีเดนและก็ยังได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงสต็อกโฮล์มอีกด้วยชัยชนะในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการขับร้องประสานเสียงของไทยเพราะคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาดานั้นถือเป็นทีมแรกในระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองจากเวทีนี้มาครองได้สำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความมุ่งมั่นและทักษะด้านดนตรีของเยาวชนไทยที่ทัดเทียมในระดับสากลสำหรับ World Choir Gamesเป็นการแข่งขันขับร้องประสานเสียงระดับโอลิมปิกจัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีเขาก็จะมีการหมุนเวียนไปจัดตามประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ละครั้งนั้นก็จะมีวงมาเข้าร่วมแข่งขันนับร้อยวงเลยทีเดียวงานนี้จึงถือเป็นหนึ่งในงานแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการขับร้องประสานเสียงของโลกครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
2: จุฬาเดลี่

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวพักค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ตัวเชิงสัญลักษณ์ด้วยว่าเขาก็มีศักยภาพมีขีดความสามารถแต่ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ไปเหมารวมว่ากลุ่มขบวนการหรืออย่างเดียวนะฮะ
1: เลขาสมช.คาดเหตุปวดใต้ตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ชี้มีภัยแทรกซ้อนไม่เหมารวม BRN โฆษกทบ.ย้ำการข่าวชายแดนใต้ไม่ล้มเหลวชาวบ้านฉางจับตา Data Center หวั่นรุกล้ำที่ดินอุทยานแย่งใช้น้ำไฟจี้รัฐตรวจสอบขั้นตอนก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีเฟสแรกเสร็จแล้วเตรียมเดินหน้าต่อเฟส2อีก8กิโลเมตรเข้มลักลอบข้ามแดนขนสิ่งผิดกฎหมายแสวงย้ำหัวสวถึงศาลฎีกาต้องมี3องค์ประกอบม.226นักรัฐศาสตร์ชี้สาระสำคัญอยู่ที่หลักฐานเพียงพอส่งศาลชี้ขาดหรือไม
2: ่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: วันนี้มาวิเคราะห์กันนะครับสำหรับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ครับวันนี้จะใช้คำว่าล้มเหลวได้หรือเปล่าหรืออาจจะใช้คำว่ายังไม่ดีพอได้หรือไม่นะครับ3ประเด็นหลักๆครับที่วันนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับถึงการทำงานในช่วงที่ผ่านมากับการรับมือเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้1การข่าวมีปัญหาไหม2ครับเรื่องของการปรับกำลังพลและ3การสร้างมวลชนการสร้างความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่3เรื่องนี้อาจจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่รอการแก้ไขอยู่ครับ

0: เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นหลายจังหวัดนะคะหลักๆก็คือ3จังหวัดชายแดนใต้รวมแล้วประมาณ51จุดด้วยกันภายในคืนเดียวนะคะก็มีการประเมินกันถึงสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่นำไปสู่การก่อเหตุรุนแรงนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ของผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้3ปัจจัยด้วยกันนะคะ3ปัจจัยที่ว่านี้ก็คือมองว่าใกล้เวลาในการตั้งโต๊ะเจรจามีการสับเปลี่ยนกำลังแล้วก็ได้จังหวะเวลาพอดิบพอดีโดยจะประสานขอความร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการควบคุมพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มก่อเหตุหลบหนีข้ามแดนค่ะนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้นะคะประเมินสาเหตุการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้บอกว่ามาจาก3ปัจจัยหลักๆด้วยกันปัจจัยแรกค่ะบอกว่าเป็นการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่กำลังจะมีการจัดประชุมกันในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ล่ะค่ะใกล้จะถึงช่วงเวลาตั้งโต๊ะเจรจาจึงมองว่ามีความเป็นไปได้กับว่ากลุ่มก่อความไม่สงบอาจต้องการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองบนโต๊ะเจรจาดังนั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบค่ะโดยไม่ให้เสียเปรียบและบอกว่ารัฐบาลและกองทัพก็จำเป็นต้องวางแผนและเตรียมประเด็นเพื่อนำไปสู่โต๊ะเจรจาอันนี้ปัจจัยที่หนึ่งค่ะ
1: ปัจจัยที่สองครับก็คือตั้งข้อสังเกตว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงใกล้กับการสับเปลี่ยนกำลังทหารนะครับแล้วก็กลุ่มก่อความไม่สงบอาจจะมองว่าเป็นช่องว่างรวมไปถึงการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของเจ้าหน้าที่รัฐครับแล้วก็มองว่าการก่อเหตุมีลักษณะเป็นการก่อกวนเชิงสัญลักษณ์นะครับพุ่งเป้าไปที่การทำลายสถานที่ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งหน่วยข่าวเนี่ยจะต้องมาประเมินครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: สำหรับปัจจัยที่3ค่ะผอ.ข่าวกรองบอกว่าเป็นช่วงจังหวะพอดีของกลุ่มก่อความไม่สงบเพราะว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนของที่เตรียมอาจจะเสียหายขณะเดียวกันก็มักจะเกิดคำถามว่าทำไมรัฐถึงไม่รู้ถึงกลุ่มก่อความไม่สงบมีจำนวนมากจึงตั้งข้อสังเกตตามข้อที่จริงกลุ่มก่อความไม่สงบไม่ได้มีการบอกกันล่วงหน้าหรือมีการวางแผนกันเอาไว้ล่ะค่ะว่าต้องมาพร้อมกันนายธนัทยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเสียผลประโยชน์หลังจากเจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะพวกยาเสพติดดังนั้นหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ต้องจำแนกแยกให้ออกว่าเป็นของกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปยังกลุ่มใดบ้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่รู้กันถ้านำมาจัดหมวดหมู่ก็จะเห็นภาพค่ะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติยังระบุถึงการขอความร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการควบคุมพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียไม่ให้กลุ่มก่อความไม่สงบหลบหนีข้ามไปข้ามมาหรือข้ามแดนนะคะพร้อมย้ำว่าช่วงเวลานี้อาจจะต้องมีความเข้มข้นในการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนมากขึ้นนี่คือ3ปัจจัยเหตุป่วนใต้ล่าสุดที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติค่ะ
1: เรื่องการข่าวครับเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดนะครับเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่ทัพภาค4เนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกว่ารู้ล่วงหน้าเป็นเดือนครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะก่อเหตุวันไหนเวลาใดวันนี้ครับรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าการข่าวเนี่ยยอมรับครับเรื่องของการข่าวเรารู้ล่วงหน้าแต่การคาดการณ์ยังไม่ดีพอครับวันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมีหลายคนเข้าร่วมประชุมครับทั้งนายศรีหศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายธนัทสุวรรณานนท์ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติครับนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นะครับและนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.ครับมาคุยกันเรื่องสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้นะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับบอกว่านายกเรียกประชุมเพื่อประเมินทิศทางความรุนแรงที่ผ่านมาครับบอกว่าน่าเป็นห่วงและทุกฝ่ายต้องยอมรับความจริงกับงานการข่าวครับแม้ว่าหน่วยข่าวเนี่ยจะรู้ล่วงหน้าว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเตรียมเคลื่อนไหวปฏิบัติการแต่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเป็นจุดไหนพื้นที่ใดจึงจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงและเตรียมความพร้อมให้รัดกุมมากขึ้นครับ
2: คืออย่างว่าถ้าเราก็รู้เรื่องหน้าแต่การปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเราจะยังคาดการนะครับไม่ดีพอแต่บางครั้งมันก็การปฏิบัติการอย่างนี้มันกระจายออกไปแล้วก็การที่เราจะคาดการก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ย

0: าเราก็ต้องมานั่งดูกันนะครับในเรื่องของการข่าวครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกันครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะครับเพราะว่ามันก็กระทบต่อประชาชนนะครับนี่ก็ที่ท่านนายกสั่งไปก็คือให้มีการเยียวยาและผู้ที่รับผลกระทบอย่างเต็มที่
1: นายศิหศักดิ์นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ครับนายกได้หารือกับทางการมาเลเซียนะครับเพื่อขอความร่วมมือในการสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่หลบหนีข้ามแดนครับแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องทบทวนกลไกในการทำงานนะครับโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงครับที่จะต้องดูเรื่องความพร้อมในการปฏิบัติการด้วยความรัดกุมรวมไปถึงการติดตามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบครับเป็นใครหนีไปทางไหนมีรายงานนะครับว่าพรุ่งนี้ก่อนการประชุมครม.ครับนายกจะเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงนะครับพร้อมกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกครับเพื่อร่วมกันหาแนวทางมาตรการในการแก้ไขความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้โดยจะนำภาพรวมแล้วก็ความคิดเห็นจากหลายฝ่ายมาประเมินร่วมกันครับ
2: ถ้าเราตั้งประเด็นจากเรื่องการข่าวที่คุณเจษดาจั่วหัวเอาไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะวันนี้ก็มีคำอธิบายมาจากหลายฝ่ายด้วยกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นคำอธิบายของรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้ว
1: บ
2: อกว่าการข่าวเนี่ยค่ะยอมรับรู้ล่วงหน้าแต่อาจจะยังคาดการได้ไม่ดีพอขณะที่โฆษกกองทัพบกนะคะยืนยันบอกการข่าวไม่ได้ล้มเหลวทีนี้มันมีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องศักยภาพในการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายจุดนะคะซึ่งเลขาสมท.บอกว่ายังไม่ได้เหมารวมค่ะว่าเป็น BRN ทั้งหมดมาเกี่ยวข้องนะคะเพราะอาจจะมีหลายกลุ่มที่ผสมผสานกันขณะที่นักวิชาการเชื่อว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยและหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นความพยายามในการแสดงแสนยานุภาพค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ระบุว่าที่ประชุมสมช.ย้ำถึงการประสานงานร่วมกับแม่ทัพภาคที่4ในการติดตามและพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุเบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุและการก่อเหตุเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์หลังภาครัฐเพิ่มมาตรการในการดูแลพื้นที่เข้มข้นขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ทหารพรานเสียชีวิต5นายและยังไม่ได้เหมารวมกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN เพราะว่าอาจจะเป็นการผสานกันหลายกลุ่มส่วนเรื่องการข่าวนะคะยอมรับค่ะว่าใช้มาตรการด้านการข่าวเพื่อป้องกันการก่อเหตุทำได้ยากแม้จะรู้ว่าจะมีการก่อเหตุแต่ตรวจสอบวันเวลาได้ยากหลังจากนี้นายกได้กำชับให้เพิ่มมาตรการด้านการข่าวเชิงรุกมากขึ้นค่ะ
3: ในชั้นต้นเนี่ยเรื่องของการใช้ขีดความสามารถทางฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นนะครับสองคืองานข่าวที่ท่านนายกกำชับมาก็ให้เข้มข้นมากขึ้นส่วนอีกอันหนึ่งก็คือการเรื่องของชายแดนคือเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องข้างในส่วนหนึ่งเป็นข้างในเยอะนะฮะแต่ก็ต้องป้องกันภายนอกด้วย
1: โฆษกกองทัพบกครับย้ำถึงมาตรการด้านการข่าวนะครับบอกว่าผบ.ทบ.ย้ำถึงการปรับปรุงด้านการข่าวมาโดยตลอดครับซึ่งงานด้านการข่าวเนี่ยมีหลายระดับแล้วก็เป็นการร่วมมือกันในรูปแบบประชาคมข่าวนะครับทั้งนี้ย้ำอีกครั้งว่าการข่าวไม่ได้ล้มเหลวและถ้าเทียบสถิติตั้งแต่อดีตถือว่าสถานการณ์ในภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ
4: คือการข่าวอาจจะมีผมเข้าใจว่าการข่าวน่าอาจจะมีหลายระดับนะครับแต่ถ้าการข่าวการข่าวในระบบที่ใหญ่กว่านี้ผมว่าน่าจะมีข้อมูลอยู่แต่ถ้าในระดับการก่อเหตุลักษณะแบบนี้มันอาจจะอาจก็เป็นไปได้ที่ตรงนี้อาจจะยังจะต้องเพิ่มเติมพัฒนาขีดความสามารถในการข่าวในระดับเหตุการณ์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: อีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของการกล่าวหากรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์นะครับโฆษกกองทัพบกชี้แจงครับบอกว่าฮอไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับเป้าหมายเคลื่อนที่เร็วและยิ่งเป็นเวลากลางคืนทัศนวิสัยการมองเห็นมันจำกัดครับจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ฮอในภารกิจลักษณะนี้ครับ
2: เช่นเดียวกับโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงเรื่องการบิดเบือนข่าวสารกรณีไปกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์โดยมองว่าผู้ก่อเหตุมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นเพราะว่าพฤติกรรมไม่ได้มุ่งเอาชีวิตค่ะ
5: เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงนี้ซึ่งผมคงยังไม่สามารถจะสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ตรงนั้นคืออะไรแต่เท่าที่สังเกตได้ว่ามันเป็นการทำงานร่วมกัน

0: เป็นกระบวนการฉะนั้นสิ่งที่จะสรุปได้ตรงนี้คือมันต้องสาวให้ลึกเข้าไปอีกว่าแล้วสาเหตุหลักในการทำตรงนี้คือเขาต้องการเพื่ออะไร
1: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ครับบอกว่าสิ่งที่สะท้อนจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือประชาชนไม่ไว้เนื้อเชื่อใจรัฐหลายครั้งรัฐไม่สามารถตอบข้อสงสัยได้ครับเช่นกรณีเจ้าหน้าที่ยิงชาวบ้านจากฮอแม้กอรมน.จะปฏิเสธนะครับแต่ชาวบ้านก็อาจจะไม่ได้เชื่อแบบนั้นหรือกรณียิงส.ส.ครับแม้จะมีการสอบข้อเท็จจริงนะครับแต่ชาวบ้านยังมีข้อสงสัยในคำชี้แจงครับและล่าสุดก็คือข้อสังเกตกรณีที่บอกว่า BRN เนี่ยเขามีศักยภาพที่จะก่อเหตุได้ขนาดนี้หรือไม่นะครับสุดท้ายสมมติคำตอบถ้าจริงนั่นก็สะท้อนศักยภาพของรัฐในการรับมือเหมือนกันครับ
2: เราไม่เคยเจอความจริงแล้วก็หลายเหตุการณ์ก็ไม่เคยตั้งกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือส่วนอื่นๆ อย่างกรณียิงท่านกมลศักดิ์เนี่ยทางภาคท่านพวกทนายพวกนักกฎหมายพยายามที่ตั้งกรรมการสอบกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าผู้ว่าก็ไม่ให้ตั้งอย่างเงี้ยรัฐโดนกระหน่ำมากๆไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่รัฐโดนกระหน่ำไปแล้วนั่นจากอันหนึ่งเขาคาดหวังว่าคนเรียกคุ้มครองชีวิตของประชาชนก็คือรัฐแล้วรัฐทำไม่ได้แล้วปล่อยให้แล้วรัฐก็มีออกมาแถลงเหมือนกับว่ารู้ข่าวมาบ้างแล้วรู้ข่าวมาแล้วก็ระมัดระวังมาตลอดแล้วการระมัดระวังเกิดได้ตั้ง51จุดเนี่ยประสิทธิภาพของรัฐมันแค่ไหนตั้งคำถามกับทั้งสายข่าวและสายที่ดูแลความปลอดภัย
3: นายสุนัยผาสุกค่ะที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทยมองว่าเป็นความผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์ในการนำทหารนอกพื้นที่มาแทนทหารลูกหม้อซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยกับพื้นที่แล้วบอกว่าการที่ BRN โจมตีได้ทุกจุดนั้นแสดงว่าควบคุมสภาพภูมิศาสตร์และมวลชนได้ทั้งหมดรวมถึงการปฏิบัติการข้ามเขตนายสุนัยยังวิเคราะห์ด้วยว่าเป้าหมายของ BRN มี3ข้อคือ1ใช้ความรุนแรงกดดันรัฐในเวทีพูดคุย2ปฏิบัติการมุ่งเป้าไปยังหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจและ3เป็นความพยายามโชว์สัญญานุภาพและการส่งต่อของคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: ก็เป็นการแสดงสัญญานุภาพให้เห็นว่า BRN เนี่ยไม่ได้ยุบลงเลยจากการที่ตั้งรับการถูกปิดล้อมตรวจค้นจับกุมกวาดล้างโดยฝ่ายรัฐมาอย่างต่อเนื่องเนี่ย BRN ไม่ได้ยุบลงเลยคำว่าคนรุ่นใหม่ของ BRN เนี่ยมันไม่ได้หมายถึง BRN วิวัฒนาการอะไรมันหมายถึงว่า BRN สามารถเติมกำลังคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเป็นหน่วยรบได้เติมคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเป็นแขนขาเครือข่ายในการประสานงานได้แล้วก็โครงสร้างในการจัดหารถไปก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถอะไรเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีอยู่การจัดหาวัตถุระเบิดก็ยังมีอยู่นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ BRN ต้องการประกาศให้รู้นะครับ
3: นายสุนัยเสนอมุมมองทางออกบอกว่ารัฐต้องเปลี่ยนมาใช้กระบวนการยุติธรรมที่ตรงไปตรงมามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการดำเนินคดีเพื่อทำลายความชอบธรรมของ BRN เหมือนโมเดลของประเทศอินโดนีเซียที่เคยใช้กับกลุ่มเจมาอิสลามิยาหรือ JI ที่ไต่สวนโดยเปิดเผยต่อสาธารณะเพราะว่าเมื่อประชาชนยอมรับในข้อเท็จจริงก็จะค่อยๆสลายความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ก่อเหตุได้สำเร็จค่ะ
1: 70กว่าจุดนะครับหนักสุดก็คือนราธิวาสครับเราจะเริ่มสแกนจากพื้นที่นี้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว1คนครับชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดจังหวัดชายแดนใต้ EOD เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานครับแล้วก็ชุดสุนัขสงครามดมกลิ่นนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณรางรถไฟหลักกิโลเมตรที่1090เป็นเขตรอยต่อครับระหว่างสถานีรถไฟมะรือโบกับสถานีรถไฟตันหยงมัดในอำเภอระแงะนะครับนี่เป็น1ใน40จุดที่ถูกลอบวางระเบิดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมครับเจ้าหน้าที่เดินสำรวจบนเส้นทางรถไฟประมาณ1กิโลเมตรนะครับพบว่าจุดนี้ถูกวางระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สปิกนิกหนัก25กิโลกรัมจำนวน3ลูกครับลูกหนึ่งเนี่ยวางไว้ที่รางรถไฟทำให้หมอนรองรางรถไฟแบบคอนกรีตเสียหาย2ท่อนและรางรถไฟฉีกขาดครับส่วนระเบิดอีก2ลูกผู้ก่อเหตุวางระเบิดที่เสาไฟฟ้าริมถนนเลียบทางรถไฟห่างจากจุดแรกประมาณ50เมตรครับแต่เสาไฟฟ้าไม่ล้มเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมหลักฐานนะครับซึ่งจุดนี้คาดว่าผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า6คนครับ
3: ส่วนความคืบหน้าในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชายต้องสงสัย1คน

0: ที่ก่อเหตุในอำเภอเจาะไอร้องค่ะโดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพพฤติกรรมขณะกำลังทุบทำลายกล้องวงจรปิดริมถนนนะคะจึงได้ควบคุมตัวนำไปสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ซักถามแต่ว่าผู้ถูกควบคุมตัวยังคงให้การปฏิเสธค่ะ
1: ส่วนประเด็นผู้บาดเจ็บอายุ21ปีนะครับที่แจ้งว่าถูกยิงจากฮอตอนนี้นายแพทย์พรประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ครับออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าผู้บาดเจ็บคนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับรอยบาดแผลเกิดจากอาวุธไม่ได้มีอานุภาพทำลายล้างสูงคาดว่าวิถีกระสุนสูงประมาณ30เซนติเมตรเบื้องต้นแพทย์ทำการผ่าตัดอาการปลอดภัยแล้วครับหมอเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับว่าขนาดกระสุนทิศทางเป็นแบบไหนแต่สามารถให้ข้อมูลบาดแผลได้ครับบอกว่าบาดแผลด้านหน้าเนี่ยจะอยู่บริเวณสะดือส่วนบาดแผลที่ทะลุไปด้านหลังจะอยู่บริเวณเอวครับแล้วก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นปืนสั้นหรือปืนชนิดไหนแต่ถ้าเป็นอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงจากวิถีกระสุนบาดแผลรูออกจะต้องใหญ่ครับหมายถึงรูที่มันทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งจะต้องใหญ่กระดูกเชิงกรานจะต้องแตกหักอวัยวะภายในช่องท้องจะต้องบาดเจ็บครับ
0: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะถูกตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องเป้าหมายในการก่อเหตุที่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะต่างออกไปจากทุกครั้งถ้าวิเคราะห์กันแล้วจะพบว่าพื้นที่ที่ถูกใช้ในการก่อเหตุส่วนใหญ่มันจะเป็นชุมชนมีร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีสำนักงานอบต.ด้วยค่ะผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเป็นการแสดงศักยภาพเป็นการโชว์ความแข็งแรงของกลุ่มผู้เห็นต่างส่วนเรื่องที่ไปทำลายพื้นที่อปท.นั้นมองว่าเป็นเพราะนั่นเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของภาครัฐค่ะนายสักริยาซาเบะนายกเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเข้าสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในอาคารสำนักงานเทศบาลค่ะที่ถูกผู้ก่อเหตุงัดเหล็กบริเวณเหล็กดัดหน้าต่างแล้วก็เข้าไปวางเพลิงด้านในบริเวณโซนกองงานช่างและกองคลังภายในเสียหายทั้งหมดนะคะอุปกรณ์สำนักงานและเอกสารสำคัญถูกไฟไหม้และที่ห้องประชุมชั้น2ค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้จัดกิจกรรมงานประชุมต่างๆถูกลอบวางเพลิงด้วยเช่นกันขณะที่บริเวณด้านนอกโรงจอดรถรถของเทศบาลเสียหายไป4คันประเมินความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ13ล้านบาทนายกเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่งบอกว่าขณะนี้ยังต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลจะต้องหารือกันเพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับการทำงานชั่วคราวก่อนนะคะอย่างที่ว่าการอำเภอหรือว่าอาจจะใช้บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะ
2: ก็ทางรถดับเพลิงรถขยะแล้วก็รถของเทศบาล4ประตูแล้วก็รวมทั้งหมดกับอาคารแล้วก็ป้อมยามเนี่ยรวมทั้งหมด13ล้าน 154,700 บาท
3: โดย
2: ประมาณนั้นนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ชัดเจนยังต้องช่างมาประมาณอีกที
3: ค่ะแล้วหลังจากนี้คือเจ้าหน้าที่จะไปทำงานที่ไหนยังไงอะคะ
2: อันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะประชุมอีกแต่ว่าจะขอพื้นที่ตรงไหนก็ยังไม่ได้ตกลง
1: อีกจุดหนึ่งครับก็คือสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบันนะครับอยู่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับจุดนี้เสียหายหนักครับถูกวางระเบิดแล้วก็วางเพลิงโครงสร้างอาคารเสียหายนะครับห้องต่างๆถูกแรงระเบิดทำให้กระจกหน้าต่างผนังแตกกระจายครับส่วนพื้นที่ชั้น2นะครับถูกไฟไหม้อุปกรณ์สำนักงานเสียหายครับโดยเฉพาะโซนสำนักงานปลัดเทศบาลนะครับรวมไปถึงฝ้าอาคารแล้วก็หลังคาที่กลายเป็นช่องโหว่ครับมีความเห็นจากผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้นะครับบอกว่าการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ในวันเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันมันเคยเกิดเหตุลักษณะนี้เมื่อปี2558ครับซึ่งทิ้งช่วงมานานถึง10ปีนะครับการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนสถานการณ์ว่าเครือข่ายผู้เห็นต่างยังคงเข้มแข็งแล้วก็ขยายตัวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับซึ่งก็สอดคล้องกับโครงสร้างประชาชนของ3จังหวัดชายแดนใต้ครับ
4: เหตุการณ์มันอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็เหมือนกับเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับย้อนกลับไปอันนี้โอกาสความเป็นไปได้มีไหมก็มีอยู่นะครับมีอยู่แต่อีกด้านหนึ่งผม

0: ก็คือว่าทางฝ่ายรัฐฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยฝ่ายทหารเองเนี่ยก็คงจะไม่ยอมเพราะงั้นนี่คือว่ามันก็จะเกิดปฏิบัติการที่มากขึ้นเพื่อตอบโต้เพื่อมาอุดเพื่อมาปิดกั้นนะซึ่งมันก็จะทำให้ความอะไรความรุนแรงมันอาจจะขยายตัวไปอีกนะอันนี้ก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะ
1: ส่วนการก่อเหตุนะคะมองว่าเป็นการตอบโต้รัฐที่ถูกกดดันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นค่ะซึ่งส่วนตัวมองว่าถ้ารัฐยังคงใช้ปฏิบัติการทางทหารเป็นส่วนใหญ่อาจจะทำให้ทิศทางสถานการณ์หลังจากนี้น่าเป็นห่วงและสุดท้ายจะยังไม่มีทางออกและยังคงต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาด้วยสันติสุขหรือการเจรจา
0: ในสุดแล้วก็คือก็ต้องมาสู่จุดหนึ่งที่ต้องหันกลับมาสู่ใช้วิธีการในทางการเมืองคือการพูดคุยสันติภาพมันจะกลับมานี่เป็นวัฏจักรที่มันว่ามักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมีความรุนแรงแบบนี้นะมันก็จะเกิดเนี่ยวนกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับนะแต่วัฏจักรในช่วงหลังเนี่ยผมคิดว่าที่จะกลับมาสู่การพูดคุยมันจะอีกนานไหมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่นานเพราะว่ามันมีความกดดันอื่นๆที่ตามมาด้วย
1: ส่วนประเด็นเรื่องการปราบปรามทุนเทาหรือการจับกุมปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่นะคะอาจารย์ศรีสมภพยอมรับอันนี้เป็นปัญหาแทรกซ้อนไม่ใช่เป็นปัญหาหลักเพราะว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ขบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยทุนเทาทั้งหมดส่วนการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำงานของหน่วยข่าวกรองส่วนตัวมองว่าไม่โทษว่าการข่าวอ่อนแอละค่ะเพราะที่ผ่านมามีการข่าวมีการแจ้งความเคลื่อนไหวมาตลอดนะคะแต่อยู่ที่การตัดสินใจอยู่ที่การวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากกว่าในมุมของอาจารย์ศรีสมภพนะคะก็โดยมองภาพใหญ่แล้วก็น่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นหลักค่ะ
2: หลายเรื่องครับตอนนี้รอการแก้ไขจากรัฐบาลนะครับเรื่องจังหวัดชายแดนใต้ก็เรื่องหนึ่งครับเรื่องของอาวุธสงครามยาเสพติดปืนก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขนะครับล่าสุดครับทางรัฐบาลเตรียมที่จะแถลงข่าวครบ10วันครับหลังจากกวาดล้างปืนแล้วก็ยาเสพติดนะครับซึ่งปืนเนี่ยยึดได้200กว่ากระบอกครับที่ถูกกฎหมายมีแค่ประมาณ20กระบอกเท่านั้นนะครับขณะที่ยาเสพติดเนี่ยยึดได้มากสุดครับยาบ้าเยอะสุดกว่า10ล้านเม็ดเที่ยงพรุ่งนี้นะครับหลังการประชุมครม.เสร็จครับนายกรัฐมนตรีพร้อมกับอธิบดีกรมการปกครองนะครับนัดแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลครับจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงแผนปฏิบัติการการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ครับโดยพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับแต่ก่อนจะถึงพรุ่งนี้ครับวันนี้ในรายละเอียดเนี่ยเลขาธิการปปท.ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับในการปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบล่าสุดก็คือกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูครับนั่นก็คือการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนอกจากตำรวจและผู้ว่ากทม.จะร่วมกันทำงานแล้วก็ยังพบข้อมูลเชิงลึกนะครับที่ต้องประสานไปยังปปง.เข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินครับยอมรับเรื่องของการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูมันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกรณีพ่อทิพย์แม่ทิพย์ด้วยครับ
3: แต่ว่าวันนี้เป็นการขยายผลจากที่เราไปดำเนินการมาแล้วแล้วก็เลยมาตรงกับข้อมูลที่เรามีในส่วนของปปง.แล้วปปง.ก็รับลูกต่อจากเราเรื่องนี้ที่ปรึกษาท่านผู้ว่าก็ลงไปดำเนินการตรวจสอบเท่าที่ผมสลับกับฟังก็คือท่านได้ลงไปดำเนินการแล้วก็ในขั้นนี้ก็คิดว่าท่านมีข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วที่ไปตรวจพบตรวจเจอแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยผมไม่ทราบต้องรอท่านปรึกษา
4: ตรงน
3: ี้อ
4: าจจะโยงไปถึงกรณีของพ่อทิพย์ด้วยไหมคะ
3: ใช่มันเกี่ยวข้องกันหมดคือทั้งหลายทั้งปวงผมอยากให้มองว่าวันนี้รัฐบาลเองเนี่ยมีแนวนโยบายที่ชัดเจนว่าถ้าการกระทำทุจริตเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหน่วยงานปปท.ก็จะต้องลงไปดำเนินการครับใช้กฎหมาย
1: เลขาธิการปปท.กล่าวย้ำในแผนปฏิบัติการตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและการทุจริตสวมรอยบัตรสีชมพูและเตรียมที่จะตรวจสอบเพิ่มเติม ลุยตรวจจับอาวุธปืนและยาเสพติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติการทุกอย่างจะเป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะพร้อมพูดถึงแผนปฏิบัติการกวาดล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควบอกว่าเป็นการตรวจจับอาวุธปืนมากที่สุดก็คือ 2,255 กระบอกและนับว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตค่ะถือว่าเป็นการอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรจะได้ค่ะ
2: ตั้งแต่นายกมีข้อสั่งการนะครับให้ไปตรวจจับอาวุธปืนยาเสพติดทั่วประเทศครับสั่ง11สิงหาคมมาจนถึงเมื่อวานนี้23สิงหาคมนะครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับตั้งจุดตรวจสกัด 54,571 ครั้งพบ249กรณีครับมีคนกระทำผิด255คนเป็นกรณีของปืน267กระบอกถูกกฎหมายแค่26กระบอกนะครับขณะเดียวกันเรื่องของยาเสพติดครับมีทั้งสิ้น 1,546 กรณีนะครับคนทำผิด 1,988 คนในจำนวนนี้ครับยาบ้าเยอะสุดมากกว่า 10,800,000 เม็ดรองลงมาเป็นกัญชานะครับ212กิโลกรัมและอันดับ3ก็คือโคเคน13กิโลกรัมครับนี่เป็นข้อมูลสะสม878อำเภอในพื้นที่76จังหวัดครับ
1: จนถึงเวลานี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีปัจจัยในการก่อเหตุไหนที่ถูกตัดทิ้งไปนะคะแต่ว่ามันมีปัจจัยนึงที่ถูกพูดถึงได้อย่างน่าสนใจก็คือประเด็นที่แม่ทัพภาคที่4เปิดเผยออกมาบอกอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มจากมาตรการในการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดและบุหรี่เถื่อนวันนี้ทีมข่าวไทย PBS ย้อนคดีที่ถูกพูดถึงรวมถึงดูสถิติเรื่องการจับกุมในรอบปีที่ผ่านมาติดตามจากรายงานค่ะ
5: ธนบัตร 1,000 บาทรวม 18,700,000 บาทเป็นหนึ่งในของกลางที่ตรวจพบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจยึดบุหรี่ผิดกฎหมายจำนวนกว่า 100,000 ซองหรือกว่า2ล้านมวนเมื่อวันที่13สิงหาคมที่โกดังแห่งหนึ่งในตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยพบชายเสื้อแดงเป็นผู้ต้องหาพร้อมปืนพกสั้นขนาด9มม.จำนวน3กระบอกปฏิบัติการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่แม่ทัพภาค4ระบุว่าอาจเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบ
6: เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจับกระบวนการค้าของผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เถื่อนเนี่ยที่อำเภอยะรังซึ่งกลุ่มกระบวนการเนี้ยเชื่อมโยงกับเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆซึ่งผมตรวจสอบการค้าขายผิดกฎหมายเหล่านี้เดือนนึงตกหลายร้อยล้านอาจจะไปกระทบกับกลุ่มกระบวนการเป็นไปได้แล้วก็เลยลงขันเพราะสิ่งเหล่านี้คือแหล่งเงินทุนของกลุ่มกระบวนการด้วยมีการเรียกค่าคุ้มครองเก็บค่าคุ้มครองเพราะนั้นก็เป็นไปได้ที่เขาจะตอบโต้เจ้าที่รัฐ
5: ไทย PBS ตรวจสอบสถิติการจับกุมบุหรี่ผิดกฎหมายสัพพสามิตในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ย้อนไปตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันพบว่าที่จังหวัดปัตตานีช่วงปี2567มี268คดีของกลางมากกว่า 50,000 ซองและปี2569จับไปแล้ว257คดีของกลางกว่า 140,000 ซองส่วนที่นราธิวาสมีสถิติการจับกุมสูงสุดเมื่อเทียบในจำนวน3จังหวัดชายแดนใต้เห็นได้จากปี2567จับ323คดีของกลางกว่า 150,000 ซองปี2569จับ336คดีของกลางมากกว่า 500,000 ซองหรือกว่า10ล้านมวนขณะที่จังหวัดยะลาปีนี้จับไปแล้ว281คดีของกลาง 5,600 ซองขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าเมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จากการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยตรงแต่พบความเชื่อมโยงในรูปแบบที่ผู้ก่อเหตุบางคนมีประวัติคดีลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดในระบบเครือญาติ ที่อาจเป็นไปได้ว่าจะมีการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันจากข้อมูลเชิงลึกยังพบว่ากลุ่มค้ายาเสพติดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเส้นทางการรับยาเสพติดมาจากภาคเหนือบางกลุ่มอาจเดินทางขึ้นไปรับยาด้วยตัวเครือข่ายเอง

ยาบ้ามักจะกระจายขายในพื้นที่ส่วนไอซ์และเฮโรอีนจะส่งไปขายต่อในประเทศที่3ทีมข่าวตรวจสอบสถิติการจับกุมยาเสพติดไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ได้ข้อมูลว่าระหว่า

0: โลกรัมเฮโรอีน21กิโลกรัมและจังหวัดยะลา 2,000 คดียาบ้ากว่า1ล้านเม็ดและไอซ์400กิโลกรัมนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายทหารอ้างว่าสถานการณ์ก่อเหตุใน3จังหวัดรอบนี้มาจากการเสียผลประโยชน์หลังรัฐบาลปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายโดยผอ.สำนักข่าวกรองยอมรับว่าก็มีส่วนเช่นพื้นที่เกิดเหตุในจังหวัดยะลาส่วนใหญ่เป็นเหตุก่อกวนและในพื้นที่ก็ไม่มีเหตุการณ์จับสิ่งผิดกฎหมายแต่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีการจับสิ่งผิดกฎหมายจับยาเสพติดจำนวนมากรวมถึงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีดังนั้นอาจต้องมาจำแนกว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปกลุ่มใดพื้นที่ใดหากนำมาจัดหมวดหมู่ก็จะเห็นภาพแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นกลุ่มใดเพราะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
1: คดีของชนภัทรนาคซั่วสสพรรคกล้าทำนะครับตอนนี้ DSI ส่งสำนวนคดีไปให้อัยการแล้วครับเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน2ข้อหาเดิมก็คือข้อหาอ้างยี่ข้อหาฟอกเงินแล้วตอนนี้มีอีก1ข้อหาที่หนักเข้าไปอีกก็คืออาชญากรรมข้ามชาตินะครับทางเจ้าตัวครับคุณชนภัทรเนี่ยเขาเตรียมยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการ9ประเด็นครับหลักๆใน9ประเด็นนี้ก็คือข้อหาที่เพิ่มเข้ามาเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินี่แหละนายชนภัทรนาคซั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมนะครับเข้าพบพนักงานอัยการตามนัดส่งฟ้องคดีของพนักงานสอบสวน DSI ครับในคดีที่กล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันในข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินและการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินายชนภัทรเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับแล้วก็บอกว่าได้เตรียมเอกสารคำร้องเพื่อขอความเป็นธรรมต่ออัยการใน9ประเด็นครับโดยเฉพาะกรณีที่อัยการสูงสุดให้เพิ่มคำฟ้องในข้อหาการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับซึ่งนายชนภัทรบอกว่าจะขอให้ผู้กล่าวหาบรรยายพฤติการการกระทำความผิดของตัวเขาให้ชัดเจนครับ
2: หนึ่งในการร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของการขอให้ทางหน่วยงานช่วยแจ้งพฤติกรรมเราใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยมันจะมีอยู่ในเรื่องร้องขอความเป็นธรรมด้วยประเด็นนี้คร
3: ับแต่ว่าตอนที่ DNI แจ้งเรารู้สึกว่ามันคลุมเครือไม่ชัดเจนทำไมเราเลยขอเขาให้เพิ่มขึ้นมา
2: ถ้าจะบอกว่าทางนู้นแจ้งคลุมเครือก็เราไม่อยากพลาดผิดหน่วยงานใดนะครับก็ได้แต่ในส่วนที่เราร้องขอความเป็นธรรมไปก็ได้แต่หวังว่าทางองค์กรที่เป็นองค์กรที่ผมให้ความเชื่อมั่นก็จะให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยครับ
1: ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับพบว่านายชนภัทรเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเชื่อมโยงเว็บพนันนะครับส่วนการสืบสวนขยายผลไปเจอเส้นเงินที่โยงไปถึงบริษัทในต่างประเทศครับ DSI จึงรับไว้เป็นคดีพิเศษนะครับสำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานได้กว่า 12,000 แผ่นบรรจุใน6ลังกระดาษครับส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาแล้วในการสู้คดีครับนายชนภัทรยืนยันนะครับจะไม่ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองอ้างว่าต้องการต่อสู้คดีให้ได้ข้อเท็จจริงครับขณะที่อัยการนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องวันที่28กันยายนนี้ในทางคดีนะครับคณะกรรมการธุรกรรมปปง.ครับมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของนายชนภัทรกับพวกอันต้องสงสัยว่าได้มาจากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ยึดมาแล้ว2ครั้งครับมูลค่ามากกว่า180ล้านบาทนายชนภัทรเนี่ยยังมีคดีจัดให้เล่นการพนันออนไลน์อีกคดีหนึ่งนะครับคดีนี้อยู่ในการดูแลในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาครับศาลแขวงสงขลาประทับรับฟ้องและนัดสอบคำให้การทางคดีวันที่29กันยายนนี้ครับ
4: แม้ว่าน้ำท่วมในจังหวัดน่านจะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่ายังทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้ตอนนี้ในพื้นที่เข้าสู่ระยะฟื้นฟูซึ่งการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนั้นก็ไม่ง่ายครม.บอกว่าเตรียมอนุมัติเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งในมุมของผู้ประสบภัยมองว่าเงินจำนวนเท่านี้อาจจะไม่พอถ้าเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ สภาพบ้านพักของนางบุญมีหานยุทธชาวบ้านปรางหมู่7

0: ปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านยังคงมีดินโคลนที่น้ำป่าพัดมาทับถมอยู่จำนวนมากค่ะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านถูกน้ำท่วมเจ้าของบ้านต้องนำมากองเอาไว้รวมกันอยู่หน้าบ้านนะคะเสียหายทั้งหมดกลายเป็นขยะน้ำท่วมทั้งเฟอร์นิเจอร์และพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็กำลังรอตรวจสอบต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ต้องทิ้งทั้งหมดนางบุญมีบอกว่าทรัพย์สินในบ้านถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะพัดลมเครื่องซักผ้าตู้เย็นก็ยังไม่ชัดยังไม่แน่ใจว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ถ้าใช้ไม่ได้ถ้าซ่อมได้ก็ยังพอจะช่วยเยียวยาได้นะคะถ้าซ่อมไม่ได้ต้องทิ้งส่วนเรื่องเงินเยียวยาของรัฐบาลมองว่าอาจจะไม่พอถ้าเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายครอบครัวแทบไม่เหลืออะไรเลยค่ะ
1: มันอะไรก็ไม่เพียงพอค่าชดเชยก็ไม่เพียงพอคือมันต้องค่าใช้จ่ายมันก็เยอะอย่างในบ้านก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่มีแล้วข้างบ้านจะเป็นพวกของใช้ในครัวเรือนก็ไม่เหลือถ้วยจานอะไรก็ไปหมดแล้วก็ชดเชยนี่เราก็อยากได้ให้มันเพิ่มอย่าง 9,000 ก็เพิ่มสักอีกพันเป็นหมื่นเราจะได้หน่วยนั้นหน่วยนี้มารวมๆกันเผื่อมันจะได้พอบรรเทามั่งบรรเทากับการใช้จ่ายที่ว่ามันสูงลดก็ไปอะไรก็ไปหมดแล้ว
2: เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัวครับตั้งจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือนะครับมีชาวบ้านทยอยมาแจ้งความเสียหายต่อเนื่องครับทางรองนายกเทศมนตรีครับบอกว่าตอนนี้เร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลความเสียหายนะครับเพื่อเตรียมจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกส่วนความเสียหายของบ้านเรือนก็จะเร่งสำรวจเหมือนกันถ้าเงินมาเมื่อไหร่ก็พร้อมจ่ายทันทีครับ
3: ทำให้พนักงาน
0: สำหรับการเยียวยารอบแรกค่ะจะเป็นพวกค่าเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มอันนี้กำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนการเยียวยารอบ2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดซึ่งนอกจากการช่วยเหลือด้านสิ่งของและที่อยู่อาศัยแล้วนะคะทีมแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้ลงพื้นที่ฟื้นฟูสุขภาพทั้งเข้าไปตรวจสุขภาพทำแผลดูแลสภาพจิตใจให้กับผู้ประสบภัยสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดน่านค่ะขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง9แห่งมี8แห่งที่มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 81-100% แต่ว่าโครงการชลประทานจังหวัดน่านยืนยันยังอยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำได้พร้อมเฝ้าระวังและควบคุมการระบายน้ำค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำและปริมาณน้ำในช่วงหน้าแล้งนะคะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมครม.วันพรุ่งนี้คาดว่านายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะเสนอขออนุมัติงบประมาณที่เป็นงบกลางค่ะในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเบื้องต้นก็คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตนะคะจะมีส่วนของปภ.ที่เสนอเข้ามาแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากกองทุนของสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยรวม 80,000 บาทนอกจากนี้ก็จะมีงบจากงบกลางคนละ 250,000 บาทรวมทั้งหมดแล้วกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับการชดเชยเยียวยาคนละ 330,000 บาทสำหรับหลักเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนค่ะใช้หลักเกณฑ์ของปภ.เดิมที่อาจจะใช้เวลามากกว่าเยียวยาเนื่องจากต้องสำรวจบ้านและพิจารณาเรื่องความเสียหายนะคะโดยกระบวนการท้องถิ่นร่วมกับปภ.สำรวจพื้นที่จริงค่ะ
2: เมื่อสักครู่เราคุยถึงน่านนะครับตอนนี้น้ำจากน่านเนี่ยมันผ่านน่านไปละมีแต่ความเสียหายและการฟื้นฟูครับน้ำจากหน้าเนี่ยบางส่วนมันจะผ่านเข้าพิษณุโลกครับขณะเดียวกันก็มีฝนมาเติมตอนนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่พิษณุโลกครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับตอนนี้น้ำเนี่ยลดลงใกล้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับหลังเจ้าหน้าที่ทำแนวป้องกันน้ำล้นตลิ่งจากคลองเนินกลุ่มได้ตลอดแนวครับหน่วยงานต่างๆครับตอนนี้เสริมกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมแล้วก็เฝ้าระวังฝนตกชุกอีกระรอกนะครับตั้งแต่วันนี้

0: 24สิงหาคมไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้ครับมีฝนเข้ามาเติมส่วนที่แม่เสาเรียงแม่ฮ่องสอนครับหน่วยงานต่างๆเร่งช่วยเหลือนะครับในการเปิดเส้นทางที่ถูกดินสไลด์ปิดทับหลังเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มทำให้หลายหมู่บ้านถูกตัดขาดครับนายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสาเรียงครับบอกว่าในตำบลแม่เหาะมีอีกหลายหมู่บ้านนะครับยังไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติเพราะตอนนี้มีดินสไลด์มาหลายจุดชาวบ้านต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นครับระหว่างรอการซ่อมแซม
1: ทีนี้นอกจากพื้นที่ภาคเหนือค่ะยังมีจุดเสี่ยงอื่นๆที่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกและดินโคลนถล่มเช่นกันนะคะอย่างอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีน้ำเยอะค่ะเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำป่าในลำห้วยอู่ล่องหลากเข้ามาท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนบางส่วนที่บ้านห้วยแห้งหรือว่าบ้านอู่ล่องอยู่ในหมู่4ตำบลท่าขนุนนะคะซึ่งสำรวจแล้วมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ10หลังคาเรือนนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุนพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลและตำรวจตระเวนชายแดน135ทองผาภูมิลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายค่ะแล้วก็นำอาหารนำน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ
2: ชาวบ้านตรงนี้ก็คือจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าหน้าฝนตกเยอะๆสะสมหลายวันเนี่ยก็น้ำในลำห้วยระบายไม่ทันก็จะล้นเอ่อขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าในครั้งนี้ฝนเยอะหน่อยมันก็เลยทำให้ท่วมถึงบริเวณบนถนนด้วย
0: ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับหลังฝนหยุดตกแล้วแล้วก็คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ระดับน้ำในลำห้วยอู่ล่องจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: สถานการณ์ในพื้นที่ติดชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่มีนัยยะสำคัญนะคะแต่ที่มีความคืบหน้าและต้องใช้คำว่าสำเร็จไปแล้วก็คือรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาแห่งแรกอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันและหวังว่าจะช่วยในการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิพาทเกิดขึ้นในอนาคตได้ขณะที่กองทัพเรือเตรียมเดินหน้าก่อสร้างต่อในเฟสที่สองเลยนะคะอย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานของคุณรัตนากรโต๊ะหมัดค่ะ
3: ประเทศไทยเราไม่ต้องการดินแดนของประเทศอื่นแต่เราก็ไม่ต้องการให้ประเทศอื่นมาลุกรานของเราสิ่งที่เสียไปต้องได้คือเราเชื่อว่าถ้าดินแดนเนี่ยสามารถตกลงกันได้ความขัดแย้งระหว่างประเทศก็จะลดลง
4: กำแพงคอนกรีตด้านบนเสริมด้วยลวดหนามหีบเพลงระยะทาง 1.3 กิโลเมตรนี่คือรั้วความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกัมพูชาแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จบริเวณบ้านแหลมหมู่4ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระหว่างหลักเขตที่52ถึง54กำแพงสูง 3.6 เมตรสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาแก้ปัญหาการลักลอบข้ามแดนขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติดโดยงบประมาณในการสร้างรั้วมาจากกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ
5: ์คุณผู้ชมครับในที่สุดรั้วชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีจุดแรกครับกิโลเมตรที่52ถึง54ระยะทาง 1.3 กิโลเมตรสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจะให้คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่ครับว่ารั้วเนี่ยยาวไปจนสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับโดยรั้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนครับว่าการก่อสร้างค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากคุณผู้ชมครับนี่ครับมีคอนกรีตอยู่ชั้นแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นขึ้นไปด้านบนเราจะเห็นว่าเป็นตะแกรงคุณผู้ชมครับแล้วก็ถัดไปด้านบนอีกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปีนข้ามเข้ามานะครับก็จะมีลวดหนามอยู่ด้านบนนะครับซึ่งนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาครับหลังจากนี้จะมีการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ผมยืนอยู่นะครับจนถึงหลักกิโลเมตรที่59ระยะทางกว่า8กิโลครับ
6: ในการก่อสร้างครับ
4: โฆษกกองทัพเรือให้ข้อมูลว่ากว่าจะมีรั้วครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะขณะที่เริ่มเดินสำรวจเตรียมก่อสร้างทางการกัมพูชาพยายามต่อต้านเข้ามาขัดขวางไม่ให้มีรั้วกั้นระหว่างประเทศเกิดขึ้นแต่การสำรวจปักปันเขตแดนหลักเขตที่52ถึง59ไทยกัมพูชาได้ร่วมกันสำรวจตกลงปักหมุดชั่วคราว166หมุดตามกรอบ JBC ก่อนจะมีการสู้รบจึงทำให้ทางการกัมพูชาต้องยอมร่วมมือในการก่อสร้างซึ่งหลังจากไทยเดินหน้าสร้างรั้วและถนนเรียบชายแดนฝั่งกัมพูชาก็เดินหน้าสร้างถนนเรียบรั้วชายแดนของไทยเช่นกัน
3: ตอนที่เรามาเริ่มคุยครั้งแรกเนี่ยปักหมุดครั้ง

0: ประท้วงนะเขาประท้วงไปทางกระทรวงต่างประเทศนะครับว่าเราละเมิดซึ่งเราก็พยายามใช้กลไกในการเจรจาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการชี้แจงว่าเราปักหมุดเพื่อเราต้องการสร้างรั้วในดินแดนของเราในเขตแดนของเรารั้วนี้เป็นของไทยไม่ใช่เป็นรั้วเหมือนบ้านจัดสรรที่เป็นรั้วแล้วมีสิทธิ์คนละครึ่งไม่ใช่รั้วนี้คือ
1: ของเรา 100%
0: ในดินแดนของประเทศไทยแล้วก็สร้างชิดเส้นเขตแดนมันรั้วเป็นของไทย 100%
2: ครับ
0: เป็นทรัพย์สินของทางราชการ
3: ปัจจุบันกองทัพเรือเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนเฟส2ต่อเนื่องจากหลักเขตที่54ถึง59ระยะทางอีก8กิโลเมตรการสร้างรั้วชายแดนครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ไทยมุ่งหวังจะแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศแต่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีมีระยะทางกว่า87กิโลเมตรเท่ากับว่าไทยกัมพูชายังต้องเดินสำรวจร่วมกันอีกกว่า78กิโลเมตรเพื่อปักปันเขตแดนและทุกจุดไม่ใช่จะสามารถสร้างรั้วกั้นได้ทั้งหมดเพราะพื้นที่มีทั้งแผ่นดินชนแผ่นดินสันปันน้ำคลองธรรมชาติซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ว่าหากไทยจะสร้างรั้วโดยเฉพาะบริเวณคลองธรรมชาติที่แบ่งเส้นเขตแดนระหว่างคลองจะดำเนินการอย่างไร
0: เราพยายามจะทำให้การสร้างรั้วเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย
2: ครับ
0: เพื่อที่จะไม่ได้จบอยู่แค่ 1.3 ซึ่งเราอยากให้มันไปต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบทั้งแนวนั่นคือความต้องการของเราเพราะฉะนั้นการสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เสถียรภาพของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นเรื่องของความจำเป็นมากเพราะฉะนั้นเรายังยืนยันอยู่เสมอว่าเราประเทศไทยเราไม่ต้องการดินแดนของประเทศอื
2: ่
0: นแต่เราก็ไม่ต้องการให้ประเทศอื่นมาลุกรานของเราสิ่งที่เสียไปต้องได้คืน
2: ครับ
3: กองทัพเรือบอกว่าหากกัมพูชามีความชัดเจนและมีความจริงใจในการแก้ปัญหาข้อพิพาทการสร้างรั้วกั้นระหว่างประเทศอาจไม่มีความจำเป็นแต่ในเมื่อกัมพูชาไม่ชัดเจนการมีรั้วจึงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตโดยย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้ต้องการสงครามกำแพงที่ก่อสร้างจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพว่าประเทศไทยต้องการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสงบสุขรัตนกรโตมัดไทย PBS รายงาน
4: ช่วงนี้เรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเหมือนจะเงียบๆไปนะครับคงต้องกระทุ้งกันหน่อยครับหนึ่งในนั้นก็คือทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ยื่นหนังสือถึงปปช.ครับบอกว่าเรื่องนี้ต้องสาวไปให้ถึงเขากล่าวหาว่ามีบุคคลระดับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับจึงอยากจะให้ปปช.เร่งตามเส้นเงินทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ครับยื่นหนังสือต่อนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ครับขอให้เร่งรัดการสืบสวนติดตามผู้ร่วมกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับนายไพศาลเรืองฤทธิ์คณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าคดีนี้มีผู้เสียหายบางคนนะครับมีหลักฐานการเงินที่แสดงให้เห็นผู้เกี่ยวข้องในขบวนการแต่ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลครับจึงต้องการให้ปปช.พิจารณาใช้กฎหมายปปช.ในการกันบุคคลที่ไม่ใช่ตัวการสำคัญเอาไว้เป็นพยานแล้วก็ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือตามสมควรเพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ขยายไปถึงตัวบุคคลที่รับประโยชน์แล้วก็อยู่เบื้องหลังครับ
5: ปปช.จะใช้อำนาจของปปช.เนี่ยกฎหมายปปช.เนี่ยจะใช้เครื่องมือนี้ไหม131กับ135เพราะว่ามันมีคนที่เขาอยากจะเปิดเผยข้อมูลอะออกมาพูดแต่เขากลัวดำเนินคดีถ้าปปช.ใช้ตรงเนี้ย131ผู้ให้ข้อมูล135เนี่ยกันไว้เป็นพยานเนี่ยจะพูดหมดแล้วทีนี้ถ้าพูดหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัดซิวปัดสร้อยปลายแถวนะมันจะสาวไปถึงว่าใครบงการใครสั่งใครรับเงินเขามีเส้นเงินหมดนะแต่วันนี้เขาไม่กล้าออกมาพูดเพราะกลัวถูกดำเนินคดี
6: นายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ระบุค่ะว่าต้องยอมรับว่าโครงสร้างการสอบและการบรรจุข้าราชการในปัจจุบันน่าเป็นห่วงเพราะแม้ว่าผู้สมัครจะมีความรู้มีความสามารถแต่ก็อาจไม่ได้รับการคัดเลือกถ้าไม่ยอมจ่ายเงินหรือว่าให้สินบนเพื่อแลกกับตำแหน่งนายพงศกรอ้างว่าได้รับข้อมูลจากผู้เสียหายทั้งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่นอกเหนือจากผู้เกี่ยวข้องกว่า 5,900 คนที่ถูกระบุชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องและรับทราบเรื่องการทุจริตสอบซึ่งดำเนินการในลักษณะนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและบอกว่าไม่ใช่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะที่สำคัญค่ะก็อยากจะให้สอบไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังและเชื่อว่าอาจจะมีข้าราชการระดับสูง หรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีด้วยค่ะ
1: กระบวนการเหล่านี้วันนี้เรามุ่งไปที่2กระบวนการ2ขั้นบันไดนั่นก็คือคนที่จ่ายเงินเพื่อทำการโกงและคนที่เป็นนายหน้าเพื่อทำการโกงแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งหมด4ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือคนที่จ่ายเงินเพื่อที่รับการแก้ไขคะแนนขั้นที่2ก็คือนายหน้าที่เป็นนายหน้าที่ทางคุณพรชัยอธิบายว่าไปขายโควต้าขั้นที่3ครับก็คือคนที่ทำการแก้ไขคะแนนซึ่งบางส่วนก็ถูกกระบวนการสอบสวนและถูกจับกุมแต่สุดท้ายแล้วขั้นที่สำคัญที่สุดคือขั้นที่4ครับคือนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงเราเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน
4: ความคืบหน้าในการไต่สวนของปปช.ครับพบว่าตอนนี้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า500คนเจอเส้นเงินมากกว่า 9,000 ล้านบาทนะครับทำเป็นขบวนการส่วนกรอบการทำงานชุดไต่สวนตั้งกรอบให้เสร็จสิ้นภายใน6เดือนครับหรือภายในเดือนกันยายนนะครับถ้านับจากช่วงเกิดเหตุก็คือมิถุนายนที่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครับที่สำคัญก็คือในการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงกับการจัดสอบตอนปี64และรอบปี68นะครับความเชื่อมโยงที่ว่าเนี่ยมันเป็นความเชื่อมโยงของคนที่สอบผ่านหรือผู้สอบได้ครับซึ่งจะพิจารณาดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนที่มีส่วนร่วมในช่วงปี64ด้วยครับ
6: โครงการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงหรือที่เรียกว่า Data Center ค่ะกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะจะสร้างขึ้นในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะแต่ว่าโครงการนี้กำลังสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่ามันเป็นโครงการขนาดใหญ่ชาวบ้านบางส่วนก็เลยกังวลเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตนะคะสิ่งที่ชาวบ้านกังวลก็คือปัญหาเรื่องการรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนอาจจะมีการแย่งน้ำแย่งไฟกันใช้หรือไม่นะคะก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องความถูกต้องค่ะโครงการขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า500ไร่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะจุดนี้จะถูกทำให้เป็นศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงหรือ Data Center เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและกำลังถูกตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านบอกว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาอาจจะมีปัญหาที่ดินและเป็นห่วงเรื่องของปัญหาการใช้แรงงานว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่และมีข้อกังวลว่าพื้นที่โครงการอาจจะรุกล้ำลำคลองสาธารณะหรือมีการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่เนื่องจากหาหลักหมุดเดิมไม่เจอนายอุทัยเสามั่นกำนันตำบลบ้านฉางค่ะได้เรียกร้องให้ทางบริษัทเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้องเร่งขุดค้นหาหลักหมุดพร้อมประสานหน่วยงานรัฐเข้ามารังวัดและสอบพิกัดแนวเขตให้ชัดเจนเพื่อหาข้อยุติ
2: ยังไม่รู้ว่ามันกี่หลักกันแน่ผมหาหลักไม่เจอต้องดูก่อนนะถ้าเจอหลักแรกเราจะได้รู้ว่ามันยังไง
7: ในภาพรวมยังไงในความ
2: ภาพรวมยังพอใจอยู่ครับว่าทางของโครงการเขาพื้นที่ก็จะพยายามที่ให้ความร่วมมือแล้วจ้ะหาให้ครับ
4: ชาวบ้านบางส่วนครับเป็นห่วงนะครับผลกระทบเรื่องของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นโดยเฉพาะการใช้น้ำใช้ไฟครับ
8: โปรเซสของทาง Data Center มีอะไรบ้างและจะทำยังไงนะครับกลิ่นเสียงความร้อนอะไรพวกนี้ครับก็อยากให้อธิบายนิดนึงนะว่าจะทำยังไงไม่เห็นพูดในสไลด์เลยแล้วส่วนเรื่องน้ำเหมือนกันถ้าเกิดใช้ไอ้ระบบคูลิ่งทาวเวอร์ผมว่ามันต้องมีเวเปอร์ร้อนแล้วเลยบอกป้าว่าคุณร้อนวันละกี่ร้อยตันแล้วน้ำประปาเนี่ยพอไหมเพราะปัจจุบันเนี่ยประปาก็เอาตัวเองไม่รอด
4: นายวัชระพงศ์สิริรักษ์ สส.ระยองเขต5พรรคประชาชนครับบอกว่าการก่อสร้าง Data Center ในตอนนี้นะครับยังไร้ทิศทางแล้วก็มีช่องโหว่ทางกฎหมายเช่นไม่ต้องทำรายงาน EIA หรือว่า EHIA นะครับรวมไปถึงข้อจำกัดในพ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างครับจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยจัดทำกฎหมายควบคุมและใช้โครงการนี้เป็นต้นแบบในการจัดระเบียบต่อไปด้านนายกรวัตรสุขวัตรผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ชี้แจงครับบอกว่าเจ้าของโครงการเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์นะครับเหตุผลที่เลือกพื้นที่อำเภอบ้านฉางเพราะตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ EEC ครับใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็สนามบินอุตภเปาโครงการได้รับสิทธิประโยชน์แล้วก็การสนับสนุนจาก คณะกรรมการ BOI นะครับก็เลยยืนยันที่จะดำเนินการตามการขออนุญาตแล้วก็ก่อสร้างตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
6: ก่อนหน้านี้ทางจัดหางานจังหวัดระยองส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองและฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉางนะคะเข้าไปตรวจสอบไซต์ก่อสร้างดังกล่าวโดยพบแรงงานกว่า400คนกำลังทำงานอยู่ในไซต์งานและบางส่วนก็อยู่ที่แคมป์ที่พักค่ะซึ่งจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบแรงงานสัญชาติเมียนมาทั้งชายและหญิง20คนที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานและมีแรงงานสัญชาติจีน4คนไม่มีใบอนุญาตทำงานเช่นกันนะคะจึงจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องการเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรค่ะ
7: จีนอยู่ตรงไหนนะ
4: จริงๆจะบอกไม่มีกฎหมายกำกับคงไม่ได้นะครับกฎหมายเนี่ยประกาศในราชกิจจาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับล่าสุดทางเลขาสภาพัฒน์ส่งหนังสือไปถึงนายกแล้วนะครับให้เร่งตั้งประธานบอร์ดที่จะมาดูเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยครับหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบสำนักนายกนะครับว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเลขาสภาพัฒน์บอกว่าตอนนี้ทำหนังสือเสนอเสนอชื่อประธานบอร์ดต่อนายกรัฐมนตรีแล้วคาดว่านายกจะลงนามแต่งตั้งเร็วๆนี้ครับซึ่งบอร์ดชุดนี้จะทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล Data Center ในไทยนะครับหลังมีข้อกังวลเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำไฟที่อาจจะกระทบกับภาคครัวเรือนและก็อุตสาหกรรมครับเลขาสภาพัฒน์ยอมรับนะครับว่าตอนนี้การกำกับดูแล Data Center มีข้อจำกัดครับเนื่องจากการขออนุญาตมันกระจายอยู่ในหลายส่วนงานหากผู้ประกอบการไม่ขอรับการส่งเสริมจาก BOI สามารถขออนุญาตจากหน่วยงานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทำให้การกำกับดูแลเนี่ยไม่ได้รวมศูนย์หรือว่ารวมอยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครับขณะเดียวกันก็ยังไม่มีนิยามของ Data Center ที่ชัดเจนครับทำให้พื้นที่ที่จะพัฒนา Data Center ทำได้หลากหลายมากๆจึงต้องจัดทำหลักเกณฑ์กลางนะครับเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการ Data Centerเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
9: ก็ยังไม่ได้ถูก define ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นภาคธุรกิจปกติหรือมันเป็นอะไรนะเพราะนั้นพื้นที่ดำเนินการเนี่ยก็สามารถจะทำได้ในหลายๆที่นะครับบางคนก็ไปซื้อตึกเก่ามานะครับแล้วก็ทุบทิ้งแล้วก็มาทำเป็น data center ก็มีนะครับถ้าเราลองไปดูกันนะครับแถวพระรามเก้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นตัวที่จะต้องมานั่งพิจารณากันว่าเอ้ยในช่วงถัดไปเนี่ยถ้าจะต้องมีธุรกิจนี้เนี่ยควรจะต้องดูอะไรบ้างและขณะเดียวกันพวกที่ทำไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมีมาตรการมากำกับในแง่ของการใช้ทรัพยากรหรือว่าเรื่องของผลกระทบยังไงบ้างด้วยนะครับ
6: ปัจจุบันประเทศไทยมี Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ทั้งหมด42แห่งนะคะและอยู่ระหว่างการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนอีก36โครงการมูลค่าประมาณ 728,000 ล้านบาทค่ะแม้ว่าการเข้ามาของ Data Center จะสร้างรายได้ในประเทศอย่างที่รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกานะคะที่นั่นสร้างรายได้จากภาษี890ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่หลายประเทศต้องรับมือโดยเฉพาะมันจะมีการเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยปริมาณมากซึ่ง Data Center ขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวนี่อาจจะใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับบ้านถึง 80,000 หลังด้วยกันค่ะ
4: ทางสภาพัฒน์นะครับเขายกตัวอย่าง Data Center ในไอร์แลนด์ครับที่ไอร์แลนด์เนี่ยใช้ไฟถึง 21% ของการใช้ไฟทั่วประเทศนะครับขณะที่เนเธอร์แลนด์ครับใช้น้ำไปกับ Data Center กว่า84ล้านลิตรต่อปีครับทีนี้โจทย์สำคัญก็คือใช้น้ำใช้ไฟของประเทศนั้นๆเนี่ยประโยชน์มันตกสู่ท้องถิ่นอย่างไรปรากฏว่าเขาไปดูนะฮะประโยชน์ที่ลงไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันยังจำกัดครับพบว่าการจ้างงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วทำให้หลายประเทศตอนหลังครับเขาต้องออกมาตรการในการกำกับดูแลเช่นกำหนดให้ต้องรายงานปริมาณการใช้น้ำใช้ไฟหรือการกำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ซัพพลายเชนในประเทศครับเลขาสภาพัฒน์เนี่ยเสนอนะครับว่าไทยควรเร่งพัฒนาระบบในการกำกับดูแลครับโดยจัดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบทบทวนปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานด้วยแล้วก็เปิดให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการครับ
6: พระราชบัญญัติเสริมสร้างสันติสุขหรือที่เรียกกันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองค่ะมีผลบังคับใช้วันนี้นะคะก็คือ24สิงหาคมค่ะโดยตามขั้นตอนหรือว่าหลักการเนี่ยนะคะก็คืออาจจะมีการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มคนที่เคยเป็นกลุ่มการเมืองหรือเคยชุมนุมทางการเมืองเนี่ยค่ะย้อนหลังไปทั้งหมด20ปีด้วยกันคนที่น่าจะได้รับประโยชน์หรือว่าคนที่อาจจะได้รับการนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะจะมีอยู่ประมาณ 6,000 คนด้วยกันขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือการตั้งกรรมการนิรโทษกรรมค่ะระหว่างเดินตรวจอาคารรัฐสภาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายโสพลสารัมประธานสภาให้สัมภาษณ์บอกว่ายืนยันค่ะว่าภายใน2วันนี้จะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมทั้ง2ชื่อเพื่อร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้24สิงหาคมจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดค่ะคณะกรรมการชุดนี้นะคะจะประชุมนัดแรกภายใน30วันโดยทุกเคสทุกกรณีต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งตามกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยค่ะมีหลักการและเหตุผลก็คือการนิรโทษกรรมให้กับคนที่ร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองอันมีมูลเหตุจากความขัดแย้งหรือแรงจูงใจทางการเมืองนับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2548มาจนถึงวันที่16กรกฎาคมปี2568ก็จะครอบคลุมกลุ่มการเมืองและกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาค่ะ
4: ใครได้อานิสงส์บ้างครับแบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะท่านผู้ชมครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยช่วงปี49ถึงปี51ครับกลุ่มที่2ก็คือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติช่วงปี52ถึงปี53นะครับกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หรือว่ากปปส.ช่วงปี56ถึงปี57สุดท้ายก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่และคณะราษฎรครับช่วงปี63ถึงปี68นะครับซึ่งกรมราชทัณฑ์คาดการว่าจะได้รับนิรโทษประมาณ 6,000 คนโดยยกเว้นเงื่อนไขที่ไม่นิรโทษก็คือความผิดทุจริตความผิดตามมาตรา112ความผิดตามมาตรา297ก็คือทำให้ผู้อื่นถึงอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายรวมถึงความผิดต่อส่วนตัวหรือเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐครับ
6: ทีนี้ตามข้อบัญญัติค่ะคณะกรรมการก็ต้องดำเนินการนิรโทษกรรมให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับตั้งแต่ที่มีการประชุมกันครั้งแรกนะคะผ่านการเปิดช่องทางทั้งรับเรื่องร้องขอวินิจฉัยชี้ขาดรับนิรโทษกรรมและคำวินิจฉัยถือเป็นที่สุดและผูกพันทุกหน่วยงานมีทั้งระงับหรือยุติการสอบสวนการฟ้องคดีการพิจารณาในชั้นศาลและจำหน่ายคดีและถ้าพิพากษาแล้วให้ถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษานะคะถ้าอยู่ระหว่างการรับโทษให้การลงโทษสิ้นสุดลงแล้วก็ปล่อยตัวทันทีรวมถึงลบข้อมูลประวัติส่วนการดำเนินคดีทางแพ่งโดยหน่วยงานรัฐก็เป็นอันยุติลงแล้วก็ห้ามฟ้องร้องเพิ่มเติมค่ะกรณีคำสั่งให้ชดใช้หรือบังคับคดีก็ให้เป็นอันยุติลงยกเว้นบังคับคดีที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะและไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งส่วนผู้กระทำความผิดขณะอายุต่ำกว่า18ปีให้ร้องขอเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูส่งให้อัยการและศาลค่ะเพื่อใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหรือสั่งยุติคดีได้สำหรับคณะกรรมการชุดนี้จะมีนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานส่วนกรรมการจะมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะและจะมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายหรือด้านสิทธิมนุษยชนหรือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการของพรรคฝ่ายค้านในสภาและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยฝ่ายละ1คนและจะมีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรภาคประชาสังคมที่ประธานสภาเสนอด้วย1คนร่วมเป็นกรรมการนะคะมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการนะคะรวมทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้นะคะ8คนด้วยกันค่ะ
4: จบจริงหรือเปล่าครับหัวเลือกสว.ตอนนี้กกต.นัดเคาะแล้วนะครับสรุปแล้วเขาจะลงมติกันขานมติแบบรายคนเนี่ยสิ้นเดือนนี้จริงๆครับไม่ถึงต้นเดือนหน้าสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ล็อกวันมาแล้วก็คือวันที่28สิงหาคมครับมี

0: รายงานนะครับว่ากกต.พิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.เสร็จแล้วครับเขาพิจารณาเสร็จตั้งแต่18สิงหาคมครับและเพื่อให้กกต.แต่ละคนนำประเด็นที่เจ้าของสำนวนได้รายงานข้อซักถามข้อสังเกตของกกต.เกี่ยวกับสำนวนความผิดของผู้ถูกกล่าวหาและข้อกฎหมายคือพิจารณาประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเขาก็จะเขียนมติของแต่ละคนนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการขานมติในการประชุมกกต.ในวันที่28สิงหาคมนี้ครับก็คือ7เสือกกต.เนี่ยต้องขานมติรายคนสำหรับการตั้งข้อหาในการพิจารณาคดีของกกต.ครับมี7ข้อหานะครับเป็น7ข้อหาเกี่ยวกับพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.ครับ 1. กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1หรือไม่2ครับผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2หรือไม่3ครับผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดหรือไม่เงื่อนไขที่ว่าก็คือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว.ปี67ครับที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36ครับ
1: 4ค่ะมีการจัดทำข้อเสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77อนุ1หรือไม่5มีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77อนุ3หรือไม่6ค่ะมีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่7ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่นะคะโดยการลงมติของกกต.จะเป็นการลงมติผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลค่ะ
0: ท่านผู้ชมอาจจะลืมไปแล้วทวนกันหน่อยครับคดีหัวเลือกสว.เนี่ยเป็นการพิจารณาโดยคณะไต่สวนชุดที่26นะครับซึ่งกกต.เขาแต่งตั้งให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาที่การกกต.เป็นประธานครับแล้วก็มี DSI ร่วมเป็นกรรมการด้วยมีความเห็นเสนอให้ส่งฟ้องผู้กระทำผิดรวม229คนโดยเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนและกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายพรรคการเมือง91คนครับขณะที่สำนักงานกกต.โดยนายคันชิตเจริญอินรองเลขาที่การกกต.ครับได้รับมอบหมายจากเลขาที่การกกต.นะครับโดยเมื่อได้รับสำนวนได้มีความเห็นยืนตามมติคณะไต่สวนชุดที่26และเมื่อเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อต้นแย้งนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ในเวลานั้นก็มีการตั้งอนุชุดที่36ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาคดีตั้งแต่วันที่25กันยายนปี68นะครับกระทั่งวันที่12มีนาคมปี69 12มีนาคมปีนี้ครับมีมติ5ต่อ2เสนอให้กกต.ว่าควรยุติเรื่องเนื่องจากข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว229คนไม่มีมูลความผิดครับ
1: จากคำชี้แจงของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะชี้แจงหลักกฎหมายกรณีการส่งเรื่องหัวเลือกสว.ไปยังศาลฎีกาบอกว่าจำเป็นต้องมีองค์ประกอบความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา226ครบทั้ง3ประการก็นำมาสู่การตั้งคำถามแหละค่ะว่ากกต.จะยื่นเรื่องนี้ไปยังศาลฎีกาอยู่หรือไม่ขณะที่ไอลอว์เดินหน้าจัดกิจกรรมบอกว่าเป็นการเปิดหลักฐานอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมจากคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะ

0: ว่าภายในเดือนนี้กกต.จะส่งเรื่องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาหรือไม่และตั้งคำถามว่าทำไมคดีนี้ถึงยืดเยื้อนานมากว่า2ปีแล้วด้วยแม้ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไอลอจะออกมาเปิดเผยข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมต่อสาธารณะแล้วแต่สิ่งที่ทางกกต.ยืนยันชัดเจนก็คือจำเป็นต้องมีองค์ประกอบของความผิดครบ3ประการถึงจะส่งไปยังศาลฎีกาได้ค่ะโดยองค์ประกอบของความผิด3ประการที่ว่านี้นะคะประเด็นแรกคือจะต้องเป็นการกระทําของผู้สมัครรับเลือกที่กระทําการทุจริตในการเลือกหรือผู้สมัครรับเลือกนั้นรู้เห็นในการกระทําของผู้อื่นเรื่องนี้อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่จะต้องพิสูจน์กันจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ค่ะถัดมาประการที่2คือต้องมีการกระทําที่เข้าข่ายทุจริตอย่างเช่นการจ้างให้ลงสมัครการจ้างให้ลงคะแนนการสมยอมการแลกคะแนนหรือการให้ประโยชน์อื่นใดเพื่อให้เลือกตนเองนะคะและประการที่3คือต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมค่ะในขณะที่การตีความของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ถูกตั้งคำถามจากนักวิชาการหลายคนนะคะที่มองว่าการตีความนั้นเป็นไปตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดและหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ปุรวิทย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์มองว่าปัญหาเวลานี้ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานนะคะแต่ขึ้นอยู่กับการตีความด้วยค่ะอย่างสำนวนคดีหัวสว.มากกว่า 90,000 หน้าที่กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาก่อนหน้านี้กลับเห็นความย้อนแย้งกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง2ชุดและสุดท้ายคณะ36ก็มีมติเสียงข้างมากยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหา229คนนะคะซึ่งแบ่งเป็นสว138คนและเครือข่ายพรรคการเมือง91คนจึงถูกตั้งคำถามทั้งเรื่องของที่มาของคณะกรรมการและความเป็นกลางในการพิจารณาด้วยค่ะส่วนเรื่องการตีความเรื่องคดีความก่อนจะส่งไปถึงศาลฎีกาอาจารย์ย้ำว่าตามมาตรา226ระบุชัดเจนนะคะว่าถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกสว.ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมก็สามารถส่งเรื่องถึงศาลฎีกาได้ทันทีซึ่งเรื่องนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญค่ะ
1: คือคดีเลือกตั้งอะยังไงเสียมันกลับมาที่เรื่องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่คดีนี้คดีเดียวด้วยไม่ว่าคดีไหนก็ตามถ้ามีหลักฐานในฐานะกกต.ผู้รวบรวมพนักงานสืบสวนสอบสวนรวบรวมหลักฐานมีเหตุควรเชื่อปั๊บก็ส่งศาลไม่ได้บอกว่าณตอนนี้เห็นตรงนี้ถูกหรือผิดแต่เชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดหรือรู้เห็นว่ามีการกระทำผิดนักวิชาการหลายคนก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าก็เพื่อมีการตีความรัฐธรรมนูญในลักษณะแบบนี้คำถามของผมง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องเรื่องเทคนิคอะไรเลยถ้าไม่มีอะไรทำไมเอกสาร 90,000 หน้าถูกไหมมันคือมันแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วต่อมาพอถึงอนุ36บอกไม่มีใช่ไหมมันก็ทำให้คนเชื่อได้ยากว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหม 90,000 หน้านี่มันมหาศาลมากเอกสารไม่รู้กี่ตั้ง
0: ในขณะที่ด้านไอลอว์นะคะก็มีการจัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าชนกำแพงให้จบผ่าพิภพสว.ไล่เรียงกันไปถึงไทม์ไลน์และเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.67โดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์เรียกร้องให้กกต.นะคะพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องสงสัย229คนในคดีข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.ภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะพร้อมกับประกาศด้วยนะคะว่าถ้าหากมีบุคคลใดไม่ถูกสั่งฟ้องไอลอจะเปิดเผยข้อมูลในสำนวนคดีต่อสาธารณชนนำเสนอพยานหลักฐานที่กล่าวอ้างถึงความผิดปกติในการเลือกตั้งทั้งการเสนอผลประโยชน์ทางการเงินการโอนเงินให้ผู้สมัครและการใช้โพยลงคะแนนค่ะคุณยิ่งชีพยังระบุด้วยนะคะว่าพยานหลักฐานในสำนวนมีมากพอให้กกต.พิจารณาดำเนินคดีไปถึงระดับผู้สั่งการค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงระหว่างกกต.กับสว.ชุดปัจจุบันและย้ำว่าไอลอว์นั้นจะยังคงติดตามการพิจารณาของกกต.ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้และเห็นว่าถ้าหากกกต.ยึดตามหลักฐานจริงตามที่นายแสวงออกมาระบุเรื่องนี้จึงไม่มีเหตุผลอื่นที่ทางกกต.จะไม่ส่งเรื่องต่อให้กับศาลฎีกาพิจารณานะคะ
2: พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา12เขียนไว้ชัดว่ากรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับกกต.มีหน้าที่ต้องส่งคำร้องมีหน้าที่นะครับย้ำว่ากกต.ต้องส่งคำร้องไปที่ศาลฎีกานะครับดังนั้นกกต.มีหน้าที่เพียงแค่ ดูว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้หรือยังนะครับไม่ได้มีหน้าที่ต้องพิพากษาว่าใครกระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิดนะครับกรณีที่ไปถึงศาลแล้วเนี่ยศาลจะต้องพิจารณาว่าใครมีความผิดแบบสิ้นสงสัยถึงจะลงโทษได้ถ้ายังมีเหตุสงสัยอยู่บ้างก็จะไม่ต้องลงโทษนะครับแต่ว่ากกต.ไม่ต้องพิจารณาไปถึงขั้นนั้นนะครับแล้วก็ที่ท่านแสวงพูดถึงว่าต้องมีเส้นเกินการเงินอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นองค์ประกอบของความผิดมาตรา77มาตราเดียวนะครับแต่มันมีความผิดฐานอื่นๆอีก

0: มากมายเช่นความผิดฐานการแนะนำตัวไม่ถูกวิธีการรู้เห็นยินยอมการให้พรรคการเมืองเข้ามาช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ต้องมีเงินก็ได้มันก็เป็นความผิดแล้วดังนั้นมีเหตุผลให้มากมายให้สามารถส่งได้ถ้าสั่งไม่ฟ้องก็เรามีข้อมูลที่มันเกี่ยวกับส่วนไหนที่เขายกคำร้องไปก็แปลว่าข้อมูลเหล่านั้นมันจะไม่ถูกใช้งานที่ไหนอีกแล้วคดีสิ้นสุดไปแล้วส่วนนั้นเราก็จะเอาข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณะครับทั้งหมดทั้งปวงที่สาธารณะได้รับรู้ตอนนี้เป็นแค่เสี้ยวเดียวไม่น่าจะถึง 5% ของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ครับ
1: ยังต้องจับตานะคะว่าสุดท้ายแล้วกกต.จะตัดสินใจอย่างไรและข้อมูลหลักฐานนั้นมีเพียงพอที่จะส่งต่อไปยังศาลฎีกาหรือไม่ด้วยค่ะถ้าหากว่าไม่เพียงพอนั่นหมายความว่าการถอดถอนสว.ชุดนี้ก็จะจบลงไปพร้อมกับคดีหัวสว.ด้วยค่ะแต่ไม่ว่ากกต.จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรนะคะสิ่งที่สังคมให้ความสนใจมากที่สุดก็คือเหตุผลชุดคำอธิบายค่ะรวมไปถึงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าสิ่งที่กกต.ทำนั้นมีความสุจริตโปร่งใสไม่ได้ทำตามใบสั่งนั่นเองค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับวันนี้สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยครับไปยื่นข้อเรียกร้องต่อกรรมาธิการ2ชุดของสว.นะครับให้ไปตรวจสอบโครงการขยายโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าที่จังหวัดเพชรบุรีครับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมครับยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภานะครับคัดค้านโครงการขยายโรงกลั่นน้ำมันและก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับเพราะเป็นห่วงผลกระทบในพื้นที่ชุ่มน้ำปากทะเลและแหลมผักเบี้ยซึ่งเป็นแหล่งอาศัยระดับโลกของนกชายเลนและนกอพยพหายากนะครับรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ประกอบอาชีพนาเกลือสมุทรประมงพื้นบ้านและหล่อนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งครับนอกจากนี้ครับยังยื่นข้อเรียกร้องอีก4ประเด็นนะครับขอให้ตรวจสอบกระบวนการอนุญาตโครงการว่าเป็นไปด้วยความชอบธรรมและโปร่งใสหรือไม่ครับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐรวมไปถึงบริษัทที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงขอให้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียตัวแทนชุมชนและนักวิชาการนะครับที่ชี้แจงข้อมูลอย่างรอบด้านรวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตครับว่ากระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึงครับ
4: ผมก็ได้ไปร่วมวงรับฟังความคิดเห็นในฐานะที่สมาคมมีพื้นที่ที่ระดมทุนซื้อเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับที่แรกของประเทศไทยจำนวน49ไร่แล้วเราเห็นว่าพอไปร่วมกับพี่น้องชาวบ้านพี่น้องบอกว่าคนที่มาไม่ได้เป็นคนในพื้นที่เลยที่อยู่ในรอบรัศมีการก่อสร้างหรือว่าดำเนินโครงการท้องถิ่นตำบลบางแก้วตำบลปากทะเลตำบลบางขุนไทรพึ่งประชุมเปิดประชุมสภาและมีมติว่าไม่เห็นด้วยให้เข้าทำการเก็บข้อมูลเนื่องจากพี่น้องประชาชนไม่ต้องการโครงการนี้นะครับ
2: นายชีวภาพชีวธรรมประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาระบุว่าขณะนี้มีอนุกรรมการ3ชุดด้วยกันที่ร่วมตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่และหลังจากนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและพิจารณาตั้งคณะทำงานศึกษาประเด็นนี้โดยเฉพาะนะคะควบคู่กับกระบวนการจัดทำ EIA ที่ยังไม่แล้วเสร็จค่ะ
5: สำคัญที่สุดก็คือเนื้อหาของวิชาการที่จะออกมานะว่าผลกระทบมันจะออกมาเป็นอย่างไรมีผลกระทบจะแก้ได้ไหมขนาดไหนทุกโครงการสร้างมันต้องมีผลกระทบหมดแหละแต่มันจะมากน้อยขนาดไหนที่จะอยู่ในขั้นตอนที่จะควบคุมได้หรือไม่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องเป็นหน้าที่นะส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของฝ่ายบริหารเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เขาต้องตรวจ EIA ดูว่า EIA มันมีความครอบคลุมถูกต้องขนาดไหน
3: โครงการนี้มีแผนขยายกำลังการกลั่นจากเดิม 35,000 บาร์เรลต่อวันนะครับเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวันครับและโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มกำลังการผลิตอีก90เมกะวัตต์นะครับแม้ว่าพื้นที่โครงการจะอยู่ในเขตอุตสาหกรรมครับแต่จากการที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับพบว่ารอบโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมครอบคลุม6ตำบลในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมและบางส่วนเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองเพชรครับโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำ EIA นะครับสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการชำนาญการครับภายใต้

0: ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.นะครับแต่จนถึงตอนนี้ครับยังไม่มีการนำเสนอ EIA ทำให้สมาคมอนุรักษ์นกกังวลว่าขั้นตอนการดำเนินการอาจจะรวบรัดแล้วก็ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเนื่องจากในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1ครับมีการชี้แจงและระบุไว้ว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมนี้ครับ
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตากค่ะออกมาสนับสนุนให้เด็กนักเรียนทั้งหมด13คนจากศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่ละให้เด็กๆได้กลับเข้าไปเรียนที่โรงเรียนบ้านคณีจื้อซึ่งอยู่นอกศูนย์พักพิงนะคะหลังจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2บอกว่าเด็กๆ13คนเด็กๆกลุ่มนี้จริงๆมีสถานะบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ให้หยุดเรียนไปแต่ว่าคุณหมอออกมาผลักดันสนับสนุนให้เด็กๆกลุ่มนี้ได้เรียนต่อนะคะก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากคุณหมอนะคะบอกว่าที่ออกมาสนับสนุนเด็กๆเพราะว่าการศึกษานั้นจะช่วยลดปัญหาสังคมระยะยาวได้ขณะเดียวกันหัวหน้าคลินิกกฎหมายของมูลนิธิกระจกเงาอธิบายบอกว่ารัฐจริงๆมีหน้าที่ในการจัดการการศึกษาให้เด็กทุกคนที่อยู่ในไทยค่ะนายแพทย์ทวัชชัยยิ่งทวีศักดิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยางซึ่งทำงานในพื้นที่ชายแดนมายาวนานกว่า25ปีอธิบายว่าเด็กกลุ่มนี้เกิดและเติบโตในไทยแต่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ด้านวิชาการแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและการพัฒนาทักษะให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และมองว่าถ้าเด็กได้รับการพัฒนาอีก 10-20 ปีข้างหน้าเขาก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ไทยกำลังเผชิญกับปัญหาอัตราการเกิดลดลงแต่ถ้าปล่อยให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดอบายมุขและกลายเป็นภาระของสังคมในระยะยาวค่ะ
2: ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้ครับคือเนื่องจากคนในศูนย์ต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีที่ไปแล้วเขาต้องอยู่ประเทศไทยนี่แหละถ้าเราไม่สนใจเรื่องพัฒนาเขาแล้วเขาก็จะอยู่เป็นแทนที่จะอยู่เป็นกำลังให้เราก็จะอยู่กลายเป็นอยู่เป็นภาระแล้วก็มองว่าถ้าเขาไม่ได้มีโอกาสเรียนต่อหรือว่าไม่ได้มีโอกาสทำงานที่มีรายได้พอสมควรเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปติดยาเสพติดหรือยุ่งกับการพนันอบายมุขอะไรเงี้ยมันก็จะสูงซึ่งก็จะเป็นปัญหาของคนในพื้นที่นะครับคือเขาอาจจะไม่ได้ไปไหนไกลก็มันก็จะกระทบกับคนที่อำเภอท่าสองยางและอำเภอใกล้เคียง
0: หัวหน้าคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาครับมองว่ามุมมองของผอ.โรงพยาบาลท่าสองยางเป็นการหาทางออกไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาครับแล้วก็สื่อสารว่าการศึกษาจะมีส่วนช่วยลดภาระทางสาธารณสุขในพื้นที่เพราะเด็กจะเข้าถึงความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นส่วนปัญหาการประกาศของสพป.ตากเขต2ที่ระบุห้ามโรงเรียนรับสมัครผู้หนีภัยการสู้รบที่พักแล้วก็มีชื่ออยู่ในศูนย์พักพิงหรือว่าศูนย์อพยพเข้าเป็นนักเรียนแล้วก็มีคำสั่งแจ้งไปยัง19โรงเรียนจนทำให้เด็กในศูนย์พักพิงต้องหยุดเรียนกระทันหัน46คนนะครับมองว่าประกาศนี้เนี่ยเป็นการทำเกินกว่าประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและมติครม.เมื่อวันที่5กรกฎาคมปี48ครับที่กำหนดให้รัฐไทยต้องจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่มีเงื่อนไขครับ
3: สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็ต้องให้ทางกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลางเนี่ยนำประกาศตรงนี้ค่ะของเรียนสพฐ.เนี่ยเข้ามาทบทวนในส่วนที่มันขัดกับกฎหมายก็ควรให้มีการเพิกถอนข้อนั้นเนี่ยออกไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการปฏิบัติแล้วก็กลายเป็นว่าทำให้คุณครูกังวลในการที่จะต้องดูแลการเรียนการสอนของเด็กๆนะคะหรือไปสร้างความเข้าใจผิดว่าเด็กบางกลุ่มในประเทศไทยเนี่ยจะเรียนไม่ได้เพราะในท้ายที่สุดมันไม่ได้มีผลดีอะไรเลยกับประเทศไทยถ้าเราปล่อยให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา
1: หัวหน้าคลินิกกฎหมายของมูลนิธิกระจกเงายังบอกด้วยนะคะว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบเรื่องนี้แล้วและอยู่ระหว่างการวางแนวทางเพื่อแก้ไขประกาศดังกล่าวค่ะ
0: เป็นอีกเรื่องที่น่าหนักใจนะครับหลังจากมีข้อกล่าวหาว่ามีครูคณิตคนหนึ่งครับล่อลวงให้เด็กหญิงชั้นม.4ไปล่วงละเมิดนะครับก็มีการหลอกลวงไปอ้างว่าถ้าไปแล้วจะปรับให้ผลการเรียนดีขึ้นตอนนี้ทั้งสพฐ.และตำรวจเข้าไปตรวจสอบครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับเรียกประชุมชุดสืบสวนสภ.บางละมุงครับ ติดตามความคืบหน้ากรณีครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับถูกนักเรียนหญิงชั้นม.4 อายุ16ปีกล่าวหานะครับว่ามีการลวนลามและล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างเงื่อนไขเกี่ยวกับการแลกผลการเรียนครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับบอกว่าตำรวจรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้มาประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลและคลิปหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครับส่วนผู้เสียหายตำรวจได้ประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีนะครับเข้าไปดูแลในเบื้องต้นเพื่อเตรียมนำเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำโดยทีมสหวิชาชีพครับ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ค่ะพูดถึงกรณีที่ผู้เสียหายอ้างว่าโรงเรียนมีเอกสารที่เขียนด้วยลายมือคล้ายกับว่าเป็นข้อตกลงเนื้อหาระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวนักเรียนผู้เสียหายกับครูผู้สอนและมีข้อตกลงให้ครูคนดังกล่าวย้ายออกเพื่อให้นักเรียนได้เรียนต่อได้และให้ครูที่ถูกกล่าวหาจ่ายเงิน 50,000 บาทเพื่อชดเชยด้านจิตใจให้กับผู้เสียหายนะคะนอกจากนี้ก็ยังระบุเงื่อนไขด้วยว่าหลังจากเซ็นเอกสารดังกล่าวไปแล้วถ้ามีวิดีโอหรือว่ามีคลิปเผยแพร่ออกไปนักเรียนและผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งมองว่าประเด็นนี้ก็อาจจำเป็นต้องพิจารณาทั้งอายุวุฒิภาวะและความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยเฉพาะครูซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใหญ่และมีหน้าที่ในการดูแลนักเรียนต้องตระหนักถึงความเหมาะสมแล้วก็ข้อกฎหมายด้วยค่ะ
4: เด็กนะไม่ว่าจะอายุ17 18ก็ดีคือเด็กก็คือคนที่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถตัดใจได้ทั้งใจเพราะฉะนั้นถามว่าสมัครใจเนี่ยไม่ใช่ครูก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าผิดไม่ผิดถูกไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ทั้งหลายผมคิดว่าให้มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะในการปกปิดไว้ไม่มีประโยชน์ทางเราเนี่ยที่นี่บวชก็ตามหน้าที่แล้วก็ดำเนินตามการเกี่ยวเรื่องคนที่เกี่ยวข้องมันเป็นความเป็นไปอย่างที่สุดครับ
0: ฟังผอ.ครับชี้แจงบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับเชิญนักเรียนผู้ปกครองและครูที่ถูกกล่าวหามาให้ข้อมูลครับรวมถึงพิจารณาพยานหลักฐานนะครับที่พบพฤติการเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงพร้อมกับส่งเรื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามขั้นตอนครับล่าสุดมีคำสั่งให้ครูคนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะครับส่วนกรณีการขอย้ายโรงเรียนผอ.ชี้แจงบอกว่าครูคนนี้ยื่นคำร้องขอย้ายตามรอบปกติซึ่งเป็นสิทธิ์ของบุคลากรครับไม่ใช่คำสั่งย้ายที่เกิดจากกรณีนี้โดยตรง
5: กรรมการก็เชิญผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นในคลิปวิดีโอคลิปที่เป็นประเด็นของสังคมนะครับเพื่อที่จะรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อจะนำไปชี้มูลการกระทำผิดของคุณครูส่งไปที่เขตพื้นที่ครับ
6: ขอยืนยันได้ครับว่าเราไม่ได้เข้าข้าง
5: ไม่มีเลยครับเพราะว่าเราทราบตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเราทราบมาเบื้องต้นมาก่อนแล้วเราพยายามสืบจากคลิปที่ยังไม่ได้แพร่หลายออกไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ
1: สำหรับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนค่ะก็อาจจะถูกเรียกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะในมุมของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลบอกว่านั่นเป็นเพราะว่าครูหรือว่าผู้บริหารโรงเรียนใช้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการก่อเหตุทางเพศล่วงละเมิดกับเด็กเด็กไม่กล้าส่งเสียงหรืออาจจะต้องยอมแบกรับบาดแผลทางจิตใจเพียงลำพังที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศสร้างกฎเหล็กนำมาใช้ในการป้องกันแม้แต่การอยู่กับนักเรียนตามลำพังผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดแต่การล่วงละเมิดทางเพศก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนนะคะรวมไปถึงกรณีของการส่งข้อความที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางออนไลน์จึงมีความพยายามจะยกระดับเรื่องความปลอดภัยให้เด็กและกลุ่มเปราะบางค่ะขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วในการเพิ่มความผิดและยกระดับการคุ้มครองเด็กและกลุ่มเปราะบางค่ะ
0: ก็เท่ากับว่าตอนนี้ยังเป็นร่างกฎหมายเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับกางดูในรายละเอียดหน่อยครับสาระสำคัญก็คือการกำหนดความผิดใหม่ใน5ลักษณะนะครับทั้งการล่อลวงเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศส่งสื่อส่อทางเพศให้เด็กข่มขู่เปิดเผยเรื่องทางเพศการสะกดรอยหรือการรบกวนความเป็นส่วนตัวครับและการกลั่นแกล้งรังแกทำให้เดือดร้อนหวาดกลัว ซึ่งร่างกฎหมายนี้นะครับจะยกระดับการป้องกันทำให้การสะกดรอยรวมไปถึงการกลั่นแกล้งรังแกเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ครับยอมความไม่ได้นะครับและถ้ากระทำต่อเด็กผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างก็จะมีโทษหนักขึ้นด้วยถ้ากระทำผิดซ้ำศาลสา

0: สภาเพื่อพิจารณาต่อไปครับ
1: สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตอนนี้เปลี่ยนเกมแล้วนะคะกลายเป็นการสู้รบกันด้วยสงครามทางเศรษฐกิจแล้วก็ใช้จิตวิทยาในการข่มขู่กันไปมาอิหร่านขู่บอกจะปิดกั้นการส่งออกน้ำมันทั้งหมดจากอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐที่เตรียมจะเปิดฉากทำสงครามเศรษฐกิจต่ออิหร่านขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็ขู่เหมือนกันบอกจะตัดท่อน้ำเลี้ยงอิหร่านทั้งหมดกันสกอตต์เบรสเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้เป็นการโจมตีทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับศัตรูโดยเป้าหมายของสหรัฐก็คือตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่หล่อเลี้ยงระบอบเผด็จการอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะถูกโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์เบสเซนต์เสริมด้วยค่ะว่าตอนนี้สหรัฐเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการทำสงครามกับอิหร่านแล้วและขู่ว่าประเทศที่ยังคงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านก็จะต้องถูกโดดเดี่ยวตามอิหร่านไปด้วยความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก่อนที่เบสเซนต์จะมีกำหนดแถลงข่าวในเวลา14 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็คาดการณ์ว่าการแถลงข่าววันนี้น่าจะเป็นการประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งรุนแรงต่ออิหร่านตามที่ขู่เอาไว้ก่อนหน้าขณะที่เลขาธิการความมั่นคงสูงสุดแห่งชาติอิหร่านประกาศกล่าวบอกจะไม่ยอมให้ส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียออกไปแม้แต่หยดเดียวถ้าสงครามทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเตือนค่ะว่าประเทศใดที่สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐก็จะถือว่าเป็นการกระทำที่เท่ากับการประกาศสงครามด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์มาตรการทางเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐบอกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจพร้อมเสริมว่าการที่สหรัฐดันทุรังจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่ล้มเหลวซ้ำๆย่อมไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยและเตือนว่าอิหร่านจะไม่มีวันยอมให้จุดจบของสงครามถูกกำหนดขึ้นตามเงื่อนไขของผู้รุกรานอย่างแน่นอนค่ะขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามาซูสเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านบอกว่าอิหร่านอยู่ในสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงและบอกด้วยว่าสหรัฐคาดการผิดพลาดตั้งแต่ก่อนสงครามว่าจะสามารถทำให้อิหร่านล่มสลายแล้วก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเวเนซุเอลาได้แต่ว่ายืนยันอิหร่านไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะ
0: ความรุนแรงในโรงเรียนเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายประเทศนะครับศุกร์ที่ผ่านมาถ้าจำกันได้ครับมีเหตุนักเรียนใช้ดาบไล่แทงทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บที่สวีเดนนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงครับที่เป็นตัวจุดชนวนให้คนนึกถึงการขยายอิทธิพลของกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งที่อยู่ในโซเชียลอยู่ในโลกออนไลน์นะครับวิเคราะห์เรื่องนี้ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

แม้ตำรวจสวีเดนจะยังไม่ได้ฟันธงนะคะว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ชายวัย18ปีใช้ดาบไล่ทำร้ายคนที่โรงเรียนในสวีเดนเมื่อวันศุกร์ค่ะแต่ตอนนี้การสอบสวนกำลังพุ่งเป้าไปที่ความเชื่อมโยงระหว่างตัวผู้ลงมือก่อเหตุกับเครือข่ายชุมชนออนไลน์ที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนค่ะอัยการสวีเดนระบุว่าผู้ต้องสงสัยยังคงถูกควบคุมตัวในข้อหาฆาตกรรมและพยายามก่อเหตุฆาตกรรมนะคะหลังจากถูกตำรวจยิงและจับกุมตัวได้ในที่เกิดเหตุค่ะซึ่งเหตุโจมตีดังกล่าวทำให้มีนักเรียนหญิงวัย17ปีเสียชีวิต1คนและนักเรียนชายได้รับบาดเจ็บอีก3คนนะคะตอนนี้ตำรวจสวีเดนกำลังตรวจสอบบัญชี TikTok ที่โพสต์ภาพดาบก่อนเกิดเหตุ20นาทีค่ะว่าเป็นบัญชีของผู้ต้องสงสัยหรือไม่ซึ่งมีรายงานว่าภาพดังกล่าวอาจจะถูกถ่ายจากในห้องน้ำที่โรงเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้ในบัญชี TikTok ดังกล่าวยังพบคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเหตุใช้ดาบทำร้ายผู้ช่วยครูและนักเรียนที่โรงเรียนในสวีเดนเมื่อปี2015และเหตุสังหารหมู่ในนอร์เวย์เมื่อปี2011ด้วยดังนั้นทีมสืบสวนในตอนนี้จึงพุ่งเป้าไปที่ชุมชนออนไลน์หลายกลุ่มค่ะที่อาจจะมีอิทธิพลต่อตัวผู้ต้องสงสัยหรืออาจจะส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยตัดสินใจก่อเหตุในครั้งนี้หรือไม่นะคะโดยแม้ว่าตำรวจจะยังไม่ได้เปิดเผยถึงชื่อกลุ่มหรือว่าเครือข่ายต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีแต่ว่าเหตุรุนแรงที่ผู้ลงมือเป็นเด็กหรือว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั้งที่สวีเดนสหรัฐอเมริกาแคนาดาและฟิลิปปินส์ในระยะหลังๆมานี้พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มชุมชนออนไลน์ที่มีชื่อว่าเดอะคอมค่ะเดอะคอมหรือว่าคอมมูนิตี้นะเป็นชุมชนออนไลน์ที่สนับสนุนความรุน

0: แรงค่ะซึ่งมีมานานหลายปีแล้วโดยในชุมชนดังกล่าวเนี่ยจะมีกลุ่มย่อยหลายกลุ่มฝังตัวอยู่นะคะอย่างเช่น IRLCOM 764 Cult Harm Nation นะคะ No Lives Matter เป็นต้นส่วนใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาบางส่วนอยู่ในสวีเดนรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะแต่ที่ทางการของหลายประเทศในกำลังให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้ก็คือกลุ่ม764ค่ะกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นโดยแรดลีย์เคเดนเฮดนะคะในปี2021ตอนที่เขาอายุได้15ปีคุณผู้ชมเลข764เนี่ยมาจากรหัสไปรษณีย์3ตัวแรกของบ้านพักของเขาที่รัฐเท็กซัสนะคะซึ่งตอนแรกกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่กลุ่มออนไลน์เล็กๆในสหรัฐที่มีสมาชิกเป็นบรรดาเด็กผู้ชายแล้วก็คนหนุ่มที่เขาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารก่อนที่กลุ่มนี้เขาจะขยายตัวอย่างรวดเร็วข้ามพรมแดนและรู้จักกันเป็นที่แพร่หลายในเดอะคอมนะคะแล้วก็ภายในเวลา 2-3 ปีต่อมาเนี่ยกลุ่ม764ค่ะเขาได้มีการสร้างเครือข่ายขึ้นในหลายประเทศทำให้สหรัฐต้องขยับตัวครั้งใหญ่ค่ะสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ในชิคาโกและอีกมากกว่า50สำนักงานทั่วประเทศยกระดับการสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม764ทั้งในสหรัฐแคนาดายุโรปและออสเตรเลียนะคะซึ่งตอนนี้ FBI เนี่ยถือคดีอยู่มากกว่า450คดีคุณผู้ชมโดยกลุ่ม764เนี่ยเป็นการรวมตัวกันของคนที่ต้องการบีบบังคับและบงการให้เหยื่อที่เป็นเด็กเนี่ยกระทำการทารุณกรรมสัตว์ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายสังคมและแสวงหาประโยชน์จากผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่10ถึง17ปีค่ะคุณผู้ชมกลุ่ม764และกลุ่มอื่นๆใน The Com มีจุดร่วมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะนั่นก็คือแนวคิดที่เรียกว่า Nihilistic Violence Extremism ค่ะหรือว่า NVE ถ้าพูดง่ายๆกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งหัวรุนแรงที่ไม่เห็นคุณค่าของอะไรเลยนะคะและมุ่งหวังทำลายสังคมด้วยซึ่งสหรัฐมองว่าแนวคิดนี้กำลังเป็นภัยคุกคามใหม่ต่อความมั่นคงของชาติค่ะประเด็นหนึ่งที่น่ากังวล นะคะนั่นก็คือแนวคิด NVE ค่ะถูกขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชังสังคมและความต้องการที่จะเห็นสังคมถูกทำลายโดยที่ไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรให้ยึดโยงนะคะนอกจากความโกรธแค้นและความเกลียดชังต่อโลกต่างจากกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งในอดีตที่อาจจะมีเป้าหมายทางการเมืองความเชื่อศาสนาหรือว่าอื่นๆซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้วิธีการในการรับมือเนี่ยต้องต่างออกไปค่ะอ้างอิงฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยในสหรัฐชี้ว่านับตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันเกิดเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด NVE แล้วอย่างน้อยเนี่ย202เหตุการณ์ใน26ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า60คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า165คนแม้ว่าตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นดูไปแล้วอาจจะไม่ค่อยเยอะเมื่อเทียบกับปัญหาอาชญากรรมที่เราเห็นได้ตามข่าวรายวันนะคะแต่การเก็บข้อมูลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆที่ติดตามตรวจสอบได้ยากหรือว่าแทบจะทำไม่ได้เลยขณะที่ถ้าดูสถิติย้อนหลัง5ปีจะเห็นว่าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นเนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะจาก11เหตุการณ์ในปี2022เป็น68เหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วและปีนี้ยังไม่ถึง8เดือนเต็มนะคะพบแล้วเกือบ50เหตุการณ์ด้วยกันทั้งในสหรัฐแคนาดาอังกฤษอิตาลีแอฟริกาใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะอย่างเหตุยิงที่โรงเรียนในเมืองตาโคบันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยฝีมือของนักเรียน2คนอายุ14และ15ปีทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก20คนแม้ว่าเบื้องต้นตำรวจฟิลิปปินส์จะเชื่อว่าแรงจูงใจมาจากการถูกกลั่นแกล้งนะคะแต่จากการสอบสวนพบว่าเด็กทั้ง2คนนี้ถูกคนในกลุ่ม764ทำให้มีแนวคิดสุดโต่งขณะที่เหตุโจมตีโรงเรียนในซัมบวังกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ทางการฟิลิปปินส์ค่ะต้องหันมาให้ความสนใจกับปัญหาเรื่องของการแผ่ขยายอิทธิพลของแนวคิด NVE ในโลกออนไลน์รวมถึงการใช้เกมออนไลน์เป็นช่องทางในการเข้าหาเหยื่อของกลุ่มสุดโต่งนะคะซึ่งเหล่านี้ถือเป็นภัยเงียบค่ะที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์จนหลายประเทศไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็รับมือค่ะ เมื่อปีที่แล้วทางการหลายประเทศเนี่ยเริ่มขยับตัวนะคะทั้งออกมาเตือนประชาชนไล่จับกุมตัวสมาชิกเครือข่ายเหล่านี้ที่ก่อเหตุในหลายประเทศและออกมาตรการต่างๆด้วยอย่างเช่นที่ประเทศแคนาดาค่ะได้มีการประกาศขึ้นบัญชีกลุ่ม764เป็นกลุ่มก่อการร้ายเทียบเท่ากับกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS แล้วก็อัลกออิดะนะคะขณะที่ตำรวจออสเตรเลียเองได้มีการตั้งคณะทำงานชุดพิเศษเพื่อรับมือกับปัญหานี้โดยเฉพาะด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับท่านผู้ชมครับกีฬาค่ำนี้ข่าวดีนะครับคงได้ดูแล้วสำหรับผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ผลงานยอดเยี่ยมของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับหลังจากทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียด้วยผลงานชนะ2เกมรวดครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเกมที่2กลุ่ม B ครับไทยอันดับ17ของโลกที่ชนะออสเตรเลียในเกมแรกพบอินโดนีเซียอันดับ49ของโลกโดยแชมป์รายการนี้จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกปี2028ที่สหรัฐอเมริกาทันทีเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงศ์ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามและเป็นทีมสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไปได้3เซตรวดคะแนน25ต่อ16 25ต่อ18และ25ต่อ15คว้าชัย2เกมรวดครับโดยออมสิงห์สัตย์ประพรจันทวิสุทธิ์ทำแต้มสูงสุด17คะแนนส่งผลให้ไทยการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแต่ยังต้องลุ้นชนะคาซัคสถานในเกมสุดท้ายของกลุ่ม B วันอังคารนี้เวลา 9:00 นเช้าเพื่อที่จะไม่เจอจีนกับญี่ปุ่นในรอบต่อไปครับ
1: ยังไม่พอใจค่ะดูเหมือนยังเล่นแบบว่าขาดๆเกินๆอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าถือว่าวันนี้รูปเกมก็ค่อนข้างที่จะดีค่ะในทีมเพราะว่าเราแก้ไขข้อผิดพลาดไปแล้วแล้วเราก็มีเกมที่ติดต่อกันด้วยพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้คือเราทำข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดค่ะไม่เชิงว่ากังวลค่ะแต่ว่าเราต้องเน้นทีมเราเป็นอย่างแรกค่ะคือไม่ได้ห่วงว่าแบบทีมอื่นแต่ว่าจะเล่นหนักหรืออะไรคือแบบเราเป็นห่วงทีมเรามากกว่าค่ะณตอนนี้มั่นใจค่ะมั่นใจทุกทีมเลยค่ะเจอใครก็ได้ค่ะเพราะว่าทีมเรามัน number one อยู่แล้ว
2: ก่อนอื่นก็ดีใจกับนักกีฬาด้วยนะยินดีกับทุกคนนะครับทุกคนก็ได้ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม2วันนี้นะพยายามที่จะทำให้แผนการเล่นเนี่ยมันเป็นไปตามระบบนะเราก็มีความสำเร็จในการทำเบรกพอยต์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ยังมีจุดบางจุดที่ยังมีข้อผิดพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่หนักเพราะว่าคาซัคสถานเนี่ยเขาก็แข็งแกร่งในโซนเซ็นทรัลโซนนะครับแล้วก็บล็อกใหญ่ตีหนักเสิร์ฟแรงเราก็คงจะต้องเตรียมตัวของเราให้ดีในเก็บรายละเอียดทุกเม็ดนะครับเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราจะไปประชุมกันแล้วก็จะไปวางแผนเตรียมแข่งขันว่าเราจะเล่นยังไงกับคาซัคสถาน
0: แอนโทนีฮัสซันกุนซือทีมชาติไทยนั้นพวกทีมฝึกซ้อมที่ไทยเป็นครั้งสุดท้ายโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและทบทวนแทคนิคก่อนเดินทางไปเวียดนามเพื่อลงแข่งขันอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศเกมที่2ในวันพุธที่26สิงหาคมเวลา2ทุ่มโดยเกมแรกไทยแพ้มา0-2ครับทำให้เกมที่2ต้องทำอย่างน้อย2ประตูเพื่อตีเสมอและ3ลูกเพื่อแซงชนะโดยที่ไทยห้ามเสียประตูสภาพทีมไทยตอนนี้ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับแต่ว่านักเตะไทยต้องเจอกับความกดดันจากเสียงเชียร์แฟนบอลเวียดนามที่เข้าชมเกมเต็มความจุสนามมีดินกว่า 40,000 คนสำหรับอาเซียนครับไทยคว้าแชมป์สูงสุด7สมัยส่วนแชมป์เก่าเวียดนามคว้าแชมป์ได้3สมัยโดย2ปีที่แล้วเวียดนามเป็นฝ่ายชนะไทยสกอร์รวม5-3ในรอบชิงชนะเลิศครับต้องเอาใจช่วยทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์ให้ได้นะครับนักปั่นถนนทีมชาติไทยซ้อมเข้มข้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญเอเชียนเกมที่นาโกย่าครับการปั่นขึ้นเขาไปยังอำเภอเสมิงและดอยสุเทพในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเส้นทางที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นครับเนื่องจากสนามแข่งขันที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นการปั่นขึ้นเขาทีมไทยนำโดยอาทิตย์ปูราดนักปั่นลูกครึ่งฝรั่งเศสวัย23ปีรวมทั้งยังมีแพร10เอกหญิงเพชรดารินสมราชวัย31ปีโดยนักปั่นทั้งทีมชายและทีมหญิงเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับภายใต้การดูแลของโค้ชบาสจากอากาศเอกผู้ชงไซอุดมศิลป์และโค้ชหลีเสี่ยวเลิศชาวจีนโดยอาทิตย์ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองให้ได้ในครั้งแรกที่ลงแข่งขันมหกรรมกีฬาในนามทีมชาติไทยส่วนแพรหวังทำผลงานติดท็อป3ให้ได้ครับซึ่งไทยส่งนักกีฬาชายและหญิงครบทั้ง4ประเภทไม่ว่าจะเป็นรถเรสและไทม์ทริอัลโดยมีคาซัคสถานกับญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญนอกจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานยังได้ลุ้นจาก11โกเมสสุประเสริฐในประเภท BMX เอเชียนเกมผลล่าสุดที่หางโจวครับทีมนักปั่นไทยทำได้1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงต้องตามว่าครั้งนี้ที่นาโกย่าจะได้กี่เหรียญครับ
3: My expectation is to win otherwise I don't do sport. It's not for win.
4: ก็คือเขาบอกว่าเขาเกิดมาเป็นนักแข่งครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยทุกวันนี้เขาตื่นเช้ามาแล้วก็เขาซ้อมเขามาอยู่แคมป์ทีมชาติ เขาตั้งใจเพราะว่าเขาอยากชนะครับเขาเป็นนักแข่งเขาบอกเขาว่าเขาเป็นนักแข่งเขาตั้งใจเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะอยู่แล้วครับเขาก็อยากพรีเซนต์ว่าเขาอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของและมีสายเลือดเป็นคนไทยอ่ะครับเพราะว่าแม่เขาเป็นคนไทยในการแข่งขันที่นาโกย่าเนี่ยเส้นทางคือแทบจะไม่มีทางเรียบเลยครับจะเป็นขึ้นกับลงอยู่2 อย่างแล้วก็ก่อนเข้าเส้นก็จะมีไต่ขึ้นเขาอีกจะคล้ายๆวิว1ที่ดอยสุเทพอ่ะครับผมหวังไว้ลึกๆว่าเราจะจบ1ใน5ทั้ง2ประเภทครับแล้วก็หวังลึกๆไว้ว่าจะได้สัก1 2เหรียญ1ถึง2เหรียญครับ
5: ก็เป้าหมายของหนูครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3เอเชียนเกมแล้วนะคะก็หนูใฝ่ฝันอยู่แล้วที่อยากจะยืนโพเดียมในเอเชียนเกมหนูตั้งใจค่ะก็ทีมก็ตั้งใจค่ะสตาฟโค้ชก็ตั้งใจแล้วก็ท่านนายกก็ตั้งใจเช่นกันตัวหนูเองก็ทุ่มเทเต็มที่ค่ะกับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนค่ะจากครอบครัวแฟนๆกีฬา FC ของแพแล้วก็ทั้งทีมงานทุกคนเลยค่ะที่มอบกำลังใจให้คอยผลักดันสนับสนุนแพอยู่เบื้องหลังทุกอย่างคือแค่รู้ว่าทุกคนอยากให้แพประสบความสำเร็จแพก็ตั้งใจพอสมควรเลยค่ะในครั้งนี้แพก็จะทำผลงานในครั้งนี้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากๆเจ้า
0: น้องแพนี่เป็นนักปั่นชาวเชียงใหม่นะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมิตรเพลสเอเชียนเกม2026ครั้งแรกโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานครับซึ่ง8สมาคมกีฬาที่ร่วมงานวันนี้มี3สมาคมที่มั่นใจจะคว้าเหรียญทองนำโดยเทควันโดคูรานและยูจิสูส่วนคาราเต้ยูโด MMA และสมาคมจักรยานถ่อมตัวครับหวังคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งขณะที่วูซูขอทำอันดับติด1ใน5โดยเอเชียนเกมส์หนนี้มีนักกีฬาเจ้าหน้าที่จากไทยครับเดินทางไปนาโกย่าทั้งหมด986คนสำหรับมิตรเพลสครั้งที่2จะมีขึ้นในวันพุธที่26สิงหาคมอีก8สมาคมกีฬานำโดยยกน้ำหนักยิงปืนและกอล์ฟ
6: ถ้าโดม210ที่อีสึที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะทางตรงมันจะสั้น
0: ฟุตบอลหญิงเป็นกีฬาประเภทแรกครับของไทยที่เตรียมลงแข่งขันเอเชียนเกมในปีนี้โดยจะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนก่อนที่จะมีการเปิดฉากอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดการแข่งขัน5วันครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษดาคุณวริษาครับ
7: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
8: จากความหวังที่จะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงไทยจีนตอนนี้กลายเป็นความกังวลแล้วค่ะว่าโครงการที่ล่าช้าออกไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาเมื่อก่อสร้างเสร็จนะคะอย่างเรื่องคันทางขนาดใหญ่อาจจะกระทบกับการระบายน้ำโครงสร้างยกระดับที่อาจจะไปกระทบกับเรื่องการสัญจรรวมไปถึงการใช้พื้นที่ใจกลางเมืองโจทย์สำคัญตอนนี้ก็คือการเร่งเดินหน้าโครงการอย่างไรและจะทำยังไงให้การพัฒนาครั้งนี้ไม่กลายเป็นปัญหาเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตติดตามจากรายงานค่ะ
9: จุดก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญา 3-4 ช่วงลำตะคองสีคิ้วและกุดจิกโคกกรวดแม้งานก่อสร้างจะใกล้แล้วเสร็จแต่ยังคงค้างอยู่ที่ร้อยละ 99.99 ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุเครนก่อสร้างตกทับรถไฟเมื่อต้นปีที่ผ่านมาขณะที่สัญญา 3-5 ช่วงโคกกรวดนครราชสีมาขณะนี้งานก่อสร้างคืบหน้าไม่ถึงร้อยละ20และเคยหยุดชะงักจากปัญหาผู้รับเหมาเลื่อนกำหนดการให้บริการซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เกิดคำถามสำคัญจากคนในพื้นที่ว่าโครงการที่รอคอยมานานจะได้ใช้งานจริงเมื่อใด
10: ก็มีอยู่ทางส่วนโน้นมั้งที่มีทำอยู่บ้างทางส่วน
11: แต่ว่าตอนแรกถึงคุณพี่บอกว่ามีคนจริงอยู่แถวนี้แต่สุดท้ายก็มุดไปหมดเลยเขาไม่ต่อ
10: ใช่ครับเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นแต่ในรายละเอียดลึกๆก็ไม่รู้ครับ
11: แต่ว่าเขาบอกว่ามีบริษัทใหม่มาแล้วตอนนี้เริ่มพอจะเห็นว่าเขามีก่อสร้างอะไรบ้างแล้วไหมยังคะ
10: เห็นมีวิ่งรถไปมาแล้วก็มีขนวัสดุอะไรอยู่บ้าง
11: แต่ว่าเสาก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้เพิ่มอะไรเลย
10: น่าจะยังคงเป็นช่วงเตรียมการของผู้รับเหมาใหม่อะไรอย่างนี้
11: แต่ว่าสำหรับคนโคราชเองเราอยาก
10: โอ้แน่นอนก็อยากจะลองขึ้นก่อนตาย
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับว่าความล่าช้ามาจากหลายปัจจัยทั้งจากปัญหาผู้รับเหมาการเคลียร์พื้นที่และข้อร้องเรียนจากชุมชน กรณีผู้รับเหมาทิ้งงานจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมทบทวนการแบ่งสัญญาเพื่อไม่ให้เป็นปัญหากระทบภาพรวมโครงการ
12: คือในอดีตเนี่ยอาจจะมีในบางช่วงที่มีการซอยสัญญาก่อสร้างแล้วก็มีผู้ดำเนินการเนี่ยหลายผู้ดำเนินการทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาสักรายหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทำให้เสียเวลาไปทั้งระบบนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงคมนาคมก็มาทบทวนหลักเกณฑ์วิธีแบบนี้นะครับลักษณะของการซอยงานแบบนี้ก็คงจะไม่ค่อยได้มีการดำเนินการนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราก็มีการกำชับนะครับวันนี้เนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมมากมายในเรื่องของการทิ้งงานเนี่ยนะครับทั้งลักษณะของพฤติกรรมทั้งลักษณะของเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเราก็มีความระวังมากขึ้น
9: แต่ในมุมของคนในพื้นที่เมื่อรถไฟเข้าสู่เขตเมืองสิ่งที่ถูกจับตาคือรูปแบบการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงโคกกรวดถึงสถานีภูเขาลาดระยะทางประมาณ 7.85 กิโลเมตรซึ่งเดิมเป็นทางระดับดินและอยู่ระหว่างปรับเป็นทางยกระดับตามข้อเสนอของชุมชนหากใช้คันทางขนาดใหญ่ต่อเนื่องเข้าสู่เมืองอาจกระทบการระบายน้ำการสัญจรและการเชื่อมต่อของชุมชนขณะที่ทางยกระดับอาจเปิดพื้นที่ด้านล่างให้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแต่การปรับแบบต้องใช้งบเพิ่มประมาณ 2,049 ล้านบาทและขยายระยะเวลาก่อสร้างอีก36เดือนอีกประเด็นคือการใช้พื้นที่ใจกลางเมืองเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงแต่ชุมชนเสนอให้พิจารณาย้ายออกนอกเมืองและใช้พื้นที่ใจกลางเมืองเป็นสถานีหลักเพื่อสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการค้าการบริการและการท่องเที่ยวปัจจุบันรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1กรุงเทพนครราชสีมามีความคืบหน้างานโยธาสะสมประมาณร้อยละ 55.97 ซึ่งได้เร่งรัดงานที่ล่าช้ากว่าแผนเพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการภายในปี2574ส่วนระยะที่2นครราชสีมาหนองคายคาดว่าจะเริ่มประกวดราคาภายในปีนี้และเปิดให้บริการในปี2576โครงการรถไฟความเร็วสูงที่ต้องผ่านพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ใช่เพียงโครงการที่ต้องเร่งสร้างให้เสร็จแต่เป็นการตัดสินใจว่าจะวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรให้สอดคล้องกับเมืองเพื่อกำหนดทิศทางการเติบโตของเมืองในอนาคตด้วยวิภูษาสุขมากไทย PBS รายงาน
7: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569พระท่านนายวโลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาเทพราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว
2: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโคซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1-6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อน ภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แม็กขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโคม

0: ณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเวลา7 นาฬิกาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวม8 รูป
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้เวลา12 นาฬิกา 10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน150ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งถุงพระราชทานสำหรับเด็กจะแตกต่างจากถุงพระราชทานทั่วไปด้วยบรรจุสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กเป็นพิเศษประกอบด้วยตุ๊กตาผ้าห่มเปอุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กรวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กซึ่งได้ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภอปัวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตด้วยในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและจุดที่ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจำนวน3 ครอบครัว และลงพื้น

0: ที่หมู่ที่5ตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทั้งนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจแล้วขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดน่านได้เกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของร่องลมมรสุมพัดผ่านภาคเหนือทำให้เกิดกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ปะทะกับเทือกเขาป่าต้นน้ำทำให้เกิดฝนตกหนักและหนักมาก300มิลลิเมตรเมื่อวันที่19สิงหาคม2569โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและเป็นต้นน้ำของแม่น้ำน่านและอำเภอใกล้เคียงทำให้เกิดน้ำฝนสะสมอยู่ในขั้นวิกฤตและได้ไหลลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังทำให้บ้านเรือนราษฎรทรัพย์สินสิ่งสาธารณประโยชน์โรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวม7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต3คนทั้งนี้จังหวัดได้ตั้งศูนย์ประสานงานและเร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและกำลังเร่งฟื้นฟูเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วด้วยแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนแล้วเหลือในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู
1: ่องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2ณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่มีคณะอาสาสมัครผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกและหัวหน้าศูนย์สถานีต่างๆเข้าร่วมกว่า100คนการอบรมหลักสูตรนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้าจำนวน40ศูนย์และสถานีให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นวิทยากรสามารถออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการสื่อสารการนำเสนอการใช้สื่อการจัดทำหลักสูตรและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการหลวงไปถ่ายทอดแก่ชุมชนเกษตรกรเยาวชนและผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงโดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอด6ทศวรรษรวมถึงความหมายและบทบาทของครูและวิทยากรตลอดจนจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและหน้าที่ของวิทยากรให้มีความเข้าใจในเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงอย่างเป็นรูปธรรมมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่สูงของประเทศไทยใช้รูปแบบโครงการหลวง Royal Project Model เป็นคลังสมองในการรวบรวมงานวิจัยและข้อมูลความรู้ในอดีตจนถึงปัจจุบันกระบวนการในการพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตลอดจนการจัดทำหลักสูตรและการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมีสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง40พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้
0: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

0: ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
1: นะคะมีเสียงสองคนนี้กันเลยนะคะ
2: ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 2,000 ชุดเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ล้วนต่างซาบซึ้งและสำเร็จในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
3: คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดเพชรสมุทรและวัดศรีสัทธารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงและวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีวัดสุวรรณคีรีและวัดประยุรวงศ์สาวาดกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 น.บริษัท Associate Aid Pretha จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์วัดแพกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชธธรรมารามและวัดหนองเรือเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากจังหวัดต่างๆได้แก่วัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพวันและวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะโปรเซสซิ่งแอนด์เซลจำกัดและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและ

0: พิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี
1: คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องเช่นสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทรเกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทบูดแบรี่แคปิตอลจำกัดและนักเรียนเก่าราชินีรุ่น73ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากล
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: กระทรวงการคลังเตรียมเดินหน้าในการเก็บภาษีนำเข้าทองคำและภาษีธุรกรรมซื้อขายทองคำออนไลน์นะคะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมแล้วก็ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วหลังพบความพยายามของมิจฉาชีพและกลุ่มทุนเทาใช้ทองคำเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินค่ะราคาทองคำในตลาดโลกปรับขึ้นยืนเหนือระดับ4,600ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อีกครั้งนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือครองทองคำแต่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อยกระดับติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือ Connect the Dot มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังเร่งสรุปผลการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีนำเข้าทองคำที่ไม่มีการแปรรูปเป็นทองรูปพรรณและภาษีธุรกรรมการซื้อขายทองคำที่มีลักษณะเป็นการเก็งกำไรหรือ Financial Transaction Tax นะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ไปพบความพยายามของมิจฉาชีพและกลุ่มทุนเทาใช้ช่องทางการซื้อขายทองคำเป็นเครื่องมือฟอกเงินพร้อมย้ำค่ะว่ากระทรวงการคลังไม่มีเจตนาเก็บภาษีธุรกรรมทองคำเพื่อหวังจัดเก็บรายได้รัฐนะคะแต่ต้องการจะติดตามธุรกิจที่ผิดปกติและไม่เพียงภาษีธุรกรรมซื้อขายทองคำแต่กำลังร่วมมือกับก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทยปิดช่องโหว่ของธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยค่ะ
4: เราเนี่ยจุดประสงค์เราไม่ต้องการหารายได้หรอกแต่เราต้องการทราบทรานแซคชั่นเพราะว่าเราต้องการปราบทุนเทาอย่างจริงจังวันนี้เราไม่มีใครรู้เท่าไหร่ว่าทองคำเนี่ยใครซื้อขายยังไงการที่เราจะเก็บภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าคงจะไม่ได้ตั้งใจว่าคงจะไม่ได้เก็บในอัตราที่สูงแต่ตั้งใจเพื่อที่จะให้เราสามารถรู้ทรานแซคชั่นเพราะว่าวันนี้เราต้องการปิดตัวทุนเทาทั้งหลายที่มาแอบหลบซ่อนในผ่านการซื้อขายทองคำ
3: นายแพทย์กฤตชรัตน์ฮิรัญญะสิริประธานกรรมการบริหารกลุ่มในเครือ MTS Go แม่ทองสุขบอกว่าสมาคมค้าทองคำเตรียมเข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพตลาดซื้อขายทองคำในประเทศรวมถึงผลกระทบถ้าหากว่ารัฐบาลเดินหน้าจัดเก็บภาษีซื้อขายทองคำเพราะว่านโยบายกำกับของภาครัฐจะกระทบไทยหลุดจากประเทศศูนย์กลางการค้าทองคำของภูมิภาคทันทีค่ะก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งจะปิดรับฟังความเห็นมาตรการจำกัดการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดไม่เกิน10ล้านบาทซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการจำกัดการซื้อขายทองคำบนแพลตฟอร์มไม่เกินวันละ50ล้านบาทนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วค่ะ

0: ตอนนี้หลายจังหวัดมีโอกาสนะครับที่จะเกิดน้ำท่วมซ้ำติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสุดครับ
1: สวัสดีค่ะทุกครั้งที่เกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมผู้ประสบภัยมักจะบอกว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแจ้งเตือนไว้แต่เนิ่นๆค่ะว่าในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้ภาคตะวันออกด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ค่ะส่วนในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะร่องมรสุมนั้นยังคงพาดผ่านอยู่ที่บริเวณประเทศเมียนมานะคะแล้วก็ลาวตอนบนเข้าไปหาพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่านารานะคะตอนนี้พายุลูกนี้อยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียค่ะคาดว่าไม่เป็นวันพรุ่งนี้ก็มะรืนนี้นะคะพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนแล้วค่ะส่วนประเทศไทยนั้นก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนกระทั่งถึงวันพุธนี้นะคะหลังจากนั้นฝนจะเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็จะตกหนักตั้งแต่วันพฤหัสเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นะคะตามที่ได้ประกาศให้เตือนให้ระวังกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมานะคะมาพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนลาวตอนบนก็จะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันนะคะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงอันดับต้นๆก็คือที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะและช่วงนี้มาดูอากาศรายภาคก่อนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะประมาณ 60% ของพื้นที่ต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ค่ะสำหรับภาคกลางก็มีฝนตกหนักนะคะประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลฝนนั้นตกไม่หนักนะคะประมาณ 60% ค่ะภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกหนักประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็คลื่นลมนั้นก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายภาคใต้จะมีฝนตั้งแต่40-60%นะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะเกิดฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะในบริเวณภาคตะวันออกด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมขึ้นได้ด้วยนะคะในช่วงระหว่างวันพฤหัสบดีนี้ถึงวันอาทิตย์ค่ะก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสวัสดีค่ะ
0: ตอบโจทย์คุยกันต่อนะครับถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ียมประกาศวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเปิดเกมกดดันอิหร่านรัสเซียขู่โต้กลับสหราชอาณาจักรหวังยุติการสนับสนุนโดรนให้ยูเครนแอนดี้เบอร์นัมเยือนเคียฟเตรียมแลกเปลี่ยนพิมพ์เขียวขีปนาวุธพิสัยไกลก็ติดจากศูนย์ส่งดาวเทียมเหวินชางประเมินสาเหตุการเลื่อนส่งยานฉางเอ๋อ7ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3

0: ตามที่มีการ
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชัน

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีเรื่องต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ VR อาเซียน Plusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรักฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากคดีที่อาจารย์บานเทพพัวพงพันธ์เดินหน้าติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะและได้ทราบว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนการสอบสวนให้ปปช.แล้วในคดีที่คุณแตงโมเสียชีวิตเมื่อปี2565ค่ะนอกจากนี้ค่ะมีรายงานถึงเรื่องราวของการประมูลเหรียญ10บาทของปี2533ได้เป็นตัวเลขที่ทำลายสถิติที่น่าสนใจค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวที่เป็นประเด็นสำคัญที่เป็นความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคำสั่งจากปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างไรคะ
5: มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใต้นะครับเรื่องของการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจับตาคดีร่วมไม้ร่วมมือกันในการเลือกตั้งสว.นะครับหรือหัวสว.บอกว่ากกต.เนี่ยปิดสำนวนแล้วครับมี7ข้อกล่าวหาของในแต่ละประเด็นนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับทางด้านต่างประเทศประธานรัฐสภาอิหร่านออกมาเตือนประเทศว่ากำลังตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่วนจีนครับมีการเร่งอพยพประชาชนกว่า 12,000 คนรับมือกับฝนตกหนักถล่มมณฑลเหลียวหนิงด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
4: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะที่เป็นพันเอกเอกวริชชอบชูผลจะมาคุยกับเราเรื่องการติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 6:40 นอย่าลืมติดตามนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ25สิงหา

0: าคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 25สิงหาคมย้อนกลับไปพุทธศักราช2151หรือคริสต์ศักราช1609นะครับกาลิเลโอกาลิเลอีนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีมีการบุกเบิกการสำรวจท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์ครับซึ่งกล้องโทรทัศน์คืออุปกรณ์ที่ใช้ขยายวัตถุท้องฟ้าบนท้องฟ้าโดยอาศัยหลักการการรวมแสงหรือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุบนท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือทำให้มองเห็นได้ชัดขึ้นครับและมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งกล้องโทรทัศน์คิดค้นขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2151นี่แหละนะครับโดยฮันเลโปแชร์ช่างทำแว่นตาจากนั้นกาลิเลโอกาลิเลอีก็นำมาปรับปรุงสร้างในแบบของตัวเองแล้วใช้สำรวจท้องฟ้าเป็นครั้งแรกโดยในตอนนั้นเป็นกล้องโทรทัศน์แบบผักเหแสงที่มีกำลังขยายไม่ถึง30เท่าแต่ก็ยังสามารถดูรายละเอียดต่างๆมากมายของดาวต่างๆที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มสำรวจท้องฟ้าโดยใช้กล้องโทรทัศน์ครับ
0: ค่ะมาติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อเลยนะคะมีคำสั่งจากปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กำชับไปยังจังหวัดที่อยู่ชายแดนให้ดูแลอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานนี้คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพูดถึงเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง 22-23 สิงหาคมเมื่อคืนก็เกิดเหตุอีกนะครับซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสถานที่ราชการที่มีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินมีการสั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดมีนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการปฏิบัติการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและรัดกุมที่สุดครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ขยายวงกว้างและสร้างความไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่4มาตรการหลักๆก็คือ 1. คือยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุการณ์ซ้ำอย่างเข้มงวดโดยให้ฝ่ายปกครองทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสเนี่ยนะครับบูรณาการส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จัดกำลังลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจจุดสกัดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจุดยุทธศาสตร์สำคัญเส้นทางสายหลักสายรองสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคและก็จุดล่อแหลมที่เคยเกิดเหตุการณ์มาก่อนครับเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืนตลอดจนช่วงเวลาและจุดที่มีความเสี่ยงสูงหรือคาดว่าอาจจะมีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ขึ้นได้2คือบูรณาการงานด้านการข่าวอย่างรอบด้านครับโดยให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องทุกชั่วโมงเพื่อเร่งดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความเปราะบางสูงเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.โรงเรียนต่างๆและก็ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุครับหากพบวัตถุต้องสงสัยรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทันทีพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD หรือหน่วยงานผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่นะครับประเด็นต่อไปคือเป็นการเร่งรัดฟื้นฟูและรักษาความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV โดยให้จังหวัดและอำเภอประสานการปฏิบัติร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ทดแทนในส่วนที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับประเด็นสุดท้ายคือให้นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่กำกับติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยหากเกิดเหตุการณ์สำคัญหรือมีสถานการณ์ใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนให้รายงานตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทันทีพร้อมทั้งให้นำข้อมูลด้านการข่าวทั้งหมดมาวิเคราะห์ประเมินทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะเดียวกันซ้ำซ้อนขึ้นอีก และให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรครวมถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ในพื้นที่ให้กระทรวงมหาดไทยทราบอย่างต่อเนื่องด้วย

0: ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความห่วงใยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งก็เตือนแล้วก็บอกเรื่องของเฟกนิวส์ต่างๆด้วยนะครับโทรสายด่วนก็ได้ครับถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติก็คือ1567ศูนย์ดำรงธรรมตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการและระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีร่วมกันสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
1: ค่ะความไม่สงบเกิดขึ้นอีกทีเมื่อวานนี้นะคะมีรายงานว่ามีเหตุวางระเบิดและเผาร้านสะดวกซื้อ7-11ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะ24สิงหาคมค่ะเกิดเหตุคนร้ายลอบเผาและวางระเบิดบริเวณร้านสะดวกซื้อ7-11สาขาบ้านตาแปะหมู่ที่3อำเภอที่ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีเข้าไปในพื้นที่นะคะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอซึ่งเข้าตรวจสอบเหตุรุนแรงครั้งนี้นะคะก็ได้ปะทะกับผู้ก่อเหตุค่ะระหว่างการติดตามผู้ก่อเหตุที่หลบหนีนะคะเป็นคนร้ายที่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าเหตุปะทะกันไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีข้อมูลมาล่าสุดนะคะว่าต่อมาหน่วยเฉพาะกิจที่เป็นกรมฐานพรานที่42ค่ะสามารถควบคุมตัววัยรุ่นต้องสงสัยได้จำนวน2คนค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะรวมทั้งขยายผลความเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่ขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดนะคะและยึดหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญค่ะหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเองก็ได้แจ้งว่าหากพบเหตุการณ์ไม่ปกติเหตุการณ์ที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าจะมีปัญหานะคะในพื้นที่สามารถแจ้งไปที่สายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้เลยนะคะหมายเลข1341ค่ะ1341นอกจากศูนย์ดำรงธรรมหมายเลขที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะ1341ก็เป็นกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการดูแลอยู่ในเวลานี้ค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
0: ครับมีประเด็นเกี่ยวกับสว.นะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ครับมีการประชุมพิจารณาสำนวนนะครับในการหัวเลือกสว.เสร็จสิ้นแล้วครับคือมีการเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ในต้นสัปดาห์นี้กกต.ไม่มีนัดประชุมประกอบกับเนื่องจากมีกกต.บางคนติดภารกิจในขณะเดียวกันก็ให้กกต.แต่ละคนได้นำประเด็นที่เจ้าของสำนวนได้รายงานเข้าซักถามข้อสังเกตของกกต.เกี่ยวกับสำนวนความผิดของผู้ถูกกล่าวหาและข้อกฎหมายในการพิจารณาและเขียนมติของตัวเองก่อนที่จะมาขานมติกันในการประชุมในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นะครับเวลา 13:00 นตามเวลาที่มีการแจ้งนัดหมายกกต.ได้ตั้งข้อหาในการพิจารณาสำนวนรวม7ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และได้มาด้วยตนเองหรือไม่นะครับมี7ประการก็คือ1กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1หรือไม่2ผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.ต่างๆเนี่ยนะครับช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2หรือไม่3คือผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36หรือไม่4คือมีการจัดทำให้และก็เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้

0: ใดตามมาตรา77วงเล็บ1หรือไม่5คือมีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ตามมาตรา77วงเล็บ3 6คือมีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่7คือมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่โดยการลงมติของกกต.ก็จะเป็นการลงมติผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีปัญหานะครับหรือมีการหัวเป็นรายบุคคลสำหรับคดีหัวสว.คณะไต่สวนชุดที่26ที่กกต.แต่งตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่19มีนาคม2568มีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานและมีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร่วมเป็นกรรมการนั้นมีความเห็นเสนอให้ส่งฟ้องผู้กระทำผิดรวม229คนครับโดยเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนและกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายพรรคการเมือง91คนขณะที่สำนักงานกกต.โดยคุณคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ที่ได้รับมอบหมายนโยบายจากเลขาธิการกกต.เมื่อได้รับสำนวนก็ได้มีความเห็นยืนตามมติไต่สวนชุดที่26เมื่อเข้าสู่ขั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ในขณะนั้นได้ตั้งอนุชุดที่36แยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีนี้เฉพาะเมื่อวันที่25กันยายน2568ก่อนที่วันที่12มีนาคม2569จะมีมติ 5-2 เสนอกกต.ว่าควรยุติเรื่องนี้เนื่องจากข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว.จำนวน229คนไม่มีมูลความผิดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเดิมที่มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ครับแต่ก็จะมีการประชุมกันในวันที่28สิงหาคมนี้ครับสำหรับประเด็นต่างๆใน7ประเด็นหลัก
1: ก็ติดตามกันต่อไปนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญค่ะไปต่อที่ DSI กันบ้างนะคะมีรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สรุปสำนวนคดีคุณแตงโมที่เสียชีวิตตกเรือเสียชีวิตตามข่าวนะคะส่งสำนวนปปช.วันพรุ่งนี้เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลทั่วไปกว่า40รายด้วยกันค่ะว่าบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะคะมีรายงานว่าหลังจากที่มีการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานนะคะซึ่งมีข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เปิดเผยว่าคณะพนักงานสืบสวนที่20/2568ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลายนะคะได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนะคะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็มีการนำมาตรวจสอบภาพถ่ายบุคคลบนเรือซึ่งผลตรวจพิสูจน์ขัดแย้งกับ GPS เรือแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็มีหลักฐานอื่นๆนะคะที่ได้มาจากหลายฝ่ายโดยการมีสำนวนคดีที่ทำคดีนี้มีทั้งหมด45แฟ้มด้วยกันค่ะ 13,000 กว่าหน้านะคะก็ถือว่าเป็นคดีที่รวบรวมกันมาเหตุเกิดตั้งแต่ปี2565นะคะสืบเนื่องจากศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะได้พิพากษายกฟ้องนางสาวอิศรินนะคะจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนะคะแล้วก็มีนายวิสาพัฒน์หรือแซนนะคะมีนายนิทัศน์หรือจ๊อบแล้วก็นายพีมหรือเอ็มจำเลยทั้ง4คนนะคะในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในคดีที่มีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเมื่อปี2565ค่ะโดยมีการยื่นร้องทุกข์มาโดยคุณแม่ของคุณแตงโมนะคะแล้วก็อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็โพสต์ Facebook สื่อสารออกมาว่าตอนนี้ DSI ทำสำนวนคดีเสร็จสิ้นแล้ว45แฟ้ม 13,000 กว่าหน้าพร้อมส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พบว่ามีผู้บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลทั่วไปกว่า40รายด้วยกันค่ะก็จะได้เดินหน้าดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปค่ะนะคะติดตามคดีสำคัญนี้ต่อไปด้วยค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ

0: ครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอิสราเอลนะครับมีเจ้าของสมุยเอ็กโซติกพาร์คร้องตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลบนเกาะสมุยครับหลังจากพบพฤติกรรมทำร้ายสัตว์และไม่จ่ายเงินค่าเข้าสวนสัตว์บ่อยครั้งจนนำไปสู่การติดป้ายห้ามเข้าและโดนข่มขู่คุกคามพร้อมกับชี้แจงปมวีซ่าและรถถูกยึดนะครับมีการยืนยันมีหลักฐานและคลิปเหตุการณ์ทุกข้อกล่าวหานะครับซึ่งคุณสุขศักดิ์นรงเดชประธานกลุ่มสยามอาสาพาคุณจินดารัตนะครับอายุ35ปีเจ้าของสมุยเอ็กโซติกพาร์คพร้อมกับสามีครับเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มชาวอิสราเอลหลังจากอ้างว่าถูกเข้ามาก่อกวนพูดจาข่มขู่และคุกคามจนหวั่นว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินครับซึ่งคุณสุขบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการสวนสัตว์บนเกาะสมุยกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างปัญหาและมือพฤติกรรมไม่เหมาะสมจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกองปราบปรามเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือส่วนคุณจินดารัตน์บอกว่าก่อนหน้านี้กลุ่มนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมไม่เคารพกฎของสวนสัตว์ทั้งการไม่ชำระเงินพยายามขอเงินคืนและมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์จนต้องตัดสินใจติดธงเพื่อไม่รับกลุ่มบุคคลนี้เข้าพื้นที่แต่หลังจากนั้นกลับมีข้อความข่มขู่ต่อเนื่องว่าจะทำร้ายคนในครอบครัวและเผาสวนสัตว์ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยซึ่งคุณเจนรัตน์บอกว่าเคยถูกบุคคลในกลุ่มนี้กล่าวอ้างว่าเกาะสมุยเป็นของอิสราเอลและสามารถทำอะไรก็ได้พร้อมกับอ้างว่ารู้จักตำรวจและทนายความหลายคนจึงสงสัยว่าเหตุใดจะมีความมั่นใจและมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่หลังจากแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารการครอบครองสัตว์และใบอนุญาตซึ่งก็ยืนยันว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกประการสำหรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคุณจินดารัตน์บอกว่ามีทั้งการแกล้งสัตว์การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเปิดประตูกรงจนสัตว์เข้าหากันและการทำร้ายสัตว์เช่นกรณีนักท่องเที่ยวไม่ชอบนกแต่เดินเข้าไปในกรงทำให้นกมาเกาะไหล่แล้วใช้มือกดนกจนช็อกตกลงมาตายรวมทั้งพฤติกรรมแย่งอาหารไปบีบนมใส่จมูกหมูแล้วก็มีเหตุการณ์อื่นๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายซึ่งก็ย้ำว่าการติดธงไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งกับชาติใดแต่เป็นการปกป้องพื้นที่และต้องการให้ทุกคนเคารพกฎหมายพร้อมเรียกร้องให้ตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดว่ามีใครให้การช่วยเหลือจนทำให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวทำตัวเสมือนอยู่เป็นเหมือนเหนือกฎหมายหรือไม่นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ข่มขู่ว่ารู้พิกัดบ้านของแม่สามีและขู่จะเผาบ้านซึ่งต่อมาบ้านแม่ก็ถูกไฟไหม้โดยก่อนเกิดเหตุก็มีคนมาเคาะประตูตอนตีสี่ตีห้าและในวันเกิดเหตุแม่ก็ได้กลิ่นผิดปกติจึงหนีออกมาได้ทันนะครับซึ่งภาพต่างๆก็ปรากฏพร้อมหลักฐานก็ยืนยันว่าจะมาร้องยอมรับว่าจะต้องมาร้องให้ได้ความยุติธรรมกลับมาจริงๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะเอาล่ะไปต่อที่เรื่องประมูลเหรียญสิบกันหน่อยนะคะมีข้อมูลออกมาจากกรมธนารักษ์ได้เปิดเผยถึงการประมูลเหรียญ10บาทในปี2533ซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเป็นเหรียญในตำนานผลิตเพียงแค่100เหรียญเท่านั้นนะคะเมื่อวานประมูลไป1เหรียญนะคะซึ่งเริ่มต้นราคาที่ 300,000 บาทค่ะมีผู้ลงทะเบียนเข้ามาประมูลทางดิจิทัลเนี่ย130คนนะคะแต่วางเงินประกันจริงๆเพียงแค่23คนจึงมีผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประมูลทั้งหมด23คนเท่านั้นนะคะแล้วก็มีรายงานว่ากรมธนารักษ์ตั้งเป้าหมายไว้ที่2ล้านบาทนะคะในการประมูลเหรียญ10บาทเหรียญนี้แต่ว่าการประมูลเป็นไปอย่างเข้มข้นขับเคี่ยวกันอย่างหนักนะคะจนสิ้นสุดราคาประมูลเหรียญ10บาทในตำนานเหรียญนี้เป็นประวัติศาสตร์ทีเดียวค่ะในการประมูลเหรียญได้เงินประมูลที่ราคา2ล้าน5แสนบาทนะคะผ่านการเสนอราคารวมทั้งสิ้น52ครั้งด้วยกันค่ะนี่คือข้อมูลจากกรมธนารักษ์ที่แจ้งมาให้ทราบนะคะและมีอีกข่าวหนึ่งค่ะ Easy Airline ซึ่งเป็นบริษัทสายการบินที่เพิ่งจะเปิดข่าวออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะว่าจะเปิดสายการบินของเที่ยวบินที่ภาคเหนือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ไปปายนะคะจะเปิดตัวให้ได้บินกันในเดือนกันยายน2569นี่เองค่ะแล้วก็เปิดบิน

0: เต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมปีเดียวกันคือถัดไปอีก1เดือนนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวสนับสนุนการท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็ในที่สุดปรากฏว่ามีรายงานว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะสายการบิน Easy Airline ได้แจ้งยกเลิกการเปิดบินทั้ง2สายการบินดังกล่าวนะคะยกเลิกพับแผนการบินในครั้งนี้เลยเนื่องจากสู้ต้นทุนราคาไม่ไหวเพียงแค่ค่าจอดเครื่องบินก็ 40,000 บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้น Easy Airline จึงพับแผนการเปิดเที่ยวบินภาคเหนือในเวลานี้นะคะก็เป็นข่าวใหญ่ออกมาในช่วงนี้ของการบินของภาคเหนือค่ะไปต่อที่เรื่องการศึกษาซึ่งน่าสนใจโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีคนเรียนจำนวนมากมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้ดร.นรินทร์ชำนาญดูนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสบมท.นะครับเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เนี่ยกลับไปจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นรูปธรรมมีเป้าหมายและมีกรอบเวลาชัดเจนตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีการวางแนวทางการดำเนินงานออกเป็นทั้งแผนเร่งด่วนแผนระยะกลางและแผนระยะยาวเพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญครับซึ่งเรื่องนี้แผนเร่งด่วนจะมุ่งไปที่กลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนในโรงเรียนแล้วซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ286โรงเรียนทั่วประเทศโดยโรงเรียนกลุ่มนี้ถือเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการยุบเลิกเนื่องจากไม่มีผู้เรียนอยู่ในระบบแล้วแต่การดำเนินการยังต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบทางกฎหมายไม่สามารถสั่งยุบได้ทันทีครับโดยปราศจากการรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและลดผลกระทบต่อชุมชนด้วยส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่จำนวนไม่มากจะเข้าสู่แผนระยะกลางและระยะยาวนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนประมาณ 10-20 คนซึ่งก็มีจำนวนมากกว่า 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศปัญหาของโรงเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องของจำนวนเด็กที่ลดลงเท่านั้นครับแต่ยังส่งผลต่อโครงสร้างการบริหารจัดการทั้งจำนวนครูบุคลากรงบประมาณและการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นเมื่อจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบางแห่งอาจจะเหลือครูเพียงไม่กี่คนขณะที่อาคารและสิ่งก่อสร้างยังต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษาครับซึ่งแนวทางสำคัญที่จะมีการแนะนำให้เอามาใช้ก็คือ School Mapping หรือการจัดทำแผนที่การศึกษาเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าในแต่ละพื้นที่มีโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณใดมีจำนวนนักเรียนเท่าใดโรงเรียนใดมีแนวโน้มเด็กเพิ่มหรือเด็กลดลงและโรงเรียนแต่ละแห่งอยู่ห่างกันมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าควรบริหารจัดการอย่างไรโดยโรงเรียนที่อยู่ใกล้กันและมีจำนวนนักเรียนลดลงอาจจะพิจารณานำมาควบรวมให้เด็กไปเรียนร่วมกันในโรงเรียนศูนย์กลางซึ่งการควบรวมโรงเรียนไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการลดโรงเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เป้าหมายสำคัญคือการนำทรัพยากรที่มีอยู่มารวมกันเพื่อสร้างโรงเรียนศูนย์กลางที่มีความพร้อมมากขึ้นทั้งด้านจำนวนครูห้องเรียนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ซึ่งก็จะช่วยให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมีการพิจารณากันต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเด็กอยู่ไกลนะครับก็จะไปเดินทางไปเรียนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางก็จะใช้ระยะทางหรือระยะเวลาในการเดินทางไปอาจจะมีปัญหาเรื่องเด็กออกนอกระบบอีกครับ
0: ค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,601.05 จุดนะคะลดลง 12.73 จุดค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.62 บาทสตางค์นะคะราคาทองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท44สตางค์นะคะและขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับนายมูฮัมหมัดมาเกอร์กะลิบาฟนะครับประธานรัฐสภาอิหร่านมีการเตือนเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังทวีความรุนแรงโดยระบุว่าแม้ว่าอิหร่านจะมีกองทัพที่ทรงพลังเพียงใดก็ไม่สามารถปกป้องประเทศได้หากประชาชนกำลังหิวโหยและเศรษฐกิจ

0: คงทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะครับซึ่งกาลิบาบอกถ้อยแถลงนี้ระหว่างการประชุมร่วมกันกับนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิหร่านและอิรักที่กรุงบาดแดดกาลิบาบเตือนว่าไม่ว่ากำลังทหารของเราจะแข็งแกร่งเพียงใดหากเรากำลังหิวโหยและเราก็จะไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้คำกล่าวนี้ถือเป็นการยอมรับภายในกลุ่มผู้นำอิหร่านมองว่าวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศกำลังคุกคามความสามารถของรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงของชาติและเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งกาลิบาบบอกว่ารัฐบาลไม่สามารถแยกกำลังทางทหารออกจากความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบว่าความมั่นคงและเศรษฐกิจเป็นเหมือนปีกสองข้างที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันหากไม่มีความมั่นคงนักลงทุนก็ไม่กล้านำเงินมาลงทุนและในทางกลับกันหากไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่มีการผลิตภายในประเทศและประชาชนทั่วไปมีรายได้ไม่เพียงพอรัฐบาลก็ไม่สามารถรักษาความมั่นคงไว้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวที่จีนนะครับทางการท้องถิ่นจีนเปิดเผยว่าประชาชนรวมประมาณ 12,700 คนในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับได้รับการอพยพออกจากพื้นที่แล้วภายในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับหลังเกิดฝนตกหนักถล่มภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันอาทิตย์ต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวานนี้และวันนี้ด้วยนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากถล่มพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเหลียวหนิงตั้งแต่ 8:00 นของวันอาทิตย์ถึง 11:00 ของวันจันทร์โดยบางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักรุนแรงขณะที่ภาคของตอนทางตอนเหนือและตะวันตกของมณฑลเผชิญฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากขึ้นเรื่อยๆเฉพาะในบางจุดสำนักข่าวซินหวารายงานว่ามณฑลเหลียวหนิงยังคงมีการประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีแดงในหลายพื้นที่ครับโดยศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลระบุว่าณเวลา 6:00 ของเมื่อวานนี้มีเมืองรวม9เมืองนะครับที่ได้ยกระดับและเปิดใช้แผนรับมือฉุกเฉินป้องกันอุทกภัยแล้วกรมจัดการภาวะฉุกเฉินระดับมณฑลมีการสั่งการให้เมือง8เมืองซึ่งรวมถึงต้าเหลียนอันซานและก็ตานตงจัดเตรียมทีมกู้ภัยและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 3,611 ทีมครับรวมกำลังเจ้าหน้าที่มากกว่า 127,000 นายให้เตรียมพร้อมรับมือและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเมืองตานตงเพียงแห่งเดียวได้ทำการอพยพประชาชนไปแล้ว 8,078 คนณเวลา 6:00 ของเมื่อวานนี้ด้วยครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลเปิดทางรักษามะเร็งเต้านมชนิดรุนแรงนะครับเมื่อไม่นานมานี้มหาวิทยาลัยแอดิเลดของออสเตรเลียรายงานว่านักวิจัยของออสเตรเลียค้นพบกลไกระดับโมเลกุลที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมชนิด triple negative นะครับหรือTNBC ซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งเต้านมชนิดย่อยที่รุนแรงที่สุดและรักษาได้ยากเนื่องจากไม่มีตัวรับฮอร์โมนหรือฮอร์โมนรีเซปเตอร์นะครับที่เปรียบเสมือนเป้าหมายให้ยาเข้าไปออกฤทธิ์จัดการโดยกลไกใหม่นะครับมีศักยภาพในการรักษาและป้องกันการลุกลามของโรคได้ผู้ป่วยที่มีระดับโมเลกุลไมโคร RNA 342ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายต่ำและมีการทำงานของกลไกE2F นะครับซึ่งมีส่วนส่งเสริมการเติบโตของมะเร็งในระดับสูงจะทำให้มีแนวโน้มป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายมากกว่าในขณะที่แบบจำลองก่อนทดลองทางคลินิกทีมวิจัยพบว่าการฟื้นฟูระดับไมโคร RNA 342ช่วยลดการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมไปยังอวัยวะอื่นๆซึ่งรวมถึงปอดและกระดูกได้อย่างมีนัยสำคัญนักวิจัยยังพบว่าพานโบซิคลิปนะครับซึ่งเป็นยารักษาโรคมะเร็งเต้านมกลุ่ม CDK4/6 inhibitor ที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกสามารถลดการเติบโตของเนื้องอกที่แพร่กระจายได้อย่างมีนัยสำคัญในแบบจำลองที่มีระดับไมโคร RNA 342ต่ำดังนั้นการวัดระดับไมโคร RNA ดังกล่าวอาจจะช่วยประเมินว่ายามุ่งเป้า CDK4/6 เนี่ยจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด triple negative รายใดบ้างและอาจจะเป็นทางที่จะนำยานี้ที่มีอยู่แล้วมาใช้รักษาหนึ่งในมะเร็งเต้านมที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดชนิดนี้มะเร็งเต้านมชนิด triple negative ครองสัดส่วนประมาณ10-15%ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมในออสเตรเลียนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 21,000 คนต่อปีแต่กลับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในสัดส่วนที่สูงกว่าเนื่องจากมะเร็งชนิดนี้มีความรุนแรงและมีแนวโน้มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วด้วยครับ
1: ค่ะเอาละค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะนะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
1: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงมีลักษณะฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่นะครับแต่ถ้าเทียบกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในระยะวัน2วันนี้นะครับแนวโน้มน่าจะเริ่มลดน้อยลงไปบ้างนะครับบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางครับ
0: ค่ะยังมีอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ไหมคะ
1: ครับปัจจัยหลักๆจะเกิดจากลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในส่วนของร่องมรสุมที่เคยพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนมากกว่าครับ
0: อ๋อค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในระยะช่วงวัน2วันนี้แนวโน้มฝนอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับส่วนใหญ่เน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำการกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20-30ของพื้นที่ครับ
0: อ๋อค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากคุณโกศินสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาติดตามผู้โชคดีกันก่อนที่จะไปที่ข่าวกีฬานะคะตอบคำถามถูกคือจังหวัดกระบี่ที่จะมีการสร้างสะพานเชื่อมบริเวณเกาะลันตานะคะกระบี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะคือคุณธีรวรรณบุญรอดคุณธีรวรรณบอกว่ารายการเจาะข่าวเช้านี้เป็นรายการข่าวที่มากกว่ารายการข่าวสารนำเสนอเหตุการณ์ประจำวันทั่วไปเพราะมีความทันสมัยนะคะมีความครบถ้วนของเนื้อหาในทุกมิติชอบเป็นพิเศษสำหรับการนำเสนอผลการวิจัยนะคะเพราะมีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็พยากรณ์อากาศก็ซักถามได้ตรงดีสรุปว่าชอบไปหมดเลยค่ะขอบคุณมากอันนี้ดิฉันไม่ได้สรุปนะคะคุณธีรวรรณสรุปมาให้ขอบคุณมากเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะไปต่อที่ข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาล 2026-2027 เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเชลซีก็เปิดฉากพรีเมียร์ลีกสวยหรูครับบุกชนะฟูลแลมไป3-2ในเกมศึกลอนดอนดาร์บี้โคพาเมอร์แล้วก็ชูอัลเปโตรนะครับโชว์ฟอร์มโหดทั้งยิงทั้งจ่ายเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จนะครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟหญิงนะครับ LPGA ทัวร์โรเมเอริยาจุธานุการปิดฉาก CPKC Women's Open ด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมในขณะที่โปรเมียปัจจรีอนันต์นฤการจบอันดับ13ร่วมส่วนแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะนะครับโปรสาวญี่ปุ่นหลังจากนำม้วนเดียวจบด้วยสกอร์23อันเดอร์พาร์ครับมีข่าววอลเลย์บอลหญิงเมื่อวานนี้ครับลงสนามแมตช์2ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Women's Volleyball Continental Championship นะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B พบกับอินโดนีเซียที่เอาชนะคาซัคสถานมา3-0เซตครับเป็นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับยังคงทำผลงานได้อย่างร้อนแรงและเฉียบขาดตบเอาชนะอินโดนีเซียไปแบบขาดลอย3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดนะครับการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแล้วก็จะแข่งกับคาซัคสถานในวันนี้นะครับส่วนแบดมินตันครับหมิวพรประวีช่อจูวงหญิงเดี่ยวมือ10ของโลกเดินทางกลับถึงไทยอย่างอบอุ่นครับหลังจากสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่อินเดียได้เป็นครั้งแรกเจ้าตัวก็เปิดใจผลงานเกินคาดด้านพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันก็ร่วมต้อนรับพร้อมยกย่องเป็นความภาคภูมิใจและเป็นบันทึกหน้าใหม่ของวงการแบดมินตันไทยครับ
0: ค่ะก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในทุกๆประเภทนะคะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์ พันธวีค่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะพันเอกเอกวริชชอบชูผลวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
2: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
1: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์
3: คือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นความไม่สงบที่เกิดขึ้นจำนวนมากนะคะในช่วงแรกวันแรกคืนแรกคือเสาร์ที่22สิงหาคมเนี่ยเหตุเกิดถึง51ครั้งนะคะแล้วก็ยังต่อมาที่เช้าวันอาทิตย์แล้วเมื่อวานอีกนะคะสถานการณ์ตอนนี้มีการสั่งการมาในหลายส่วนด้วยกันค่ะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งฝ่ายปกครองนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านพันเอกเอกวริชสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับ
5: ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมวลเหตุการณ์มาต่อเนื่องกันตั้งแต่เย็นวันเสาร์ค่ำวันเสาร์ที่22สิงหาคมมาจนถึงวันนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และมีรูปแบบอย่างไรบ้างเท่าที่ประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดคะท่านรองโฆษกคะ
6: ครับในส่วนของเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็มีลักษณะสำคัญเลยก็คือเป็นเหตุก่อกวนเชิงสัญลักษณ์นะครับ
5: ค่ะ
6: แต่ว่าในส่วนของนอกจากก่อกวนแล้วนะครับก็
5: เสียงท่านจะเบาไปนิดนึงนะคะจะได้ไม่ต้องเร่งเสียงมากรบกวนดังขึ้นนิดนึงขอบคุณค่ะ
6: ได้ได้ครับผมครับในส่วนของเหตุการณ์นะครับก็จะเป็นลักษณะของเหตุก่อกวนเป็นส่วนใหญ่นะครับในหลายพื้นที่เป็นเหตุการณ์เชิงสัญลักษณ์นะครับที่มีการกระทำในลักษณะนี้หลายจุดพร้อมๆกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เป็นเหตุค่อนข้างใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในปีนี้ครับผมก็ครอบคลุมทั้ง4จังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของเหตุการณ์หลักๆนะครับก็มุ่งไปสู่เรื่องของการทำลายสถานที่ราชการส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มุ่งไปสู่เรื่องของการทำลายรถของทางราชการแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นในเรื่องของรถของทางเอกชนนะครับเช่นบริษัทก่อสร้างต่างๆด้วยครับผม
5: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้านับช่วงเฉพาะคืนวันเสาร์ที่เกิดเหตุใน3จังหวัดนราธิวาส22จุดนะคะปัตตานี11แล้วก็ยะลาอีก18รวม51แล้วมาต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์และวันจันทร์ยังมีอีกที่มายอปัตตานีไม่แน่ใจมีส่วนอื่นๆไหมคะสำหรับวันอาทิตย์วันจันทร์ที่บวก51เข้าไปเนี่ยค่ะ
6: ในส่วนของเหตุการณ์นะครับ51นี่คือเป็นเหตุการณ์เฉพาะ
5: คืนเดียว
6: เช่นคืนนะครับที่มีการรายงานกันเข้ามานะครับแต่เมื่อรวบรวมทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อวานนะครับ

็ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยผมเองแล้วก็3ฝ่ายทั้งสปท.แล้วก็ในส่วนของตำรวจนะครับก็ได้แถลงข่าวในเรื่องของเหตุการณ์นะครับสรุปเหตุการณ์ตามที่ตำรวจบันทึกเนื่องจากว่าต้องมีการดำเนินคดีตามเหตุ

0: การก่อเหตุเนี่ย4จุดในเหตุการณ์เดียวนะครับก็จะนับเป็น4ลักษณะนี้ครับ
1: อืมค่ะ
0: ยกตัวอย่างอย่างการไปวางระเบิดนะครับที
1: ่ค่ะ
0: ร้านสะดวกซื้อที่บางปูนะครับที่ยะริม
1: ค่ะ
0: ก็การสนับสนุนให้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นการวางระเบิดปลอมบริเวณใกล
1: ้ๆ
0: การเผายางรถยนต์การวางตะปูระบายนะครับลักษณะการนับก็จะนับเป็นจุดซึ่งจะไม่ตรงกับตัวเหตุการณ์ที่ทางตำรวจบันทึกซึ่งขอให้ยึดตามที่ตำรวจบันทึกนะครับเพื่อให้มันสามารถดำเนินคดีตามเหตุการณ์เหล่านี้ได้นะครับก็ล่าสุดเมื่อวานก็78นะครับก็อาจจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อคืนที่มายอครับอีกหนึ่งเหตุการณ์
1: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมร้อยจุดเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราสันนิษฐานอย่างไรและดำเนินการต่ออย่างไรไม่มุ่งหวังทำลายทำร้ายชีวิตใครถูกไหมคะ
0: ครับผมถามว่ามุ่งหวังไหมนะครับเราต้องดูสถานที่เกิดเหตุแต่ละที่อย่างเช่นที่เทศบาลตะลุมพินีนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้จากการพิสูจน์หลักฐานก็จะเห็นได้ว่าในวัตถุระเบิดนะครับที่เขามาวางเนี่ยมุ่งทำลายโครงสร้างของอาคารนะครับที่เป็นต่อหลักแต่ก็มีนะครับสะเก็ดระเบิดที่เขาใช้เหล็กเส้นนะครับกับข้อนเนี่ยไปลงไปด้วยอันนี้ถามว่าไม่มุ่งทำลายก็ไม่น่าจะใช่มันก็ต้องทำลายด้วยนะครับแต่บางจุดนะครับก็อาจจะไม่ได้ใส่สะเก็ดระเบิดแต่ถามว่าการวางเซิร์ฟขนาดใหญ่ระเบิดในที่ชุมชนมันก็สามารถพิจารณาบ่งบอกได้หลายๆอย่างนะครับว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องของประชาชนสักเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นการก่อเหตุที่ไม่ได้สนใจความปลอดภัยของใครแต่ว่าก็ตั้งใจกระจายเป็นดาวกระจายที่ทำพร้อมๆกันในหลายจังหวะด้วยกันสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มสีเทาลงขันกันตามที่มีการสันนิษฐานกันโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนหน้านี้คะ
0: ครับเราไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งนะครับการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุแดงนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่ากลุ่ม BRN เนี่ยเขาทำตามรูปแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเนี่ยได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดก็ดีนะครับก็มีการจับกุมเป็นจำนวนมากเรื่องของของมีภาษีก็ดีนะครับล่าสุดก็เพิ่งจับได้ที่ยะรังนะครับเป็นเงินสด18.7ล้านแล้วก็บุหรี่ประมาณ2ล้านกว่ามวนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนนะครับซึ่งที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีกระบวนการเหล่านี้อยู่นะครับโดยเฉพาะยาเสพติดเองก็จะมีการมาพักยาที่พื้นที่บริเวณชายแดนแล้วก็ส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับในส่วนของเรื่องของมีภาษีก็เช่นเดียวกันนะครับมันมีธุรกิจเหล่านี้อยู่นะครับก็อาจจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่ครับซึ่งก็เป็นเท่านั้นเดียวในการสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มกระบวนการครับ
1: ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเมื่อค่ําวันเสาร์ที่22เนี่ยมันมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกไหมคะเราไม่เห็นหรือเรามีข้อผิดสังเกตอะไรไหมกับการเตรียมการก่อเหตุตั้ง50กว่าจุดในคืนเดียววัยรุ่นขยับตัวหรือเดินทางไปเป็นกลุ่มๆหรือมอเตอร์ไซค์เยอะขึ้นมันวุ่นวายหรือมีสัญญาณอะไรก่อนหน้านี้หรือมีปฏิบัติการอะไรที่ทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจบ้างคะ
0: คือในส่วนของการสังเกตนะครับจริงๆข้อมูลงานด้านการข่าวเราก็รับทราบว่าจะมีการเตรียมการก่อเหตุมีการเตรียมการขนย้ายวัตถุระเบิดเข้าในพื้นที่นะครับเราก็พยายามยกระดับนะครับในการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องด้วยว่าพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับหลายๆส่วนก็จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะเราเข้าไม่ถึงเนื่องจากว่ามันบางส่วนก็ห่างไกลบางส่วนก็เป็นจุดที่อย่างเช่นเสาสัญญาณตัวตักอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่เราจะไปเฝ้าทุกที่มันก็คงไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเราก็มีการประเมินในเรื่องของงานด้านการข่าวเหมือนกันนะครับในเรื่องที่เราจะต้องพิสูจน์ทราบนะครับข่าวที่ได้รับนะครับแล้วก็การดำเนินการต่อภาพข่าวซึ่งเราก็อาจจะไปอยู่ในจุดที่มันไม่เกิดเหตุนะครับแล้วมันอาจจะเกิดอีกจุดหนึ่งเมื่อเราไปวางกำลังไว้นะครับไปรัตเวนไว้

0: มันก็ไม่สามารถทำได้ก็เปลี่ยนพื้นที่ก็เป็นไปได้ส่วนความเคลื่อนไหวของในพื้นที่เนี่ยต้องเข้าใจว่างานการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นองค์กรที่ปิดลับนะครับด
1: ัง
0: นั้นการที่ใครคนใดคนหนึ่งที่มีการสนับสนุนการก่อเหตุเนี่ยก็ที่สูญทราบได้ค่อนข้างยากนะครับเมื่อเขาก่อเหตุเสร็จนะครับก่อนก่อเหตุเขาก็อยู่ในชุมชนตามปกตินะครับการก่อเหตุหนึ่งเหตุเนี่ยไม่ใช่หมายความว่า3คนมาทำแล้วจบนะครับไม่ได้เหมือนกิจกรรมทั่วไปในพื้นที่อื่นนะครับที่นี่มันมีการเตรียมการนะครับก่อเหตุหนึ่งจุดอาจจะมีคนร่วมสนับสนุนเป็น10คนแต่ว่าสนับสนุนแบบไหนนะครับการก่อเหตุโดยตรงอาจจะ3คนการดูต้นทางก็มีนะครับการนำตัวผู้ก่อเหตุไปหลบหนีก็มีนะครับการที่จะวางแผนล่วงหน้าในการดูพื้นที่ดูพฤติกรรมเจ้าหน้าที่อันนี้เขาก็ทำค่อนข้างนานฉะนั้นถ้าจะสังเกตนะครับพอก่อเหตุเสร็จหลายครั้งก็อาจจะจับตัวไม่ได้ในทันทีแต่ก็สามารถสืบจากบ่อแสที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้นะครับอย่างตัวอย่างเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเนี่ยที่
1: มายอ
0: เหตุระเบิดแล้วก็วางเพลิงที่ร้าน
1: เซเว่น
0: ที่มายอนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พอเกิดเหตุนะครับจังหวะที่ตำรวจนะครับผ่านมาบริเวณใกล้ๆสังเกตเห็นว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยพยายามไล่คนออกมาถามว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับถามว่าตำรวจจริงได้ไหมจริงได้ครับแต่ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับประชาชนตำรวจเองก็ต้องยิงปืนขึ้นฟ้าพอยิงปืนขึ้นฟ้าตำรวจก็โดนยิงนะครับตัวจริงใส่แต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝ่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุแรงก็กดระเบิดเมื่อกดระเบิดนะครับเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรแต่เรายังทำหนึ่งพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ติดตามนะครับตำรวจก็ติดตามก็เขาก็หลบหนีไปแล้วก็เจอจุดตรวจของนายทหารที่เตรียมตัวอยู่นะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยส่วนหนึ่งได้แต่คนที่จับกลุ่มเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาได้ก่อเหตุโดยตรงนะครับคนเหล่านี้คือคนที่สนับสนุนการก่อเหตุครับนี่คือสิ่งสำคัญฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยการก่อเหตุหนึ่งจุดนะครับกำลังที่อยู่เนี่ยต้องใช้กำลังพอสมควรในการที่จะตรวจจับสิ่งเหล่านี้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าการหลบหนีของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันค่อนข้างจะหลากหลายบางคนช่วยอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วก็เดินออกมาดูเหตุการณ์ด้วยก็ยังมีนะครับในหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาฉะนั้นมันไม่เหมือนกับกิจกรรมทั่วไปในภูมิภาคอื่นครับผม
1: ค่ะเดินๆอยู่ในตลาดเดินๆอยู่ในชุมชนก็อาจจะมีคนเหล่านี้ปะปนอยู่ทั้งก่อนหลังแล้วก็ตอนที่หนีไปก็อาจจะไม่ได้หนีไปไหนก็เดินไปอยู่ในตลาดอยู่ในชุมชนเหมือนเดิมโดยไม่รู้ใครเป็นใครถูกไหมคะ
0: ครับผมครับอันนี้คือความยากของการทำงานนะครับของพื้นที่เรานะคร
1: ับ ค่ะในแต่ละจุด
0: เราก็ต้องยกระดับไปเรื่อยๆคร
1: ับ ค่ะท่านรองโฆษกคะในแต่ละจุดมีกล้องวงจรปิดหรือมีข้อมูลใดๆที่สามารถเห็นเหตุการณ์ได้บ้างไหมคะมีข้อมูลปากคำของคนเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานใดๆที่น่าสนใจไหมคะ
0: คืออย่างที่ผมนำเรียนในตอนแรกครับในแต่ละพื้นที่นะครับก่อนที่เขาจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็จะดูเส้นทางลาดตระเวนดูกล้องวงจรปิดว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับและถ้าที่ผ่านมาลักษณะของการก่อเหตุก่อนที่จะก่อเหตุใหญ่หนึ่งก็คือการทำลายกล้องวงจรปิดสองการที่จะทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้จากพื้นที่ห่างไกลผมยกตัวอย่างเช่นเสาสัญญาณโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วเพราะมันอยู่พื้นที่ที่รกร้างจากที่ผมลงพื้นที่ไปกับทางท่านแม่ทัพนะครับม
1: ัน
0: ก็จะเห็นลักษณะนั้นแล้วก็เหตุการณ์ที่เราเห็นว่ากล้องวงจรปิดได้ก็เฉพาะในส่วนของเขตที่อยู่ในโซนของชุมชนอันนี้ซึ่งก็เท่าที่ดูนะครับในเคสของร้านสะดวกซื้อที่บางปูที่ยะริ่งนะครับอันนี้ก็สามารถจะดูจากกล้องนะครับได้แล้วก็เห็นนะครับเส้นทางนะครับที่คนร้ายใช้ในการเดินทางเข้ามาก่อเหตุแล้วก็เส้นทางในการหลบหนีแต่นะครับแต่ก็มีการวิ่งในเส้นที่ไม่มีกล้องเหมือนกันนะครับทำให้เราตรวจจับได้ยากลำบากแต่นี่ก็ถือว่าเป็นความพยายามของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะไปแกะรอยจากจุดนี้แล้วก็เมื่อวานล่าสุดเองก็ที่จ่อยร้องนะครับก
1: ็
0: จากเหตุการณ์ในคืนวันที่22

0: เมื่อวานเราก็สามารถควบคุมตัวคนที่เข้าไปทำลายและก็ขโมยกล้องวงจรปิดในเหตุการณ์วันนั้นได้เลยนะครับเมื่อวานก็ให้การรับสารภาพนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการอยู่ส่วนในส่วนของเหตุการณ์อื่นๆนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมันหลายพื้นที่ฉะนั้นกระบวนการในการเข้าพิสูจน์ทราบพื้นที่เกิดเหตุเราต้องให้ทาง EOD นะครับจุดทำลายล้างวัตถุระเบิดเนี่ยเข้าเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนซึ่งก็มีบางจุดที่เขาวางระเบิดไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปและโดนกระทำอีกก็มีนะครับดังนั้นพอมันหลายจุดใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่เราก็มีไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่จะตรวจได้ทุกพื้นที่ได้ทันทีก่อนที่จะพื้นที่จะเคลียร์แล้วถึงจะให้ทางพิสูจน์หลักฐานเข้าไปอันนี้กระบวนการการทำงานก็เป็นไปตามลำดับขั้นตอนนะครับซึ่งก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะครับก็จะมีการหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆรวมพยานแวดล้อมนะครับบุคคลที่โดนกระทำโดนจับกุมในวันนั้นโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุแรงครับก็จะได้สืบสาวราวเรื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อครับ
1: ค่ะเราควบคุมตัวจับผู้ก่อเหตุหรือผู้สนับสนุนได้กี่คนในกี่กรณีคะแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บสรุปแล้วคืนแรกรู้สึก2คนตอนหลังมีอีกไหมคะ
0: ในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับหลักๆก็ที่หน้าที่ว่าก็3คนครับ
1: ค่ะ
0: 3คนแต่ว่าอาการไม่หนักนะครับเมื่อวานน่าจะกลับบ้านได้แล้ว2คนอีก1คนก็คือที่โดนกระสุนปืนนะครับจากอาการ1คนนะครับอันนี้3คนเป็นหลักนะครับแล้วก็การจับกุมก็หลักๆที่จ่อยร้องที่ผมได้นำเรียนไปแล้วก็เมื่อคืนก็สามารถควบคุมตัวได้2คนที่เหตุการณ์ที่หมายออกครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้หลักๆนะครับที่เหลือก็เป็นกระบวนการการเชิญตัวมาพูดคุยตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะ
0: หาความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ในพื้นที่ครับผมครับ
1: ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เราตั้งเป้าหมายที่จะหาสาเหตุแล้วก็รวบจับกลุ่มผู้คนที่ก่อเหตุแล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุได้เพียงใดแค่ไหนพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศที่ทราบข่าวโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่4จังหวัดต้องอยู่อย่างระมัดระวังเรามีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไรว่าเราจะนำไปสู่ความมั่นใจสันติสุขที่เกิดขึ้นในระดับที่เราใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นปกติค่ะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไรจากเกิดเหตุแล้วมาจนถึงวันนี้คะ
0: ครับในส่วนของการปฏิบัติของเรานะครับบางครั้งนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะคิดว่าทำไมเกิดเหตุการณ์แล้วทำไมจับไม่ได้ทันทีตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงทำยังไงทำไมการข่าวไม่ได้ลักษณะนี้นะครับก็ต้องนำเรียนอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนแรกนะครับเหตุที่นี่กับเหตุที่
1: ที่อื่นไม่เหมือนกัน
0: นะครับอันนี้มันค่อนข้างต่างกันในเรื่องของบริบทของการเกิดเหตุต
1: ่
0: างกันในเรื่องของแนวร่วมที่อยู่ในพื้นที่นะครับฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของการทบทวนการปฏิบัตินะครับปูช่องโหว่ความบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมานะครับก็เห็นลักษณะนี้นะครับทุกคนรู้นะครับแต่ว่าในการปฏิบัติจริงด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างและก็ชุมชนที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยบางส่วนก็เป็นพื้นที่ที่เขาให้การสนับสนุนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่บางคนที่เป็นแนวร่วมเนี่ยเขาสามารถให้การสนับสนุนสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรื่องของการคุ้มครองพี่น้องประชาชนนะครับให้ดีสุดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้เขาสามารถที่จะชี้แจงหรือว่าให้บอกแต่เราได้อันนี้คือสิ่งสำคัญ
1: ค่ะ
0: การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับหลักๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซ
1: ึ่
0: งสายหัวก็เขาโดนปลูกฝังลุงค่ะนะครับของการแบ่งแยกดินแดนสายหัวก็อาจจะเป็นเรื่องของความกลัวนะครับกับการข่มขู่คุกคามออกจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพ
1: ื
0: ่อไม่ให้ขอให้ความร่วมมือสักครั้งอันนี้ก็ต้องเข้าใจพี่น้องในพื้นที่ด้วยว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นแล้วก็หลายๆส่วนก็เกิดจากปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับทางเราเองก็มีความมุ่งมั่นสูงสุดอยู่แล้วครับในการปฏิบัติงานทุกครั้งที่เกิดเหตุพวกเรา

0: มันไม่ได้กระทบต่อแค่พี่น้องประชาชนหรือส่วนราชการนะครับแต่มันกระทบกับทุกคนวิถีชีวิตของพี่น้องในพื้นที่นะครับฉะนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็จะพยายามในส่วนของเรื่องของการใช้กฎหมายนะครับซึ่งเราก็ต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับไม่ใช่ว่าจะไปจับกุมใครก็ได้อย่างที่เราเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ดีพ.ร.บ.ความมั่นคงก็ดีพ.ร.บ.กฎอัยการศึกก็ดีนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเพียงเครื่องมือช่วยนะครับให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้บังคับใช้ในทุกมาตราแบบเข้มข้นนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามความหนักเบาของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจในส่วนของการปฏิบัตินะครับ
1: ค่ะ
0: เราพยายามที่จะดำเนินการนะครับทุกครั้งนะครับมีการสั่งการแล้วก็มีการลงไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วแค่ความมั่นใจไม่ได้นะครับและก็ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ร่วมตลอดจนความเชื่อมโยงต่างๆนะครับในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องครับผม
1: ค่ะนี่คือส่วนที่เป็นกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะกับการปฏิบัติงานในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบใน4จังหวัดภาคใต้ที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพันเอกเอกวริศชอบชูผลนะคะรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้ขอบคุณท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
4: สหรัฐอเมริกาขยายมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2ชนะอินโดนีเซีย3-0เข้ารอบ8ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก
5: เมื่อวานนี้นายศิริศักดิ์พวงเกิดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที
6: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่เรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
5: ขณะที่นายธนาสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัด